รุ่งเรืองกิจน้อมถวายพานทุกที่แผ่สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีในโอกาสนี้เลยเช่นครับเราขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสาธุลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสุริศาจึงรุ่งเรืองกิจนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะในโอกาสนี้เรียนเชิญครับท่านธรรมยังพุทธสาภควโต

0: มยังพันเต
1: เอเตมยังพันเต
0: สุจิรปรินิพุตัมปิ
1: สุจิรปรินิพุตัมปิ
0: ตังภะควันตัง
1: ตังภะควันตัง
0: สรณังคัจฉามิ
1: สรณังคัจฉามิ
0: ธัมมัญจะภิกขุสังคัญจะ
1: ธัมมัญจะภิกขุสังคัญจะ
0: มังพุทธมามะกัง
1: มังพุทธมามะกัง
0: สังโฆทาเรตุ
1: สังโฆทาเรตุ
0: อัชชะตะเค
1: อัชชะตะเค
0: ปานุเปตัง
1: ปานุเปตัง
0: สรณังคัตตัง
1: สรณังคัตตัง
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
1: ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
0: แม้เสด็จปรินิพพานนานไปแล้ว
1: แม้เสด็จปรินิพพานนานไปแล้ว
0: กับทั้งพระธรรม
1: กับทั้งพระธรรม
0: และพระสงฆ
1: ์และพระสงฆ์
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: ขอพระสงฆ์
1: ขอพระสงฆ์
0: โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า
1: โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า
0: เป็นพุทธมามกะ
1: เป็นพุทธมามกะ
0: พูดถึงพระรัตนตรัย
1: พูดถึงพระรัตนตรัย
0: เป็นสรณะตลอดชีวิต
1: เป็นสรณะตลอดชีวิต
0: ตั้งแต่บัดนี้
1: ตั้งแต่บัดนี้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จะปฏิบัติตน
1: จะปฏิบัติตน
0: มีศรัทธาในพระรัตนตรัย
1: มีศรัทธาในพระรัตนตรัย
0: ตั้งใจรักษาศีล
1: ตั้งใจรักษาศีล
0: ไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าว
1: ไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าว
0: ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา
1: ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนาม
0: ันสร้างบุญกุศล
1: มันสร้างบุญกุศล
0: ในพระพุทธศาสนา
1: ในพระพุทธศาสนา
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญลำดับต่อไปเพื่อเป็นการชำระกายวาจาใจของทุกท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับกุศลลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโรงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยขอกราบอาราธนาและขอเรียนเชิญครับ
2: ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายก่อนที่เราจะประกอบพิธีตักบาตรถวายพระตาหารให้เป็นกำลังแห่งการตรัสรู้ธรรมแด่พุทธบุตรผู้เป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และเป็นเนื้อนาบุญแห่งเราทั้งหลายขอให้ทุกท่านทำให้ถูกหลักวิชาเพราะเป็นทางมาแห่งมหากุศลคือทำน้อยต้องได้บุญมากทำมากต้องได้บุญเยอะๆพระทรัพย์นี้ว่าเราจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์นั้นต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการแสวงหาทีเดียวดังนั้นก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีเราจะต้องทำใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ก็จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการตักบาตรในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: จาใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณพุทธสวีอนันทานิตและคุณจันพิภาอนันทานิตนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปริวาลานิ
0: สัปปริวาลานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปริวาลานิ
0: สัปปริวาลานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: สีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพานายะจะ
0: นิพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: พัตตาหาร
0: พัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
0: จงรับ
2: พัตตาหาร
0: พัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
0: ลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายเจตุปัจจัยเทียนธรรมเป็นสังฆทานเนื่องการนี้ขอเรียนเชิญคุณวราพรชัยวนนท์พร้อมด้วยคุณนันทนีชัยวนนท์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
4: จตุปัจจยาทีนี้
0: จตุปัจจยาทีนี้
4: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
0: อิมานิ
4: จตุปัจจยาทีนี
0: ้อุปัจจยาทีนี
4: ้สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
0: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
0: หิตายะ
4: สุขายะ
0: สุ
4: นิพพานายะจาน
0: ิพพานายะจา
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
5: จตุปัจจัยทายธรรม
0: จตุปัจจัยทายธรรม
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
5: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
5: จงรับ
0: จงรับ
5: จตุปัจจัยทายธรรม
0: จตุปัจจัยทายธรรม
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
5: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
5: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
5: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
0: ลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้

0: รียนเชิญคุณวรรณพรไรเนตรนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญ
1: ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำบุญ
0: ที่ข้าพเจ้าทำบุญ
1: ตักบาตรเป็นสังฆทาน
0: ตักบาตรเป็นสังฆทาน
1: แด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป
0: แด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
1: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มีสุขภาพแข็งแรง
0: มีสุขภาพแข็งแรง
1: อายุขัยยืนยาว
0: อายุขัยยืนยาว
1: ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
0: ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
1: ประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต
0: ประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: ภารกิจหน้าที่การงาน
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: ให้สะดวกสบาย
0: ให้สะดวกสบาย
1: แคล้วคลาดปลอดภัยในทุกสถาน
0: แคล้วคลาดปลอดภัยในทุกสถาน
1: ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ขอให้สมบูรณ์พร้อม
0: ขอให้สมบูรณ์พร้อม
1: ด้วยรูปสมบัติ
0: ด้วยรูปสมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติ
1: คุณสมบัติ
0: คุณสมบัติ
1: บริวารสมบัติ
0: บริวารสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: มรรคผลนิพพาน
0: มรรคผลนิพพาน
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าท
1: ั้
0: งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงทุกประการเถิด
0: จงทุกประการเถิด
1: นิพพานะปัญจโยโหตุ
0: นิพพานะปัญจโยโหตุลำดับต่อไปจะเป็นการถวายเครื่องเสียธรรมที่ด้านหน้าคณะสงฆ์นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพจะมีรายงานต่อไปนี้ในชุดที่หนึ่งได้ออกมาที่ด้านหน้าคณะสงฆ์เพื่อร่วมถวายเครื่องเทียนธรรมครับเรียนเชิญคุณสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจคุณวรรณพรไรเนตรคุณมยุรีพุทธรักษาคุณศรีสุพรแซ่เจงคุณวราพรชัยวนนท์คุณนันทนีชัยวนนท์คุณพศวีอนันทานิตคุณจันวิภาอนันทานิตคุณปริชาตนิ่มกังวานมงคลและคุณสมศักดิ์วจีวรสิทธิ์เรียนเชิญครับเมื่อคณะสภาพในชุดที่1มาถึงที่ด้านหน้าคณะสงฆ์แล้วนะครับในสักครู่จะมีน้องนักเรียนอาสาสมัครช่วยงานพระพุทธศาสนานำเทียนธรรมมามอบให้ทุกท่านให้ทุกท่านหันทางด้านซ้ายมือรับแต่กล่องเทียนธรรมแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับหันทางด้านซ้ายมือรับแต่กล่องเทียนธรรมแต่เพียงอย่างเดียวจากนั้นถือเทียนธรรมทิ้งสักครู่และหลับตานึกอธิษฐานจิตรวมใจสักครู่ครับเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพในชุดที่หนึ่งนะครับหันทางด้านซ้ายมือรับเครื่องเทียนธรรมอย่างเดียวเท่านั้นครับจากนั้นถือเทียนธรรมทิ้งสักครู่และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อเตรียมรูปตั้งจิตอนุโมทนานะครับเรียนเชิญภาพในชุดที่หนึ่งถวายเครื่องเทียนธรรมเดียพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกครับสาธุกราบนมัสการพุทธนะครับเรียนเชิญคณะท่านสภาพชุดที่1กลับมานำประจำพื้นที่ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคณะท่านสภาพโดยชุดที่2โดยมีรายงานเป็นนี้เรียนเชิญนะครับผู้แทนศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาครับนันคูประการคุณวิมลสิริศักดิ์คุณสุทธิดาอุทัยรัตน์คุณมงคลกสิวงศ์คุณบรรณสอนทองนุ่นผู้แทนคณะกัลยาณมิตรนะครับครอบกรรมการนิวซีแลนด์ผู้แทนสปรูขาวเจเชอร์ลอยคุณชีเมงนะครับพร้อมทำเมตตาครุบดีดีครับและนายท่านสนามนิมมานเสรีครอบครัวครับเช่นเดียวกับในชุดที่1นะครับมาถึงที่ด้านหน้าคณะสงฆ์แล้วเราฟังเสียงสัญญาณอีกก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อเตรียมร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันครับเชิญคณะท่านสภาพหันทางด้านซ้ายมือรับเครื่องเทียนธรรมอย่างเดียวเท่านั้นครับหันทางด้านซ้ายมือนะครับเชิญครับจากนั้นถือเทียนธรรมนิ่งๆสักครู่หลับตานึกอธิษฐานจิตรวมใจตามความปรารถนาสักครู่หนึ่งทำด้วยกายที่สบายใจที่สบายกายและใจรวมไปในเดียวกันนะครับเชิญคณะท่านสภาพถวายเทียนธรรมแด่คณะสงฆ์อนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกครับสา

ขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพท่านได้กับพระนักประจำพื้นที่ขอกราบอนุโมทนาบุญครับทุกท่านครับลำดับต่อไปพวกเราทุกท่านจะได้ร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญนะครับกับท่านทำบุญพิธีนำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับท่านสนั่นสุทธิเมืองพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติจะได้ร่วมกันนะครับมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานบุญพิธีท่านสนั่นสุนที่เมืองและคณะท่านผู้มีเกียรตินะครับได้ร่วมกันมอบป้ายนะครับข้าวสารอาหารแห้งซึ่งคณะสงฆ์ปัตตานีร่วมกับจังหวัดปัตตานีครับมูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคีเครือข่ายมอบข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และมอบให้แก่บุคลากรด่านหน้าในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพวกเราจะได้ร่วมประกอบบุญญากริยาจากปตานุโมทนาไมบุญสำเร็จจากการอนุโมทนาบุญทั่วโลกนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นสดส่งตรงนะครับจากที่บริเวณลานศิลปะวัฒนธรรมอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเราได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันครับของเครือข่ายบวรทั้งบ้านวัดและโรงเรียนที่ได้ร่วมการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันโครงการนี้ต้องขอกราบนมัสการบุญนะครับกับท่านสนั่นสนธิเมืองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในวันนี้ได้ให้เกียรติเป็นประธานบุญพิธีพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการนะครับทุกภาคส่วนพ่อค้าและประชาชนที่ได้ร่วมกันปิดถนนเปิดหนทางธรรมนะครับเปิดถนนแห่งการสร้างบุญในวันนี้สุขาสังฆะสามัคคีครับความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขนี่คือพุทธพจน์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสุขาสังฆะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขรวมตั้งจิตอนุโมทนาร่วมกันทั่วโลกนะครับสาธุสาธุสาธุแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กราบพระนามประจำพื้นที่ขอกราบขอบพระคุณและกราบพระนโมทนาบุญครับลำดับต่อไปขอกราบพระธนาท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกท่านเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีได้กล่าวสมโภชนียคาถาและนำคณะสงฆ์ทั้ง 1,000 รูปให้พรเป็นภาษาบาลีคณะท่านเจ้าภาพเตรียมกรวดน้ำรับพรพระน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศบุญกุศลไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วนะครับ

โอกาสเนื่องด้วยวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569และบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มีจิตเลื่อมใสศรัทธารวมสามัคคีกันมารำลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประทานหลักการในการประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัทที่ต้องการความสุขความเจริญในชีวิตของแต่ละท่านโดยที่พระพุทธองค์ทรงวางหลักในการประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติที่เราจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองแล้วความสุขความเจริญที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัตินั้น

ก็จะเป็นผลเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ฉะนั้นในโอกาสที่บรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มาล้ำลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้น้อมนำหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้เบื้องต้นหนึ่งเว้นจากการทำความชั่วทั้งหลายไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจโดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีพึงเว้นให้หมดสองสร้างกุศลให้ถึงพร้อมทำกายทำวาจาทำจิตของเราให้สงบบำเพ็ญสมณธรรมด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมอุเบกขาธรรมเป็นที่ตั้งก็สามทำจิตของตนให้สะอาดจากความโลภความโกรธความหลงถ้าเราบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติในหลักธรรมดังกล่าวที่พระพุทธองค์ทรงวางเอาไว้ให้เราบรรดาสาวกของพระพุทธองค์หรือพุทธบริษัทไม่ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่น้อมนำหลักธรรมดังกล่าวเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติจนสามารถทำกายทำวาจาทำจิตของเราให้ปราศจากกิเลสต่างๆได้นั้นจนกระทั่งหมดสิ้นไม่มีเหลือก็ด้านบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพุทธบริษัทก็จะประสบแต่ความสุขโดยทายเดียวฉะนั้นโอกาสที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันวิสาขบูชาเราบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มีความสามัคคีกันร่วมแรงร่วมศรัทธามาร่วมกันบำเพ็ญกุศลส่วนหนึ่งก็คือต้องการบูชาวันวิสาขบูชาอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ท่านได้สวรรคตลงหรือตั้งแต่ที่ผ่านมาเป็นเวลาระยะหนึ่งฉะนั้นบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความศรัทธาปรารถนาที่จะถวายทานเป็นวัตถุทานหรือปัจจัยสี่ที่จะถวายแด่พระภิกษุสมณเณรจำนวน 1,000 รูปที่ได้มารับทานของโยมในเวลาวันนี้อันนี้ถือว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งเป็นบารมีธรรมยิ่งที่เราพุทธศาสนิกชนตั้งใจประพฤติปฏิบัติและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์มาเป็นเวลาอันยาวนานท่านทั้งหลายจะได้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติมานั้นเป็นประโยชน์แก่บรรดาประสบนิกรของพระพุทธองค์ทั่วประเทศพระองค์ไม่ได้ทรงทำแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งหมู่ใดหมู่หนึ่งหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งความผาสุกที่เกิดขึ้นบรรดาประสบนิกรของพระ

0: ทุกหมู่เราเป็นผู้ได้รับความสุขความเจริญอันนั้นฉะนั้นเมื่อท่านไม่อยู่แล้วบรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นประสบนิกรต้องรำลึกถึงเสมอว่าคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมานั้นเป็นส่วนที่ดีเป็นส่วนที่เลิศประเสริฐก็ขออนุโมทนาให้บรรดาท่านสาธุชนทุกท่านตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติเพื่อรักษาคุณงามความดีส่วนนี้ไว้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรของพระองค์และผู้ที่เป็นเราประสบนิกรก็จะมีความสุขมีความเจริญฉะนั้นในโอกาสที่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีความศรัทธาเลื่อมใสล้อมนำนึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมาลำลึกถึงคุณงามความดีที่พระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติมาที่เป็นประโยชน์แก่เราประชาราษฎร์ทั้งหลายขออ้างเอาบุญญาบารมีทั้งหลายที่เราประสบนิกรได้ร่วมกันบำเพ็ญณเวลาวันนี้พร้อมนำให้ความสุขความเจริญที่มีแด่ประสบนิกรชาวไทยก็ดีความสุขความเจริญที่มีแก่พระพุทธศาสนาที่รับฐานของโยมแล้วพระสงฆ์องค์เณรจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติรักษากายรักษาวาจารักษาจิตของตนเพื่อให้ปราศจากสิ่งซึ่งเป็นอุปสรรคนานาประการเป็นกิเลสความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีดับสิ้นไปจนหมดสิ้นไม่มีเหลือฉะนั้นขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านสาธุชนทุกท่านผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมจงมีความสุขมีความเจริญตลอดไปเทอญ
1: สาธุเห็นกับรู้นะครับอาจารย์ทรงแสดงให้ฟังประสัมดีกันเจ้าภาพเตรียมกดน้ำพระพรครับครับ
0: ยะทาวาริมหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิทิตังปัทิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามณิโชติระ

เชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระโสภณวัชรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์1,000รูปได้พร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบในอีกสักครู่นะครับท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้ง 1,000 รูปนะครับจะได้แปรแถวเพื่อบิณฑบาตจากสาธุชนทุกท่านนะครับสำหรับในช่วงเวลาของการแปรแถวของคณะสงฆ์นะครับดังที่ได้เรียนทุกท่านแต่ช่วงสร้างสรรค์บรรยากาศงานบุญนะครับว่าในช่วงที่คณะสงฆ์แปรแถวนั้นขอความร่วมมือจากทุกท่านเรายังไม่ใส่บาตรนะครับจะรอฟังเสียงสัญญาณจากพิธีกรที่จะเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนใส่บาตรนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนใส่บาตรในช่วงเวลาที่คณะสงฆ์แปรแถวทุกท่านจะได้ประกอบบุญญกิริยา

พียงแค่ว่านะครับหญิงแก่จันทาผู้นี้นะครับได้ตั้งใจใช้สองมือในการประนมมือขึ้นเพื่อถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและมือส่งด้วยจิตที่เลื่อมใสดังนั้นตอนนี้ทายธรรมของเราก็มีพร้อมใจของเราที่มีความตั้งมั่นศรัทธาก็มีมากดังนั้นอยากเรียนเชิญพวกเราทุกท่านนะครับในขณะที่คณะสงฆ์แปรแถวเราจะนั่งลงนะครับประนมมือขึ้นประกอบบุญญกริยาจากอาปะเจนะใหม่บุญที่สำเร็จจากความอ่อนน้อมถ่อมตนครับดังนั้นตอนนี้พวกเราทุกท่านนะครับทำกายสบายใจสบายกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับเพื่อเตรียมถวายการต้อนรับแด่พุทธบุตรพุทธชินรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านได้นั่งลงประนมมือขึ้นถวายการต้อนรับแด่พุทธบุตรพุทธชินรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันและขอเรียนเชิญคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับร่วมประนมมือขึ้นเพื่อร่วมกันประกอบบุญญกริยาจากอัปเจนและใหม่ร่วมกันครับ

เสด็จทุกท่านประนมมือขึ้นถวายการต้อนรับแด่พุทธบุตรพุทธชินโรดร่วมกันนะครับเสด็จทุกท่านนั่งลงประนมมือขึ้นถวายการต้อนรับแด่พระเพลกันครับ

ย่าเพิ่งตักบาตรนะครับตอนนี้เราอย่าเพิ่งตักบาตรประนมมือขึ้นนะครับนั่งลงประนมมือขึ้นนะครับเทศทุกท่านประนมมือขึ้นอย่าเพิ่งใส่บาตรนะครับประกอบพุทธกิริยาหญิงแก่ฉันทานด้วยความนอบน้อมในพระรัตนตรัยนะครับเทศทุกท่านประนมมือขึ้นอย่าเพิ่งใส่บาตรนะครับอนุโมทนาบุญครับครับดังนั้นอย่าเพิ่งใส่บาตรนะครับประนมมือขึ้นนะครับสองมือประนมน้อมคือกายพร้อมสงบใจพบเห็นสิ่งใดใหญ่ให้เยือกเย็นเช่นดอกบัวประนมมือขึ้นนะครับและรับฟังบทเพลงชีวิตสมณะร่วมกันครับ

อนอื่นนะครับประนมมือขึ้นนะครับประนมมือสวยๆนะครับเด็กเตือนเรื่องราวหญิงแก่จันทานตั้งใจถวายนมัสการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและหมู่สงฆ์ได้บุญและกรรมนี้ทำให้เธอนั้นเป็นเทพนารีสวายแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทีเดียวครับ

ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอกราบรัตนาพระคุณเจ้าปิณฑบาตในโอกาสนี้ครับและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์1,000 รูปโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

กท่านครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานีจีบีเอ็มบายดีเอ็มซีช่องนี้ช่องเดียวในขณะนี้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณบริเวณลานศิลปะวัฒนธรรมอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะครับนำโดยพระเดชพระคุณพระโสภณวัชรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเราสังเกตนะครับว่าในวันนี้ชาวจังหวัดปัตตานีนำโดยท่านสนั่นสนธิเมืองนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้พาประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีสร้างบุญใหญ่ครับโดยเฉพาะให้ความเคารพในทานนะครับหลายท่านนั่งลงแล้วก็ใส่บาตรถือเป็นพลานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากความเคารพในทานอานิสงส์จากความเคารพในทานนี้เองครับเวลาที่เกิดไปกี่ภพกี่ชาติมีลูกหลานบริวารมากเครือมากเท่าใดก็ตามลูกหลานบ้านเครือก็จะอยู่ในโอวาทนะครับดังนั้นลองดูนะครับเชื่อในสิ่งที่รณกรพูดแต่พิสูจน์ที่การกระทําของเราได้ครับเพราะว่าในขณะที่เราได้ให้ความเคารพในทานสิ่งหนึ่งก็คือใจของเราจะนิ่งนุ่มนวลคู่ควรแก่การงานทีเดียวเราเห็นความสำคัญของการประกอบบุญญกิริยาแล้วก็ตั้งจิตของเราเนี่ยให้มีความเคารพในพระรัตนตรัยมีความเคารพในคณะสงฆ์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคารวะธรรม6ประการที่เรียกว่าสังฆคารวตามีความเคารพในหมู่สงฆ์นั่นเองดังนั้นลองดูนะครับเราให้ความเคารพในทานนั่งลงแล้วก็ใส่บาตรด้วยใจของเราที่นุ่มนวลผู้ควรแก่การงานอานิสงส์ผลบุญนี้ดังที่ได้เรียนนะครับพระท่านสอนว่าเกิดไปกี่ภพกี่ชาติให้ความเคารพในทานลูกหลานบริวารบ้านเครือของเราก็จะอยู่ในโอวาทดังนั้นเดชเสด็จเราทุกท่านมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามนะครับอนุโมทนาบุญนะครับหลายท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามทีเดียวนั่งลงแล้วก็ใส่บาตรร่วมกันนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN บาย MC ช่องนี้ช่องเดียวหลายท่านได้ประกอบบุญกิริยาจับปตาอนุโมทนาไม้นะครับบุญที่สำเร็จจากอนุโมทนาบุญอย่างเช่นคุณประเสริฐนะครับบอกว่าส่งอีโมจิมานะครับทางสถานี GBN ทาง Facebook นะครับคุณจำนงบอกว่ากราบสาธุค่ะคุณเรานะครับพุทธสิงห์นะครับบอกว่าสาธุสาธุค่ะคุณกบนะครับบอกอนุโมทนาสาธุค่ะคุณมหารักบอกอู้สาธุสาธุน่าจะเป็นชาวต่างประเทศนะครับก็มาอนุโมทนาบุญด้วยคุณพัทรพงศ์บอกสาธุครับคุณสุภลักษณ์บอกสาธุค่ะคุณสกลนะครับส่งอีโมจิมานะครับแล้วก็คุณระแนงนะครับบอกสาธุค่ะคุณเต้นะครับบอกโอ้สาธุสาธุอนุโมทนาบุญคุณพัสดาวันพัสราวันนะครับญาติโยมนะฮะส่งอีเมจิมาคุณธนนท์นะครับบอกขออนุโมทนาสาธุด้วยครับคุณเกณฑ์จตุพรนะครับบอกโอ้ส่งอีโมจิมานะครับคุณมหารักษ์

0: เป็นชาวต่างประเทศจริงด้วยครับบอกว่า we are from together already สาธุสาธุครับแล้วก็คุณณัฐมนต์บอกขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะโอ้ตอนนี้คุณผู้ชมนะฮะจากทั่วโลกส่งข้อความมามากมายทีเดียวอย่างคุณวิภาก็บอกว่าขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีบุญทุกท่านด้วยค่ะสาธุคุณกรอ่านข้อความนะครับส่งเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งเสียงอนุโมทนาบุญแทนคุณผู้ชมทั่วโลกที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี TBN ช่องนี้ช่องเดียวนะครับในภาพที่ติดตามรับชมนี้คือคุณสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจนะครับซึ่งท่านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการมานำกล่าวคำแสดงเป็นพุทธมามกะพร้อมด้วยคุณวรรณพรไตรเนตรนะครับแล้วก็ผู้มีบุญหลายๆท่านทีเดียวอย่างเช่นคุณชีเมงนะครับพร้อมธรรมิกะเมตตากรุ๊ปก็เดินทางมาจากที่ปีนังสหพันธรัฐมาเลเซียนั่นเองนะครับที่ประเทศมาเลเซียด้วยนะครับอนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็ได้เห็นภาพความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการพ่อค้าประชาชนต้องขอขอบพระคุณนะครับในวันนี้ปิดถนนเปิดเส้นทางธรรมในการประกอบบุญญกิริยาเดี๋ยวขออนุญาตมาที่ Facebook นะครับอ๋อยังส่งข้อความกันมาต่อเนื่องนะครับคุณสกลนะครับยินชมนะครับบอกว่าอนุโมทนาบุญสาธุค่ะทีนี้นอกจากทาง Facebook Fanpage นะครับของสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับรณกรขออนุญาตลองเข้าไปสำรวจใน YouTube Channel นะครับของทางสถานี GBN หน่อยนะครับ YouTube ตอนนี้มีคุณผู้ชมโอ้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายทีเดียวแล้วก็ติดตามรับชมหลายท่านทีเดียวนะครับจากทั่วโลกอย่างเช่นคุณฟ้าใหม่ใจใสใสนะครับบอกว่าเบิกบานส่งอีโมจิมาฮะคุณชดารัตน์นะครับบอกกราบอนุโมทนาบุญสาธุค่ะแล้วก็ยังมีคุณธัญรัตน์นะครับบอกอนุโมทนาบุญด้วยอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรสาธุครับอนุโมทนานะครับคุณฟ้าหมาใจใสใสส่งข้อความมาเยอะมากนะฮะคุณอธิจิตบอกอนุโมทนาบุญค่ะโอ้ข้อความเยอะมากจริงๆครับทุกท่านครับต้องขออนุโมทนาบุญคุณสุชยาก็ส่งมานะครับขออนุญาตทักทายคุณสุภัทรานะครับแล้วก็มีคุณชมพัฒรุวัฒนการนะครับครับผมก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับคุณสุภัทราบอกขออนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีทุกท่านนะครับแล้วก็โอ้หลายท่านส่งข้อความมาเยอะจริงๆนะครับต้องขอชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาบุญวันนี้คุณผู้ชมครับภาพที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN YDMC ช่องนี้ช่องเดียวเราเห็นภาพความปลื้มปิติใจของชาวจังหวัดปัตตานีรวมไปถึงในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแม้ว่าตอนนี้ในหลายพื้นที่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับแต่เราก็ยังร่วมด้วยช่วยกันนะครับโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเนี่ยถือได้ว่าเป็นศาสนาที่รักสันติภาพครับอยากอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างศาสนาแล้วก็ทุกศาสนาอย่างสันตินะครับเพราะว่าสันติภาพภายนอกนั้นเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจนั่นเองครับ
1: เสร็จพิธีตักบาตรแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมกิจกรรมงานบุญกันต่อได้ค่ะพิธีช่วงสายจะเริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีค่ะจะมีการนั่งสมาธิถวายพัตหารในช่วงเช้าและช่วงบ่ายจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะในการฉลองจะเจดีย์ปทุมเจดีนะคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับทุกท่านครับสำหรับอาหารตักบาตรนะครับอาหารตักบาตรเดี๋ยวเราจะช่วยกันลำเลียงทั้งหมด3จุดนะครับจุด A จุด B แล้วก็จุด C นะครับจุด A จะอยู่ที่ข้างๆเส้นสีขาวใช่ไหมฮะเส้นสีขาวแต่ตอนนี้เราจะก่อนเห็นตัวอักษร B นะครับอนุภาพพระประธานอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับอนุภาพพระประธานอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นะครับก็จะมีอีก2จุดด้วยกันก็คือจุด A นั่นเองนะครับจุด B อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุด A นะครับก็สังเกตป้ายตัวอักษรตัวสัญลักษณ์ตัวอักษร A B และ C นะครับจะมีทั้งหมด3จุดก็ลำเลียงพระทหารขึ้นไปร่วมกันนะครับวางที่3จุดได้เลยนะครับแล้วก็นักเรียนใส่ชุดเสื้อชุดสีเขียวจะช่วยกันนะครับในการลำเลียงพระทหารนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่จะได้ขอนำพาคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับได้เห็นภาพบรรยากาศในภาพรวมนะครับในกิจกรรมของการบาตรพระ 1,000 รูปจากจังหวัดปัตตานีซึ่งถือได้ว่าการกระทำในครั้งนี้เป็นการประกอบบุญญกิริยาที่เป็นการถวายทานแบบสามทานนะครับคือพระท่านสอนว่าถวายทานเนี่ยจะมีสองก็คือปาติภูริทานก็คือเฉพาะต่อตรงแบบพระพุทธสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งและการถวายทานในครั้งนี้เป็นสังฆทานนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรับ

สบายร้องให้สบายกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันครับผู้ชมครับในช่วงของการทำกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะมีการตักบาตรพระ 1,000 รูปแล้วนะครับในช่วงภาคบ่ายนะครับในเวลาเดียวประมาณ 13 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับเราจะมีพิธีทอดผ้าป่าในการฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้า5พระองค์ส่วนภาคค่ำนี้ครับเราจะมีพิธีจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาณลานธรรมปฐมเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับซึ่งถือได้ว่าเข้าสู่ปีที่2ของการฉลองเจดีย์โดยเฉพาะในกิจกรรมนะครับของการจุดประทีปจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 16 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับเราก็ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในเวลาประมาณ 16 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยดังนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกนะครับอย่าลืมครับ 13 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยประมาณเราเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่านะครับจะได้มาร่วมกับประกอบพิธีกริยาการทอดผ้าป่าแล้วก็เนื่องวัฒนาบุญร่วมกันส่วนในช่วงเวลา 16 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี TBS เช่นเดียวกันนะครับต่อพิธีกรรมเรื่องทอดผ้าป่าแล้วก็พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้า5พระองค์นั่นเองครับทุกท่านครับการประกอบบุญนี้ภริยาในวันนี้สิ่งสำคัญก็คืออยากเรียนเชิญพวกเราทุกท่านในเทศกาลวันสำคัญนะครับสากลของโลกวันวิสาขบูชาเราจะได้พร้อมใจกันมาในสิ่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ได้ก่อเกิดทำให้เรานั้นได้เข้าใจเป้าหมายของชีวิตว่าคนเรานั้นเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและจะไปถึงเป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี TBS BYNC ช่องนี้ช่องเดียวในขณะนี้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่บริเวณลานศิลปะวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ตอนนี้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็ประกอบพิธีกริยานะครับทีนี้ผมประกอบนะครับต้องขอนำบุญนี้มาฝากผู้ชมทั่วโลกด้วยนะครับทุกครับและขออนุญาตเน้นย้ำนะครับสำหรับกิจกรรมการถ่ายทอดสดนะครับในพิธีพระป่าซึ่งเราจะได้ร่วมกันประกอบพิธีกริยาประมาณ13นาฬิกาบ้างโครงการหลักประเทศไทยชมผ่านทักอีทีบีเอ็นบายเอ็มซีช่องนี้ช่องเดียวเลย16นาฬิกาครับ16นาฬิกาเวลา4โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยรับพิธีถวายเป็นพุทธบูชาตลอดมาเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับดังนั้น13นาฬิกากับ16นาฬิกาเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับกับการถ่ายทอดสดในพิธีกรรมงานบุญณศูนย์ศึกษาพิธีกรรมบุญพระโยชนปัตตานีจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับและเดี๋ยวนี้ประชากรอินโดไทยนะครับขอกราบนมัสการบุญกับทุกท่านนะครับอย่าลืมนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกวันนะครับในวันนี้เป็นวันอาทิตย์เติมบุญให้

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาชาวศรีลังกาปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครอบครัวของลูกเริ่มได้รับชมรายการของคุณครูไม่ใหญ่ตั้งแต่ปลายปี2547ลูกรู้สึกดีใจมากที่ทราบว่าคนทั่วโลกสามารถรับชมรายการทางพุทธศาสนารายการพุทธศาสนาผ่านสัญญาณดาวเทียมได้แล้วช่อง DMC เป็นโทรทัศน์ของพระพุทธศาสนาช่องเดียวในปัจจุบันที่รับชมได้ทั่วโลกและมีอะไร

รายการตลอด24ชั่วโมงดูกันบ้างเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยลูกเป็นชาวพุทธเติบโตมากับวัฒนธรรมและประเพณีแบบพุทธนี่ถ้าเป็นชาวศรีลังกานะประเทศของลูกมีวัดอยู่มากมายทุกหมู่บ้านเช่นเดียวกับประเทศไทยที่ศรีลังกาจะถือวันเพ็ญเป็นวันหยุดเพิ่มเติมอีกวันหนึ่งนอกเหนือจากวันอาทิตย์โดยทุกๆวันเพ็ญผู้คนจะพากันไปถือศีล8ที่วัดและนิยมสวดมนต์ตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าของอีกวันหนึ่งลูกและสามีคิดว่าพระพุทธศาสนาเป็นสากลเป็นสมบัติของโลกเมื่อเราได้มีโอกาสชมรายการทาง DNC ก็รู้สึกเคารพและศรัทธาต่อพระเดชคุณหลวงพ่อครูไม่ใหญ่เป็นอย่างมากเพราะงานที่หลวงพ่อทำอยู่ไม่ได้มุ่งสอนแต่คนไทยเท่านั้นหากจะตั้งใจสอนคนทั่วโลกอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเธอนะจ๊ะโดยจะได้มีการแปลเนื้อหารายการเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยทำให้ครอบครัวลูกติดตามชมรายการของ DMC ได้เข้าใจมากขึ้นลูกขอเล่าเรื่องราวของตัวเองและครอบครัวเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นประโยชน์ต่อ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกดังต่อไปนี้ค่ะครอบครัวลูกและสามีอยู่ประเทศศรีลังกาเราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กคุณพ่อของสามีท่านชอบสร้างเจดีย์ตามวัดต่างๆและปลูกต้นโพรอบๆกำแพงวัดแต่ท่านก็ยังชอบบูชาเทพเจ้าต่างๆของฮินดูอยู่คือเผื่อเหนียวไว้ท่านเสียชีวิตเมื่อ2530รวมอายุได้81ปีสามีของลูกเป็นคนเรียนเก่งเขาจบปริญญาตรีวิศวกรคอมพิวเตอร์สมัยยังเด็กขณะอยู่ชั้นประถมและมัธยมเขาจะมาเล่นที่บ้านของลูกพร้อมกับเป็นติวเตอร์สอนการบ้านและบทเรียนให้กับลูกและพี่น้องเสมอๆแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนเข้มงวดเอาจริงเอาจังพวกเราจึงไม่ค่อยจะชอบเขาเท่าใดนักแต่ตอนนั้นมันยังเด็กๆต่อมาเมื่อพวกเราโตขึ้นก็ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเพราะต้องไปศึกษากันคนละที่ในปี2530ประมาณเดือนมีนาคมพ่อของเขาก็เสียใจพ่อของเขาก็เสียชีวิตปี30เขาเสียใจมากหลังจากจัดงานศพของพ่อแล้วเขาได้มาที่บ้านของลูกพร้อมกับมาขอแต่งงานกับลูกสาวคนใดคนหนึ่งในครอบครัวลูกที่เขาเคยเป็นติวเตอร์ให้พี่ๆน้องๆให้การปฏิเสธเขาหมดแล้วก็มาถึงลูกเราต่างก็มองตากันซึ่งตัวลูกก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันก็ไม่รู้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยพอมองดูตาเขาใจมันเกิดอ่อนโยนเห็นใจเขาขึ้นมาในทันทีทันใดในใจนั้นก็โอเคกับเขาไปแล้วแต่คิดอีกทีก็ดูมันก็จะง่ายเกินไปสำหรับการเลือกคู่จะให้มันหมูๆอย่างนี้มันก็ไม่ควรลูกก็คิดว่ามันน่าจะมีเกณฑ์อะไรในการเลือกคู่มาเป็นคู่ชีวิตสักอย่างหนึ่งมาช่วยในการตัดสินใจจะมาโอเคอย่างเดียวไม่ได้ลูกก็นำคำสอนในพระพุทธศาสนามาเป็นหลักจึงได้ทดสอบเขาด้วยคำถามสำคัญที่ลูกเห็นว่าดีที่สุดในตอนช่วงนั้นในใจก็คิดว่าหากเขาตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกใจลูกก็คงจะเป็นคนสุดท้ายในครอบครัวที่จะปฏิเสธดวงตาของเขาปฏิเสธหัวใจของเขาลูกจึงถามไปว่าคุณดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ไหมถ้าเป็นคู่กันจริงๆจะตอบว่า no

ไม่ดื่มและไม่สูบเลยครับลูกพอใจมากจึงบอกตกลงเข้าไปเมื่ออยู่กินด้วยกันสักระยะหนึ่งเราก็มีลูกชายด้วยกันสองคนต่อมาเขาก็ย้ายมาทำงานที่เมืองดูไบมีตำแหน่งหน้าที่การงานในระดับดีมากขององค์การโทรศัพท์แห่งชาติที่นั่นเขาเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่เก่งมากแก้ปัญหางานทุกอย่างได้ตอนแรกเขายังไม่สนใจพระพุทธศาสนาแต่พอเขาเริ่มมีอาการป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคไตจึงแสวงหาที่พึ่งทางใจที่สามารถจะช่วยให้คลายกังวลจากโรคที่เป็นอยู่ลูกก็แนะนำเขาให้ศึกษาจากพุทธศาสนาเขาจึงเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการเขาก็ดูดีดูเขาสบายใจขึ้นแล้วก็มั่นใจในพุทธศาสนาตัวลูกเองสมัยเรียนประถมและมัธยมลูกก็ได้มีโอกาสเป็นผู้นำของนักเรียนมาตลอดเคยได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นระดับโรงเรียนมาหลายรางวัลแม้ระดับชาติก็ยังเคยได้รับมาแล้วคือได้รับคัดเลือกเป็นเนตรนารีอาวุโสดีเด่นแห่งศรีลังกาแล้วเมื่อปี2529ก็ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นจากนายกรัฐมนตรีของศรีลังกาอีกด้วยเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมแล้วลูกก็ได้อาสาเข้าช่วยงานเป็นครูโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์รับชอบและรู้สึกคุ้นเคยกับงานนี้มากแต่เนื่องจากแต่งงานและย้ายมาอยู่ที่ดูไบแล้วลูกต้องเปลี่ยนตัวเองมาเป็นแม่บ้านมาดูแลสามีและลูกชายโดยไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านเลยแต่ความรักในการเป็นครูสอนพระพุทธศาสนายังเต็มเปี่ยมอยู่ในใจลูกจึงหาทางติดต่อไปช่วยสอนโรงเรียนพุทธศาสนาทุกๆวันศุกร์ซึ่งเป็นวันหยุดของประเทศมุสลิมที่สถานกงสุลศรีลังกาในเมืองดูไบเป็นงานแบบอาสาสมัครที่ต้องอาศัยความเสียสละแล้วติดต่อได้กับงานโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆนอกจากนี้ที่บ้านของลูกยังจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้กับเด็กๆตั้งแต่กลางปี2547เป็นต้นมาทุกวันนี้จะเปิดปฏิบัติทำให้กับเด็กๆชาวศรีลังกาเดือนละ1ครั้งแต่ก็น่าแปลกพอลูกเริ่มจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมขึ้นมาก็มักจะมีเรื่องเกิดขึ้นเสมอเช่นขณะใช้รถติดต่อประสานงานขนคนบ้างขนของบ้างรถก็เกิดเสียขึ้นมาเฉยๆทำให้การทำงานไม่ราบรื่นมีอยู่ครั้งหนึ่งยางรถระเบิดรถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุยังดีที่รถและพวกเราไม่เป็นอะไรมากมีลูกชายท่านนั้นที่ต้องเข้าเฝือกไปหลายวันเมื่อต้นปี2547ลูกได้รับพระมหาสิริราชธาตุจากพี่อุบาสกท่านหนึ่งลูกดีใจมากรู้สึกอบอุ่นใจจึงอธิษฐานจิตขอท่านคุ้มครองลูกและครอบครัวหลังจากนั้นมาอุปสรรคและอุบัติเหตุหรือสิ่งขัดขวางการทำงานพุทธศาสนาลูกดูเหมือนจะหมดไปบุญใหญ่ที่ทำให้ลูกปลื้มใจมากเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน2548เมื่อครอบครัวลูกได้มีโอกาสต้อนรับบริการคณะพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายคณะแรกที่เดินทางมายังผืนแผ่นดินอาหรับลูกได้จัดที่พักและรถรับส่งไว้บริการท่านอย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะลูกชายคนโตขนาดนี้อายุ9ขวบตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆลูกเคยเอาเนื้อสัตว์ป้อนให้เขากินแต่เขาก็จะขายทิ้งจึงลองเปลี่ยนมาเป็นเนื้อปลาบ้างก็ถูกขายทิ้งอีกจะบังคับขู่เข็นขยันขยออย่างไรเขาก็จะโนปฏิเสธเนื้อสัตว์อย่างสิ้นเชิงเขาเป็นคนมีเมตตาสัตว์มากเพียงเห็นลูกกำลังทำท่าจะตบยุงเขาก็จะรีบเข้ามาห้ามทันทีแต่ว่าเขาเป็นคนมีสมาธิสั้นจึงเรียนหนังสือได้ไม่ดีนักสามีของลูกต้องคอยหาครูมาติวเสริมให้หรือไม่ก็พาไปติวกับครูเก่งๆเพราะอยากจะให้ลูกเรียนได้ดีเหมือนพ่อตอนเด็กๆลูกชายเองก็ดื้อกับพ่อเพราะไม่อยากจะเรียนเสริมจึงถูกพ่อดุบ้าง

0: ตีเอาบ้างผู้ชายคนนี้เคยบอกกับลูกและสามีว่า
1: อ
0: ยากจะบวชถูกต้องจ้ะแต่ลูกและสามีก็บอกเขากลับไปว่าให้ลูกเรียนหนังสือก่อนเธอจะได้มีการศึกษาไปเป็นพื้นฐานของชีวิตต่อไปในอนาคตจะได้ไม่ลำบากแล้วก็ไปตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็เป็นความห่วงใยของพ่อของแม่แล้วนะคำถามคุณพ่อของสามีเสียชีวิตแล้วไปไหนอานิสงส์การสร้างเจดีย์และปลูกต้นโพรอบกำแพงวัดส่งผลต่อท่านอย่างไรการบูชาเทพเจ้าฮินดูจะมีผลต่อท่านอย่างไรหรือไม่บุพกรรมใดสามีจึงเป็นโรคไตและโรคหัวใจทำไมก่อนแต่งงานทั้งที่ลูกเองก็ไม่ได้รักสามีเลยแต่ก็เกิดเป็นความเห็นอกเห็นใจเขาหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตจนในที่สุดก็ได้แต่งงานกันทุกวันนี้ลูกอธิษฐานขอให้พบชาติต่อไปพบชาติต่อไปได้เกิดเป็นผู้ชายแล้วได้บวชตั้งแต่ยาววัยจะสำเร็จไหมคะทำไมลูกจึงรักงานเป็นครูอาสาสมัครสอนพระพุทธศาสนาแม้แต่อาศัยความเสียสละและการอุทิศตนไม่มีค่าตอบแทนใดๆลูกเคยสร้างบุญด้านนี้มาอย่างไรการที่ลูกเป็นครูสอนพระพุทธศาสนากับเด็กนักเรียนและเปิดให้ที่บ้านเป็นที่ปฏิบัติธรรมของเด็กๆจะได้อานิสงส์อย่างไรคะและทำไมจึงมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมันมีการจัดกิจกรรมนี้เสมอและการที่ลูกได้พระมหาสิริราชธาตุไว้ติดตัวมีส่วนช่วยเรื่องราวต่างๆดีขึ้นมาด้วยอนุภาพของท่านใช่ไหมคะบุพกรรมใดลูกชายคนโตจึงไม่ยอมกินเนื้อสัตว์มาตั้งแต่เด็กและมีเมตตาต่อสัตว์แต่ไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือทำไมเขาจึงอยากบวชตั้งแต่ยังเด็กๆคะทำไมลูกและครอบครัวจึงได้ไปเกิดเป็นคนศรีลังกาแต่ต้องไปทำงานในประเทศที่มีความเชื่ออื่นชาวพุทธในไทยในศรีลังกาหรือประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนามีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงเป็นชาวพุทธเหมือนกันแต่ต้องพูดกันคนละภาษามีหน้าตาผิวพรรณที่แตกต่างกันทีนี้เมื่อไปที่ดุสิตบุรีแล้วจะยังมีความแตกต่างกันทางรูปพรรณสันฐานและภาษาหรือไม่คะเพื่อนกายมิตรผู้นำบุญชาวไทยที่เมืองดูไบท่านหนึ่งท่านรวบรวมผู้มีจิตศรัทธาสร้างองค์พระธรรมกายจำตัวได้ถึง10องค์ทำไมเธอจึงต้องมาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรในประเทศตะวันออกกลางในดีเธอมีหน้าที่ใดในหมู่คณะคะลูกสามีและลูกชายทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมครอบครองลูกซึ่งเป็นชาวศรีลังกาจึงได้มีโอกาสรับรองพระภิกษุและเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายในการเดินทางเข้ามาประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเป็นครั้งแรกหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะเตือนขึ้นมา
2: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะคุณพ่อของสามีเสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองของชั้นจตุมมหาราชิกาสายวิทยาธรชั้นสูงละบุญที่ทำเอาไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ยังไม่ประกอบไปด้วยหลักธรรมที่สมบูรณ์หรือปัญญาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ละยังไปนับถือเทพเจ้าฮินดูเผื่อเหนียวไปด้วยเหมือนเป็นชาวพุทธแล้วก็ไปนับถือสิงห์ซึ่งทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยจึงทำให้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาส่งผลได้ไม่เต็มที่แทนที่ท่านจะกำลังบุญจะต้องไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือชั้นยามาที่สูงกว่านี้ก็ต้องมาเริ่มต้นที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาจ้ะบุญที่คุณแม่ตักบาตรพระ15รูปทุกปีแล้วทิศไปให้ท่านก็ได้รับจึงทำให้ท่านมีกายผ่องใสขึ้นแล้วก็มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นในทุกครั้งที่อุทิศบุญไปให้ท่านจ้ะ

ทำปีละครั้งก็ได้ทุกปีแหละแต่ควรจะทำทุกวันตอนนี้ท่านมีวิมานเป็นทองมีทิพยสมบัติและบริวารพอสมควรมีความสุขมากเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้ท่านก็ระลึกนึกถึงทุกคนและฝากขอบคุณมายังทุกคนในโลกมนุษย์จ้าสามีเป็นโรคไตและโรคหัวใจเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นในช่างของหลวงได้ทำหน้าที่คุมช่างคุมคนงานก่อสร้างของทางบ้านเมืองเวลาทำงานมักจะเร่งและใช้แรงงานหนักมากโดยไม่ให้พักวิบากกรรมนี้จึงทำให้เป็นโรคหัวใจอีกทั้งชอบกินหัวคิวค่าแรงงานของคนงานเสมอๆจึงทำให้มาเป็นโรคไตจ้ะการที่เข้าทุ่มเทสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาโดยความสะดวกเรื่องการเดินทางและที่พักแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมของเขาให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายจ้ะเขาชอบตะโกนใส่ลูกชายและระงับโทสะไม่ได้มักจะตีลูกชายทั้งที่ศึกษาธรรมะมาหลายปีก็เพราะเขารักลูกและก็คาดหวังกับลูกชายมากเกินไปเนี่ยอยากให้ลูกชายเนี่ยเก่งเหมือนเขาอะจะแก้ไขก็ต้องให้ไอ้พ่อเนี่ยใจเย็นๆและทำความเข้าใจว่าคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันจะให้ลูกชายเก่งเหมือนพ่อตอนเด็กๆนั้นมันก็ได้นะแต่ไม่ทุกคนต้องให้โอกาสเขาค่อยๆพัฒนาตนเองขึ้นมาค่อยๆประคองเขาไม่ช้าเขาก็จะเป็นเด็กเก่งและดีเหมือนพ่อจ้าเนี่ยอีกหน่อยก็จะอย่างเงี้ยเก่งและดีเหมือนพ่อทั้งที่ลูกก็ไม่ได้รักเขาตอนก่อนแต่งงานแต่พอพ่อสามีตายก็เกิดความสงสารและเห็นอกเห็นใจเขาก็เลยยอมแต่งงานกับพระในอดีตการที่ผ่านมาหลายกับนามมาแล้วก็เคยเป็นสามีภรรยากันแล้วปัจจุบันก็เห็นอกเห็นใจกันก็เลยยอมแต่งงานกันจ้ะแต่ต้องมีเชื้อเก่ามีเชื้อเก่าทุกวันนี้ที่เราอธิษฐานได้พบชาติต่อไปให้ได้เกิดเป็นผู้ชายและก็ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัยไอ้ฟังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยก็จะสำเร็จจ้ะพระกรรมกายเมก็ใกล้จะหมดแล้วคืออัตภาพที่จะเป็นผู้หญิงนี่ใกล้จะหมดแล้วกอบกับบุญได้สร้างบุญให้ธรรมทานสอนธรรมะให้แก่เด็กๆเสมอบุญนี้ก็จะส่งผลให้ลูกบุญนี้ก็จะส่งผลให้เป็นไปดังที่ลูกได้ปรารถนาเพราะนั้นให้เราอธิษฐานจิตบ่อยๆทุกๆวันนะจ๊ะในอดีตหลายกับที่ผ่านมาก่อนจะมาเป็นผู้หญิงลูกเนี่ยได้เป็นผู้ชายแล้วก็ได้บวชพระได้สอนธรรมะและศีลธรรมให้แก่ประชาชนจึงทำให้อัธยาศัยนี้ติดตามข้ามชาติมาทำให้ชอบที่จะเป็นอาสาสมัครสอนธรรมะในพระพุทธศาสนาโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆเลยจ้าการที่ลูกเป็นอาสาสมัครสอนพุทธศาสนาแก่เด็กนักเรียนและเปิดให้ที่บ้านเป็นที่ปฏิบัติธรรมก็จะมีอานิสงส์ทำให้ลูกมีปัญญามากมีบริวารมากมีพรรคพวกเพื่อนพ้องมากนี่จะได้เกิดในปฏิรูปประเทศในถิ่นบัณฑิตนักปราชญ์ในครอบครัวจะเป็นสัมมาทิฏฐิและได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาหากเกิดในสวรรค์ก็จะมียศใหญ่จะมีบริวารมากมายจะเป็นที่เคารพยำเกรงของหมู่เทวดาผู้มีศักดิ์และถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะได้แทงตลอดในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดเมื่อจากกิจกรรมนี้มักจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เป็นเหตุบังเอิญที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเล็กน้อยเพื่อเป็นเหตุให้เราได้สั่ง

สมขันติบารมีวิริยะบารมีได้เพิ่มขึ้นพระมหาสิริอริยธาตุที่ลูกมีติดตัวไว้ก็จะทำให้ลูกผูกพันกับพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นจึงทำให้กระแสทานแห่งบุญมันเกิดขึ้นและขจัดอุปสรรคต่างๆนานาออกไปจ้าลูกชายคนโตมีเมตตาต่อสัตว์และไม่ยอมกินเนื้อสัตว์มาตั้งแต่เด็กเพราะในอดีตลูกชายเคยบวชมาหลายชาติทั้งเคยบวชเป็นฤาษีและเคยบวชเป็นพระที่ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์เพราะมีอัธยาศัยติดมาจากชาติที่เป็นฤาษีจ้ะคือบริโภคแต่พืชผักผลไม้อะไรต่างๆแต่ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนหนังสือเพราะกรรมในอดีตตอนบวชเป็นพระนั้นเป็นผู้มีปัญญามากเรียนธรรมะเก่งมากทีเดียวเนี่ยเป็นธรรมกถึกด้วยเป็นนักเทศด้วยเวลาสอนลูกศิษย์มักจะดุว่าลูกศิษย์ที่ท่องจำไม่ได้หรือลูกศิษย์ผิดพลาดอย่างรุนแรงเนี่ยหรือผิดพลาดดุอย่างรุนแรงถ้าเป็นสามเณรบางครั้งก็ลงมือเคี่ยนตีและตำหนิว่าโง่หรือไม่ฉลาดด้วยวิบากกรรมนี้เนี่ยจึงทำให้ชาตินี้มีสมาธิสั้นแล้วมักจะโดนพ่อดุอย่างรุนแรงในเรื่องเรียนหนังสือวิบากกรรมวจีกรรมนั่นแหละที่ชอบบวชตั้งแต่เด็กเพราะมีนิสัยนักบวชข้ามชาติดังกล่าวติดตัวมาจ้ะอยากบวชลูกก็เคยทำบุญในพุทธศาสนามาหลายชาติด้วยบุญนี้จึงท้าไปเกิดในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ที่ต้องไปทำงานที่ประเทศมีความเชื่ออื่นก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจุบันที่ต้องไปทำมากินไม่ได้มีบุพกรรมใดจ้ะชาวพุทธที่ไปเกิดในประเทศต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนากล่าวว่ามีสายบุญในพระพุทธศาสนามาดังกล่าวจ้ะและถ้าหากเคยสร้างบุญร่วมกันมาแม้จะเกิดกันคนละชาติบุญนั้นก็บันดาลให้มาเจอกันแล้วก็สร้างบุญร่วมกันอีกจ้ะทีนี้เมื่อไปอยู่ดุสิตบุรีแล้วเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เราต่างภาษาต่างรูปร่างกันเนี่ยก็จะมีส่วนต่างกับส่วนเหมือนกันภาษาเนี่ยจะเป็นภาษาเดียวกันจับใช้ภาษาเดียวกันเลยนะส่วนหน้าตารูปร่างรัศมีทิพยสมบัติก็แตกต่างกันไปตามกำลังบุญเลยจ้ะรัศมีมากรัศมีน้อยทิพยสมบัติมากแล้วน่าแตกต่างกันไปตามกำลังบุญที่ทำในเมืองมนุษย์เพื่อนกะเลมิตรที่เป็นคนไทยในดูไบท่านหนึ่งที่ลูกกล่าวถึงนั้นก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงเธอเคยอธิษฐานในอดีตว่าจะช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกดังนั้นด้วยเหตุปัจจัยที่ทำให้เธอตั้งมาอยู่ตรงนั้นเธอก็ทำหน้าที่เผยแผ่ของเธอดังที่เธอได้ตั้งใจอธิษฐานข้ามชาติมาละจ้าลูกสามีและลูกชายทั้งสองในพุทธันดรที่แล้วก็เจอหมู่คณะแต่ว่าอยู่กันคนละแคว้นเมื่อหมู่คณะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปถึงณแคว้นนั้นลูกและครอบครัวก็ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปจ้าโดยบนนี้จึงทำให้ลูกและครอบครัวได้เจอหมู่คณะจึงได้ทำเหมือนพุทธันดรที่แล้วคือได้รับรองพระภิกษุและเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตเป็นครั้งแรกจ้า

อาขาบูชาวันสำคัญสากลโลกการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงพระพุทธองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะชาวพุทธก็ต้องมาระลึกนึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณที่พระองค์ทรงเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้กับพวกเราเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกตั้งแต่สมัยที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและก็สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวาให้ได้บรรลุธรรมตามเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไปด้วยตั้งใจสร้างบารมี30ทัศน์เรื่อยมาทั้งสละทรัพย์อวัยวะและก็ชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนยาวนานถึง20อสงไขยแสนมหากัปจนบารมีของท่านเต็มเปี่ยมได้มาเสวยทิพยสมบัติเป็นท้าวสันตดุสิต

ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาอันควรเมื่อถึงกาลสมัยอันควรที่จะมาตรัสรู้เทวดาพรหมอรูปพรหมทั่วมือโลกธาตุตลอดภพสามก็มาประชุมพร้อมกันและก็อัญเชิญพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งท่านก็จะตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกนะคือดูทวีปประเทศอายุไขของมนุษย์ยุคนั้นดูตระกูลที่มนุษย์ยกย่องว่าเป็นเลิศในโลกและก็ดูพุทธมารดาตรวจตราดูแล้วเห็นว่าเป็นการที่เหมาะสมจะได้มาเกิดในชมพูทวีปในมัชฌิมประเทศในยุคที่มนุษย์มีอายุประมาณ100ปีเกิดในขัตติยตระกูลและทรงกำหนดเอาพระนางสิริมหามายาเป็นผู้

และก็อธิษฐานจิตลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในวันประสูติย้อนไปก่อนพุทธศักราช80ปีณสวนลุมพินีระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วันนี้นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลกพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดาเมื่อทรงตั้งครรภ์ด้วยความที่พระนางทรงรักษาศีลและฝึกสมาธิมามากทำให้ทรงเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์กำลังนั่งขัดสมาธิอย่างชัดเจนเหมือนอย่างกับพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่นอกพระครรภ์ครั้นถึงคราวพระโพธิสัตว์จะประสูติปรากฏว่าพระพุทธมารดาทรงประทับยืนแล้วพระโพธิสัตว์ประสูติโดยเอาพระบาทออก

องค์ปริงอัสภิวาจาที่ทรงยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้วขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังประสูตินั้นได้บังเกิดความสว่างสวัยขึ้นในโลกและไกลไปถึงหมื่นโลกธาตุบุพนิมิต32ประการปรากฏขึ้นในหมื่นจักรวาลได้มีแสงสว่างสุดจะประมาณแผ่ซ่านไปนับเป็นความมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกโดยแท้ครั้นพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นได้ทอดพระเนตรเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็คิดได้ว่าต้องเลือกชีวิตสมณะเพราะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดที่จะมุ่งไปสู่หนทางพ้นทุกข์ท่านจึงเสด็จออกผนวดเมื่อ29พรรษาและได้ทรงม้ากันทกะออกผนวดที่ริมฝั่งแม่น้ำในวันตรัสรู้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6หลังจากได้บำเพ็ญเพียรมายาวนานถึง6ปีภายใต้ต้นอัสสัทธพฤกษ์ในวันนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงนั่งโคอัปปราชิตบัลลังก์ซึ่งแม้สายฟ้าจะผ่าลงตั้งร้อยครั้งก็ไม่ทำให้หวั่นไหวโดยทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายจะแห้งเหือดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้รู้ได้เห็นธรรมอันยิ่งแล้วจะไม่ยอมลุกจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาดจะนั่งอบรมกายวาจาใจให้ละเอียดถึงที่สุดให้ได้พญามารรู้เข้าก็สะดุ้งพรึบกันทั้งภพทีเดียวได้เข้ามาสิงบังคับเท้าปรนิมิตตวัสวัตดีให้เป็นเทวบุตรมารแล้วก็พากันยกพลพรรคมารมาข่มขู่พระบรมโพธิสัตว์ท่านก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้พญามารจะมาข่มขู่ด้วยวิธีใดก็ตามท่านก็นั่งทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวในที่สุดพระองค์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยอนุภาพแห่งบารมีธรรมที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วนับภพนับชาติไม่ถ้วนหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญาณุภาพของพระมหาบุรุษทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยพระมหาบุรุษทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบด้วยองค์12โดยอนุโลมและปฏิโลมหมื่นโลกธาตุวันไหว12ครั้งจนจรดน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดพระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณในเวลาอรุณขึ้นเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้นอบรมพร่ำสอนชาวโลกให้ได้รู้และเห็นธรรมตามไปด้วยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน45พรรษาพระพุทธองค์ต้องทรงดำเนินด้วยพระบาทกล่าวเสด็จจาริกไปเผยแผ่พระศาสนาตามดินแดนต่างๆอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำให้มีสรรพสัตว์ได้บรรลุธรรมมาพิสมัยเป็นอริยบุคคลมากมายนับไม่ถ้วนจากนั้นจึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน
เมื่อทรงมี

พระชนมายุได้80พรรษาในวันปรินิพพานตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช1ปีณป่าสารวันเมืองกุสินาราวันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานรูปกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อแตกดับลงคงเหลือแต่พระธรรมขันธ์คือกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จเข้าสู่พระนิพพานก่อนจะเสด็จดับขันธ์นั้นยังทรงมีมหากรุณาประทานปัจฉิมโอวาทแก่พุทธบริษัทว่าสังขารร่างกายของเราไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อซึ่งเป็นต้นแบบอย่างดีให้พวกเราได้ทำตามพระองค์เป็นบรมครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจากอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันดังนั้นในวันเพ็ญเดือน6ของทุกปีจึงถูกเรียกว่าวันวิสาขปุณณมีเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังไม่เคยปรากฏเลยในโลกว่าจะมีศาสดาองค์ใดที่มีวันประสูติวันบรรลุธรรมและวันดับขันธปรินิพพานเวียนมาตรงกันทั้งสามวาระเหมือนดังพระบรมศาสดาเอกของเราทั้งหลายทำให้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเอาวันมหามงคลนี้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติหรือวันสำคัญสากลของโลกนั่นเองดังนั้นในวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ชักชวนชาวโลกให้มาเจริญพุทธานุสติระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้เป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์และนิพพานเราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายจุดประทีปเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นจึงขอเรียนเชิญพวกเราพุทธบริษัท4ได้มาประชุมรวมใจโดยพร้อมเพรียงกันในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้โดยแต่งกายชุดขาวสะอาดบริสุทธิ์เพื่อมาตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน

วิสาขบูชาตอนรูปกายอุบัติดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปราศจากมลทินโคจรไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวบนท้องฟ้าด้วยกำลังแห่งรัศมีฉันใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงอุบัติขึ้นย่อมรุ่งโรจน์กว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นที่สุดแห่งบุญญาลาภของสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ทรงขจัดความ

ทุกข์ของมนุษย์ให้พบสุขอันเป็นนิรันดร์เหมือนดวงจันทร์ที่ขจัดความมืดมิดในรัตติกาลทำความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นบนท้องนภานับย้อนหลังจากมหาภัทรกัปนี้ไปใน20อสงไขยแสนมหากัปพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงทุ่มเทสร้างบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทรงบริจาคโลหิตเป็นทานมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ทรงสละเนื้อเป็นทานมากกว่ามหาปฏภีทรงสละพระเศียรเป็นทานก็สูงกว่าเขาพระสุเมนและทรงสละดวงพระเนตรเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐเมื่อพระบรมโพธิสัตว์สั่งสมบารมีทั้ง30ทัศน์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก็ได้กลับขึ้นไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตเทวราชจอมเทพแห่งดุสิตเทวภูมิครั้นได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเทวดาในหมื่นจักรวาลได้พร้อมใจกันเข้าไปทูลอาราธนาให้เสด็จลงไปตรัสรู้ธรรมในมนุษยโลกพระบรมโพธิสัตว์ครั้นได้ทรงสดับการอาราธนาให้ลงไปจุติเพื่อตรัสรู้ธรรมแล้วก็ทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะโดยพิจารณาอายุของสัตว์โลกว่าธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะอุบัติขึ้นในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุระหว่าง100ปีถึง 100,000 ปีเท่านั้นเพราะถ้าหากมนุษย์มีอายุมากกว่า 100,000 ปีก็จะไม่เข้าใจเรื่องชาติชรามรณะเนื่องจากมีอายุยืนยาวจึงมากไปด้วยความประมาทเมื่อพระศาสดาตรัสสอนเรื่องไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะไม่เชื่อฟังแต่ครั้นมนุษย์มีอายุต่ำกว่า100ปีก็จะมีจิตใจหนาไปด้วยกิเลสคนอายุน้อยไม่มีเวลาพอที่จะศึกษาธรรมะมัวแต่ทำมาหากินและหลงไหลในโลกิยวิสัยทรงพิจารณาทวีปทั้งสี่คือปุพพวิเทหทวีปอุตรกุรุทวีปอัปปรโพยานทวีปและชมพูทวีปทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงอุบัติขึ้นในชมพูทวีปเท่านั้นทรงพิจารณาเห็นมัชฌิมประเทศเป็นสถานที่บังเกิดขึ้นของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทรงเลือกที่จะถือกำเนิดในขัตติยตระกูลซึ่งเป็นตระกูลที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดในสมัยนั้นและพิจารณาเห็นว่าสตรีผู้สมควรเป็นพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายาเพราะพระนางได้สั่งสมบารมีมาแสนกับบริบูรณ์เป็นสตรีผู้รักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์เป็นปกติครั้นทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะแล้วจึงรับอาราธนาแล้วถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาราชเทวีอัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อวันอาสาฬหปูรณมีมาถึงพระนางสิริมหามายาได้ทรงบริจาคทานสมาทานอุโบสถศีล
ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา

เป็นประจำแล้วเสด็จเข้าสู่ห้องบรรทมครั้นเวลารุ่งสว่างพระนางได้ทรงสุบินนิมิตว่าท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ได้พร้อมใจกันมาอัญเชิญพระนางไปพร้อมทั้งพระแท่นที่ประทับนำไปยังป่าหิมพานต์แล้วประดิษฐานลงบนแผ่นหินใหญ่ภายใต้ต้นรังขณะนั้นมีนางเทพธิดามาเชิญพระนางให้เสด็จไปส่งน้ำในสระอโนดาตลูบไล้ด้วยของหอมประดับด้วยทิพยบุปผาจากนั้นก็อัญเชิญพระนางให้เสด็จเข้าบรรทมในวิมานทองซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดภูเขาเงินในขณะนั้นได้มีพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งลงมาจากภูเขาทองมาสู่ห้องบรรทมของพระนางชูงวงถือดอกบัวขาวมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ววิมานเวียนประทักษิณพระนางครบสามรอบแล้วปรากฏเสมือนหนึ่งว่าเข้าสู่พระอุทธรทางด้านเบื้องขวาของพระนางในขณะที่พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิตนั้นพระบรมโพธิสัตว์เสด็จจุติลงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางขณะนั้นก็พลันบังเกิดกัมปนาตแผ่นดินไหวมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศบุพนิมิต32ประการได้ปรากฏขึ้นแล้วในหมื่นจักรวาลนับตั้งแต่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระองค์ประทับอยู่ในพระครรภ์ก็มิได้รู้สึกว่าคับแคบพระมารดามีพระวรกายเบาสบายเหมือนมิได้ทรงพระครรภ์สามารถทอดพระเนตรพระราชโอรสที่กำลังประทับนั่งขัดสมาธิขูบลังอยู่ในพระครรภ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อพระนางทรงพระครรภ์ครบถ้วนทศมาศมีพระทัยปรารถนาจะเสด็จกรุงเทวทหะอันเป็นพระราชสกุลเดิมในเช้าวันวิสาขปูรณมีพระนางได้เสด็จโดยเสลี่ยงทองแวดล้อมด้วยบริวารออกจากพระนครเสด็จโดยลำดับจนเข้าสู่เขตป่าลุมพินีเป็นสถานที่รื่นรมสวยงามพระนางปรารถนาจะเสด็จเข้าไปประทับพักผ่อนเพื่อทัศนาชมราชอุทยาน

ให้เสด็จเข้าไปประทับใต้ร่มสาละขณะที่พระนางทรงสำราญอิริยาบถอยู่นั้นเมื่อทรงยกพระหัตถ์จับกิ่งสาละกิ่งสาละได้น้อมลงเข้าไปใกล้พระหัตถ์ของพระเทวีทันใดนั้นลมกัมมัชวาทพลันบังเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่พนักงานจึงรีบช่วยกันจัดสถานที่อันเหมาะสมมีการผูกม่านแวดล้อมภายใต้ต้นสาละครั้นเวลาใกล้เที่ยงพระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระโอรสผู้อุดมเลิศด้วยมหาปุริสลักษณะครบถ้วน32ประการเมื่อพระมหาบุรุษประสูติจากพระครรภ์ยังมิทันถึงพื้นปฐพีท้าวมหาพรหมทั้งสี่จากชั้นสุทธาวาสรองรับพระวรกายด้วยข่ายทองท่อน้ำอุ่นและน้ำเย็นลังลงมาจากอากาศโสดสงองค์พระมารดาและพระบรมโพธิสัตว์จากนั้นเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ก็รับองค์พระมหาบุรุษจากพระหัตถ์ของมหาพรหมแล้วเหล่านางนมก็รับต่อไปอีกพระบรมโพธิสัตว์เสด็จลุกขึ้นประทับยืนบนพื้นปฐพีด้วยพระบาททั้งสองแล้วทอดพระเนตรไปทั่วทั้งสิบทิศมิได้เห็นบุคคลใดจะมีบุญบารมีเสมอเหมือนพระองค์เลยจึงหันพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จดำเนินด้วยพระบาทไปเจ็ดเก้า

แล้วทรงบรรลือสีหนาถเปล่งอาสภิวาจาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดุจเสียงเท้ามหาพรหมว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกความเกิดของเรานี้เป็นชาติสุดท้ายภพใหม่ของเราไม่มีอีกเราจะเห็นได้ว่าการบังเกิดขึ้นของกายลักษณะมหาบุรุษไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ง่ายเลยในหนึ่งกับบังเกิดขึ้นได้อย่างมากเพียงแค่ห้าพระองค์เท่านั้นดังนั้นในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของโลกและจักรวาลพวกเรามาพร้อมใจตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการแต่งกายชุดขาวสะอาดมาเข้าวัดทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของเราเองและครอบครัวสืบต่อไป

วันวิสาขาบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวเนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธี

พิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085 163 0620

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพานก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสัมมเนตทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยัมมหังสัมมาสัมพุทธัง

0: พระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่า

0: ปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี

0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอ

0: พระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ในอดีตการ
1: ในอดีตการ
0: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: อันจักได้ตรัสรู้
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: อานัตถวาร

0: ยทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: โอกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรม

0: งฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: อานัทวารชิวหาทวาร
1: อานัทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
1: คุณครูประชาอาจารย
0: ์มารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่าน
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เธอ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายแล้วก็ทำใจของเราได้ให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม

ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจ้ะปลดปล่อยวางคลายความผูกพันในช่วงที่เรากำลังจะเจริญสมาธิภาวนานะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วเนี่ยท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏในภพทั้งสามไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นทุกข์จากแก่จากเจ็บจากตายจากการพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นต้นทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำวิไลลำบรรพ์อีกทั้งยังมีกฎแห่งการกระทำบังคับอยู่คือกฎแห่งกรรมที่ทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะกิเลสบังคับให้สร้างกรรมและก็มีวิบากกรรมรองรับทำให้ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละและก็ไม่รู้ที่จะหาทางออกจากทุกข์นี้ได้อย่างไรตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยหรือรู้ว่าตัวเองรู้ว่ายังไม่รู้ก็ยังไม่ได้ขวนขวายในการแสวงหาความรู้หรือขวนขวายหาความรู้ก็ยังไม่พบผู้รู้หรือความรู้เกิดขึ้นดังนั้นชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดในการเวียนว่ายแต่เกิดสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารดังกล่าวพอทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจก็จะกลับมาหยุดนิ่งนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังยังมันท่านไม่อะไรอวบแม้กระทั่งชีวิตความมุ่งที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ใจนิ่งถูกส่วนขนาดนั้นแหละเ

็จะตอกศูนย์เข้าไปสู่ข้างในมันตกไปในหล่นไปในศูนย์อากาศที่โล่งว่างแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกบ้างเหมือนเพชรใสๆและยิ่งกว่านั้นจะใสบริสุทธิ์อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันมันเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเป็นลอยขึ้นมามาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณไม่อาจจะบรรยายด้วยภาษาใดๆในโลกได้ให้เข้าใจถึงความรู้สึกว่าเป็นสุขอย่างนี้เนี่ยเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจใจที่เกลี้ยงไม่ติดในคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตสรรพสัตว์หรือสรรพสิ่งใจจะใสๆมีความสุขมีแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นความสว่างภายในที่สว่างกว่าแสงสว่างภายนอกกลบความสว่างของดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าไม่แสบตาไม่จ้าตาเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญคือเห็นและเย็นสบายใจสบายปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เย็นตรงนี้แหละและท่านก็นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุด้วยการหยุดนิ่งและการเห็นก็เกิดเมื่อมองผ่านแสงสว่างภายในเห็นดวงธรรมภายในตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะที่ผุดซ้อนขึ้นมาเรียงไปตามลำดับชุดหนึ่งหกดวงใสๆเชื่อมไปถึงกายภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็มีกายทิพย์หยาบในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้แหละในกลางกายรูปภพละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูมิซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยเกศดอกบัวตูมประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในกลางกายโคตรภูหยาบก็มีกายธรรมโคตรภูละเอียดหน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยหน้าตักจะเท่ากับความสูงในกลางกายธรรมโคตรภูละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมโสดาบันหยาบ

ตักห้าวาสูงห้าวาแต่ละกายก็จะมีหยาบมีละเอียดกายหยาบก็เป็นมรรคกายละเอียดก็เป็นผลถ้ากายทำบัสโซดาบันหยาบก็เป็นโสดาปฏิมรรคถ้ากายทำโสดาบันละเอียดก็เป็นโสดาปฏิผลเป็นคู่ๆกันไปอย่างนี้เป็นสี่คู่การกายทำละโสดาบันละเอียดก็มีกายทำละสกิทาคามีหยาบหน้าตักสิบวาสูงสิบวาในกลางกายธรรมสิกขาคามีหยาบก็มีกายธรรมสิกขาคามีละเอียดในกลางกายธรรมสิกขาคามีหรือพระสกทาคามีละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมละอนาคามีหยาบหน้าตัก15วาสูง15วาในกลางกายธรรมละอนาคามีหยาบก็เข้าถึงกายธรรมละอนาคามีละเอียดที่ซ่อนกันอยู่กลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหัตหยาบหน้าตัก20วาสูง20วาในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหัตละเอียด18กายซ้อนกันอยู่เป็นจันทร์แต่ละกายก็จะเป็นคู่กันอย่างนี้แหละมีหยาบมีละเอียดถอดออกเป็นชั้นๆเข้าไปด้วยหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆตั้งแต่เบื้องต้นเป็นพระอรหันต์อย่างนี้แหละทั้งถึงกายธรรมราตผลดวงเกิดแก่เจ็บตายก็ดับหมดเลยเหลือแต่กายธรรมราตผลสว่างสวยใจทั้งกันล่อนหมดทุกกายติดอยู่ที่ตรงนั้นแหละใสบริสุทธิ์ทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันไปอย่างนี้หนึ่งกันไปอย่างนี้แล้วก็อารมณ์นิพพานเริ่มตั้งแต่กายธรรมโคตรภูมีอารมณ์นิพพานเขาเรียกว่าสุภาทิเสสนิพพานนิพพานในกายธรรมที่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขของแต่ละธรรมกายอยู่ในกลางกายของท่านเมื่อหยุดทิ้งปล่อยกายเข้าไปในนั้นเพราะนั้นทางมรรคผลนิพพานก็เขาเดินกันอย่างนี้ฐานที่เจ็ดจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเดียวที่พยามารบดบังนักไม่ให้เข้าถึงจึงได้เอาเครื่องกั้นจิตมาปิดบังไว้ที่ก็เรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าดึงใจออกจากกลางให้ไปติดมกมุ่นอยู่ในนิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่ให้ติดผูกพันในกามฉันทะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องเพศเรื่องทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาอะไรต่างๆเป็นต้นจะได้หลุดจากกลางไปหมกมุ่นพัวพันอยู่ตรงนั้นใจก็มืดหลับตาก็มืดมองมืดก็ไม่เกิดแสงสว่างเมื่อไม่เกิดแสงสว่างก็มองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวที่เป็นไปตามความเป็นจริงไปติดอยู่ในความพยาบาทมองขัดเคืองขุ่นใจโกรธผูกพยาบาทใจก็จะไปหมกมุ่นอยู่ที่ตรงนั้นแหละก็หลุดจากกลางตรงนี้ติดอยู่กับข้อความสงสัยสงสัยตั้งแต่เรื่องไม่ควรสงสัยกับเรื่องที่ควรได้สงสัยแต่หาคำตอบไม่ได้วนเวียนกันอยู่อย่างนั้นแหละความเคลิ้มความท้อ

ติดอยู่ความฟุ้งเรื่องราวสัพเพเหระหลุดจากเรื่องที่เป็นสัพเพสาระไปติดเรื่องสัพเพเหระฟุ้งไปในเรื่องราวต่างๆทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ตามที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตก็ตามหรือในชีวิตประจำวันแต่ภายในบ้านกระทั่งนอกมาถึงทำมาหากินทำมาค้าขายสนุกสนานเพลิดเพลินเรื่องปัญหาเรื่องแรงกดดันอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นพยายามมาเข้าทั้งห้าอย่างนี้แหละซึ่งก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกๆคนในโลกก็จะเจอกันอย่างนี้ไปหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นดึงใจให้หลุดจากกลางตรงนี้แหละตรึงไปติดตรงนู้นไปติดเพราะฉะนั้นที่เสียเวลามากในการที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้เป็นภพเป็นชาติทีเดียวคือเกิดแก่เจ็บตายฟรีไปอย่างเงี้ยนับครั้งไม่ถ้วนวนเวียนกันไปอย่างนี้แหละตั้งแต่มีกายมนุษย์ยิ่งทำไมได้กายมนุษย์เป็นกายของอบายก็หมดสิทธิ์คิดเรื่องนี้เลยถ้าเป็นชาวสวรรค์ก็หมดจะเพลินในเทวโลกก็วนๆกันอยู่อย่างนี้แหละหลุดไปพยายามตรึงไปติดตรงนั้นจึงไม่พบแสงสว่างภายในใจก็วิ่งไปตามความทะยานอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นในสิ่งที่ไม่ควรอยากใจจึงไม่หยุดเมื่อไม่หยุดก็ไม่สว่างมองไม่สว่างก็ไม่เห็นไปตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ในตนไม่เห็นทางมรรคผลนิพพานจึงเป็นเป้าหมายของชีวิตเพราะใจไปติดอย่างนั้นนับพบนับชาติไปทั่วทีเดียวเมื่อมีการมาเกิดขึ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละท่านก็สอนให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ไปติดนั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่มีสาระแก่นสารอะไรของชีวิตหมดเงินตราเวลาอารมณ์ไปเปล่ากับสิ่งเหล่านั้นแถมเจอวิบากกรรมกับไปอีกเพราะนั้นก็ให้เลิกอยากลาหยอกออกจากกามเดินตามขันธ์สามเรื่อยไปตามศีลสมาธิปัญญานำใจที่อยากนั่นมาหยุดนิ่งอยู่ภายในและก็เห็นไปตามลำดับดังกล่าวเราเป็นชาวพุทธมีบุญมากที่เกิดในบุญญาเกตในความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอากาศดีกว่าเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่จะได้ศึกษาคำสอนที่จากท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งบรรลุทำได้แล้วก็มาสอนพิสูจน์ได้ด้วยเหตุด้วยผลโดยตนเองมีบุญมากที่เป็นญาพุทธแต่ว่าไม่มีวาสนาเพราะไม่ให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าท่านทำอย่างไรแล้วเราทำอย่างนั้นซึ่งก็จะต้องศึกษาจากคำสอนของท่านนั่นเองแหละเพราะเราเกิดมาไม่ทันท่านแต่ท่านคำสอนของท่านก็ประดุจท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่แต่ถ้าให้เวลาของชีวิตผ่านไปด้วยสิ่งที่ไร้สาระชีวิตก็จะสูญเปล่าว่างเปล่าแล้วก็วนเวียนกันไปอย่างนั้นแหละ

้าให้โอกาสกับตัวเองหันกลับมาสุภัยในน้ำใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจที่แตกกระเจิงกระเจิงเอามาติดไว้ที่กลางก็จะเห็นไม่ตามความเป็นจริงให้รู้ทุกคนตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาใจกลับเข้ามาสู่ลูกชีวิตเข้ามาสู่คลองแห่งธรรมไปถูกทำนองคลองธรรมเพื่อใจกลับมาหยุดนิ่งหยุดภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรายังไม่เข้าถึงปฐมมรรคหรือดวงธรรมใสๆดวงแรกแล้วก็ผูกใจติดไว้ที่กลางกายก่อนโดยการกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเล็กถึงภาพภายในให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราไปก่อนให้เรานึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมครอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์อยู่ที่กลางท้องของเราในบริเวณที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ค่อยๆนึกง่ายๆสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอด้วยการประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจจิตอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆให้ลูกแต่ละคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ถ้าพลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสแต่อัตถลัทธาสุขี

วินัยวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโต

0: านี
1: ้ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ

0: ยะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน

ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลอันเป็นที่รักของเราทั้งหลาย

รวมเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดร่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งมือตามส่วนแห่งกรรมนั้นเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตูสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโส

0: ังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุก

0: โศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มียุคไขยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569

ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ค่ะจะเป็นเช่นไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะวันนี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะเช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้ค่ะที่ต้องบอกว่าได้มีโอกาสมาสร้างบารมีเพราะว่าได้ไปเจอป้ายเชิญชวนนะคะที่ทางด่วนแล้วก็บอกว่าธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตค่ะจากนั้นนะคะท่านผู้นี้ก็ได้มาเป็นผู้นำบุญแล้วก็เป็นยอดกัลยาณมิตรด้วยและเมื่อมีลูกชายค่ะก็ให้ลูกชายนั้นได้บวชเป็นสามเณรเป็นสามเณรเก่งและดีนะคะและที่สำคัญในวันวิสาขบูชาในปีนี้ค่ะท่านก็จะได้รับการอุปสมบทอุทิศชีวิตด้วยนะคะแล้วก็จะได้มาเป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนาเรื่องราวน่าติดตามมากๆเลยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณปัญจารัตน์กาลบุตรนะคะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรพัสกรผู้แสนสะอาดสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะก็อยากคุณผู้ชมได้รู้จักคุณปัญจารัตน์มากขึ้นกว่าเดิมสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ชีวิตวัยเยาว์ค่ะมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
2: บ้านเกิดอยู่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
0: ค่ะ
2: อำเภอหนองหานตอนวัยเด็กก็พ่อแม่จะออกไปที่บ้านมีฐานะทำแบบทำไร่ทำนาค่ะก็ตอนพ่อแม่ไปทำนาก็จะให้เราตักบาตรทุกเช้าเลยตื่นเช้ามาก็ให้ตักบาตรก่อนค่อยไปโรงเรียนจะผูกพันนี้มาตั้งแต่เด็กเลยค่ะหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆค่ะจนมีโอกาสย้ายที่อยู่นะย
0: ้
2: ายที่อยู่ก็ได้มาเรียนในตัวเมืองแล้วก็ได้มาทำงานนะคะแล้วก็แบบตอนเด็กๆก็ลำบากอยู่เพราะมีพี่น้องหลายคนใช่ไหมมี7คนพอได้เราได้เข้ามาเรียนแล้วก็มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อเรียนสายอาชีพแล้วก็มีโอกาสได้เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพเพื่อมาทำงานหาเงินส่งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งน้องเรียนอันนี้คือทำมาชีวิตต่างจังหวัดก็จะทำแบบนี้ค่ะ
0: เห็นบอกว่าทำมาหลายอาชีพมากๆเลยตั้งแต่เสริมสวยธุรกิจอะไรบ้างคะที่ผ่านมาที่เคยทำ
2: ก็ทำเปิดร้านเสริมสวยเป็นครูสอนเสริมสวย
0: สอนเสริมสวยด้วย
2: แล้วก็ขายอุปกรณ์เสริมสวยแล้วก็เปิดร้านสมุนไพรเกี่ยวกับสุขภาพและความงามก็จะทำมา

0: แบบขายของตลาดนัดก็ขายค่ะทำเอาทุกอย่างค่ะ
1: คือบอกว่าทำงานมาเยอะมากๆแต่บอกว่าทำไมไม่รวยสักที
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันคิดอย่างนั้นอยู่ตลอด
0: ใช่ใช่ทำไมมันถึงลำบากเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทำไมถึงเราถึงไม่รวย
1: ค
0: นอื่นเขาเห็นเขารวยเราก็อยากรวยเพราะเราก็ตามภาษาใช่ไหม
1: คะ
0: คนต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพก็หวังจะรวยใช่ไหม
1: คะ
0: แต่พอมีโอกาสอยู่วันหนึ่งก็มีโอกาสได้เดินทางมาเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพมาบนทางด่วนทางบางนานะคะแล้วก็มาเห็นป้ายป้ายติดป้ายสร้างองค์พระใหญ่ๆอยู่ป้ายทางด่วนพระเจ้าว่าธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตถ้าใครได้สร้างองค์พระจะรวยแล้วก็ปิดผังจนคำว่ารวยปิดผังจนเนี่ย
2: มันโดนใจ
0: โดนใจมากแล้วก็ถามบอกชวนตอนนั้นพ่อบ้านยังคบกันเพื่อนก็พาไปวัดนี้หน่อยสิ
1: บอกพ่อบ้านเลย
0: ใช่บอกเลยขับรถไปส่งหน่อยท่านก็ไม่ขัดท่านก็ขับรถมาส่งเลยก็พามาพอมาแล้วก็มาเจอพระอาจารย์ที่ตู้คอนเทนเนอร์ถามว่าไปเจอตรงนี้มาแล้วทำยังไงเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้สะสมท่านก็บอกว่าองค์ละหมื่นใช่ไหมคะ
1: ตอนนั้นเป็นบุญสร้างองค์พระอยู
0: ่สร้างองค์พระเลยค่ะก็บอกองค์เป็นหมื่นแล้วลงพระอาจารย์โยมไม่มีตังค์มีพันเดียวพระอาจารย์บอกว่าสะสมได
1: ้
0: สะสมได้เราก็ควักออกมาทันทีเลยมาสร้างคนละองค์กับพ่อบ้านก็จองไว้ก่อน
1: พระอาจารย์ก็ได้อธิบายด้วยใช่ไหมคะว่าการสร้างองค์พระเป็นอย่างไรอานิสงส์เป็นยังไงบุญที่ได้อย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่อธิษฐานครบหมดเลย
1: ใจเปิดเลยทันท
0: ีเปิดเลยค่ะอยากทำมากเพราะว่าเราคือชีวิตเรามันลำบากมาเยอะแล้วเราก็อยากเปลี่ยนแปลงมั่งถ้าไม่จริงคงไม่ไปติดป้ายหรอก ก็มาก็เลยตัดสินใจทำเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้เจอน้องผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่แต่ก่อนนี้ท่านก็บอกว่าพี่ปัญจรัตน์วันเขามีวันปีใหม่นี่เขาจะมีการแผ่นดินใช่ไหมคะการแผ่นดินสร้างธรรมกายเจดีย์ที่แบบมาสิ3วัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เหมือนมาอยู่ทุดง
0: ใช่ๆมาอยู่ทุดงปีใหม
1: ่ค่ะ
0: แล้วจะมายังไงทำไงเนาะแล้วก็คิดก็เลยคุยกับอดีตพ่อบ้านว่าปีใหม่นี้ไปส่งหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะอยากไปนั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกาย
1: ค่ะ
0: ท่านก็บอกวัดไหนก็เหมือนกันแหละท่าน
1: ทำไมต้องไปวัดพระธรรมกายอย่างนั้นใช่ม
2: ั้ยคะหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าท่านพ่อบ้านยังไม่เข้าใจเหมือนเหม
0: ือ
2: นคุณแม
0: ่ท่านบอกวัดไหนก็เหมือนกันเลยทำไมต้องไปวัดธรรมกาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแม่ก็บอกว่าอยากไปวัดนี
1: ้
0: วัดอื่นไปมาเยอะแล้ว
1: ค่ะ
0: ท่านขัดไม่ได้ก็เลยขับรถมาส่งพอขับรถมาส่งปุ๊บปล่อยลงปุ๊บท่านไม่ลงพื้นเลยนะท่านอยู่บนรถให้เราขนของลงมา
1: ค่ะ
0: อ้าวไม่ลงเหรอไม่ลงหรอกวัดอะไรใหญ่ๆโตๆท่านบอกว่าขับรถกลับบ้านเลย
1: เอาคือทิ้งกลับ
0: ใช่ไม่ไม่ลงเหยียบพื้นเลยนะ
1: ได้จากนั้น
0: จากนั้นมาแล้วก็มาเรื่อยๆทีนี้ก็น้องก็ชวนว่าพี่อยากรวยไหมคะถามคำนี้อีกแล้ว แล้วคุณจินดาพี่อยากรวยทำไงจะรวยอ่ะท่านบอกว่าไปบอกบุญองค์พระสิบองค์พี่ปัญจรัตน์แล้วบอกยังไงอ่ะบอกสิบองค์จะได้ขึ้นพนวัตรขึ้นฟรี มีตังก็ขึ้นไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอจริงแล้วก็ไปบอกญาติทางไหนล่ะญาติทางเราไม่ได้รวยใช่ไห
1: ม
0: ญาติทางนั้นรวยเราก็ไปหาคนรวยมาที่หาคนพอจะมีเงินหมื่นทำใช่ไหมก็ไปบอกครบสิบองค์
1: ทำได้ด้วย
0: ใช่แล้วมีโอกาสพอได้สิบองค์ปุ๊บก็ส่งชื่อให้น้องกินดาก็บอกว่าพี่ปัญจรัตน์ขึ้นเลย
1: นี
0: ่แล้วตอนนั้นไปคนเดียวไม่รู้จักใครสักคนเลยแต่ก็มีโอกาสก็ต้องขอบคุณอาม่าแม่คุณจรัญคุณโบท่านเป็นคนดูแลทุกอย่างบุรุษขนลูกเนี่ยท่านตอนนั้นบอกหนูไม่เคยมาวัดใช่ไหมลูกกันมาคือเราเจอกัลยาณมิตรในวัดใช่ไหม
1: คะ
0: เราก็บอกนี่คนลูกเลยเนี่ยท่านก็บอกว่าหนูท่านก็ผ้าคลุมตักเอาอะไรให้ดูแลตั้ง7วันเลยที่พระวัดปลื้มมากแล้วก็ไปเขาก็เอาองค์พระเวลาทำจะมีองค์พระอยู่ที่ลานใช่ไหม
1: คะ
0: ก็จะบอกว่าองค์พระเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ธรรมกายจะดีมีแต่ตรงนี้ที่วัดไม่เห็นมีเลย
1: ค่ะ
0: แล้วจะบอกบุญยังไงวะเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่ถือว่าที่พนาวัด
0: ที
2: ่เขาจะมีแบบสถานที่จำลองให้เราเห็นว่าสร้างออกมาแล้วจะเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะ

0: แล้วก็มีแต่ตรงนี้นะที่วัดไม่เห็นมีที่วัดมีแต่น้ำมีแต่แผ่นดิน
1: ค่ะ
0: แล้วเราจะบอกบุญยังไง
1: เหมือนยังไม่เห็นภาพ
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้คือคิดลำพึงลำพันกับตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนใหม่ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่ได้ศึกษาค่ะ
0: ไม่ได้ศึกษาไม่อะไรก็ใหม่เนาะใหม่อย่างแล้วก็ไปนอนคิดทีนี้ก็ฟังตอนนั้นมีพระอาจารย์ท่านจะมาลงให้ธรรมะตลอดนะฮะตลอดแล้วแบบเข้มข้นมากก็เราก็จะนั่งฟังแบบท่านจะพูดถึงการเผยแผ่ทำไมต้องสร้างธรรมกายเจดีย์ทำไมถึงขยายเครือข่ายคนดีทำไมพระต้องไปเผยแผ่ต่างประเทศเพราะสมัยก่อนอย่าพูดถึงต่างประเทศเลยไม่รู้เรื่องงงเพราะเราก็ไม่รู้ต่างประเทศคืออะไรแล้วทีนี้ท่านก็พูดแม่ก็เลยคิดโอ้ทำไมนะเราอยากทำจังเลยเนี่ยที่พระอาจารย์ให้ธรรมะมา7 วันเนี่ยมันอยากทำมากเลยทุกอย่างก็อยากทำจะขยายเครือข่ายคนทั้งโลกทำไงเราจะทำได
1: ้
0: เพราะเราไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วเป็นคนที่ไม่กล้านะไม่กล้าแสดงออกสักอย่าง
1: แต่ใจอยาก
0: อยากมาก
1: เพราะว่าฟังแล้วแบบ alert
0: ใช่ใช่อยากทำมากทำไงดีเนาะวะแล้วก็พอไปนวดอธิษฐานใช่ไหมคิดถึงอดีตพ่อบ้านเลยท่านมีรถ
2: หาอุปกรณ์ในการสร้างบารมีแล้ว
1: ใช่
0: ท่าน
2: ในใจต้อง
0: ท่านต้องมาส่งเราได้แน่ๆเลย
1: หาทีมซัพพอร์ต
0: ใช่ใช่ท่านต้องมา
1: พ่อบ้านขับรถได
0: ้ขับรถได้เรามีเงินเติมน้ำมันรถได้ด้วยแต่เราไม่มี
1: เราไม่มีเงินเติม
0: ด้วย
1: เรามีแต่คำพูดที่จะสามารถทำหน้าที่ได้
0: มีแต่ใจ
1: ขับรถไม่ได้
0: ใช่
1: พ่อบ้านขับได
0: ้
1: อ่านนึกไว้
0: ใจเกินร้อย
1: จากนั้น
0: อธิษฐานหลวงปู่ตรงหน้าบอกว่าหลวงปู่เจ้าขาบอกถ้าบุญบารมีลูกจะได้สร้างบารมีจริงๆลูกขอให้คนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี
1: ้
0: ได้มาขึ้นพนวัต
1: ก็ต้องทำให้เขาเป็นแบบผู้ที่มีความเข้าใจเหมือนเราก่อน
0: ใช
1: ่ตัวชื่อนามสกุล
0: บอกชื่อนามสกุลแล้วก็ท่านเป็นคนน่าจะคนมีบุญเพราะเป็นคนดีแล้วก็เนื้อก็อธิษฐานหลวงปู่นะว่าถ้าลูกกลับลงไปเนี่ยขอให้ท่านได้ขึ้นมา
1: ก็คือคู่บุญของเรานะคะ
0: ใช่แล้วก็ให้ลงมาพอลงมาเสร็จก็เขามีต่อไม้ก่อนจะมีเทปขายใช่ไหมคะเทปม้วนอ่
1: ะ
0: ม้วนละ10 บาท
2: เรียกว่าทำอาวุธ
0: ใช่ใช่สมัยก่อนก็เราก็ซื้อกลับบ้านแล้วก็มาทีไรก็ซื้อไป
1: เพื่อจะให้ฟัง
0: ให้เราฟังเองเพื่อจะได้มีกำลังใจเพราะว่าถ้าจะไปบอกองค์พระอีก10 องค์ถ้าบอกแค่10 องค์มันก็ไม่ยากแต่ถ้าจะบอก10 20 เป็น 100ยากไหมคะ
2: ยากเริ่มยาก
1: ต้องมีวิชา
0: ใช่ต้องมีอะไรสักอย่าง
1: ต้องมีความรู้
0: ถ้ามีความรู้ต้องมีกำลังใจกำลังใจออกไปทำหน้าที
1: ่
0: แล้วทีนี้ว่าถ้าท่านมาคนเดียวท่านคงไม่
1: ม
0: าเราต้องบอกให้ได้อย่างน้อยๆต้อง30 องค์ก็3 คนท่านจะได้มีเพื่อน
2: โอ้โหนี่ขยายใจไปเลย
0: ก็จะบอกให้ท่านว่าพาเพื่อนขึ้นหน่อยเราไม่บอกให้ท่านขึ้นนะเราบอกว่าพาเพื่อนขึ้นหน่อยนะเพื่อนอยากขึ้นเราก็ใช้กุศโลบายอย่างนี้จะบอกท่านขึ้นท่านไปขึ้นหรอกเพราะท่านเป็นนักธุรกิจท่านไม่มีทางขึ้นอยู่แล้วแล้วพานวัดคืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็มาอธิษฐานต่อแล้วมาทำหน้าที่ไปก็ไปท่านก็พาเราออกไปทำนะครับรูปไปเป็นคนพูดเรื่ององค์พระอยู่นะขนาดไม่ได้เข้าใจท่านก็พูดแต่ละพูดแต่ว่าเวลาปิดแม่เป็นคนปิด
2: เวลาปิดจบ
0: ใช่แม่จะเอาโบชัวร์ไปวางทำไมต้องทำแต่ตัวเราต้องเนี๊ยบเฉียบเป๊ะนะเสื้อผ้าหน้าผมต้องเนี๊ยบ
1: นี
0: ่คือไม่ใช่ไปแบบธรรมดาค่
1: ะ
0: คือไปเป็นนักธุรกิจไปถ้าเราไปธรรมดาเขาไม่มองเราอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เพราะคนที่เขานั่งอยู่เขาสู้เราไม่ได้หรอกเราจะเป็นไงข้างในเราไม่สนใจเราเอาหน้าตาของวัดไปก่
1: อ
0: นเราเป็นผู้นำบุญเราก็ต้อง
2: คือตอนนั้นรู้ตัวเองแล้วว่าอยากทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ใช่อยากทำมากก็รู้เป้าหมายหลวงพ่อต้องขยายคือสารทั่วโลกแต่แม่อยากทำน้อยหลับเลยกลับมา ก็พาไปเพราะครบ30 องค์ปุ๊บก็บอกค
1: ุณได้ถึง30 องค์เลย
0: ใช่บอกคุณดาส่งรายชื่อ3 หนุ่มนี่ขึ้นหน่อย
1: นี่ก็คือคำอธิษฐานก็เป็นจริงคู่บุญของเราแล้วก็เพื่อนเขาก็สามารถขึ้นไปที่พนาวัดต่อจากคุณ
0: ต่อจากนั้นก
1: ็พอลงมาแล้วเป็นไงเขาเล่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงไงให้เราเห็น
0: กลับลงมาคืออันดับแรกที่ประทับใจมากก็คือท่านเลิกเล่าน
1: ี่ซึ่งปกติยมพ่อคือดื่มเหล้า
0: ดื่มเหล้าขวานหงายในหน้ารถจะมีขวดหนึ่ง
1: พูดยังไงก็ไม่เลิกบอกยังไงก็ไม่ฟัง
2: อ
1: ้างว่าถ้าไม่กินแล้วนอนไม่หลับ
0: นอนไม่หลับแล้วก็ท่านกำลังไปฟังเนี่ยตอนนี้เลิกเล่าไม่ใช่กลัวนอนไม่หลับโอ้ยไม่ไหวหรอก
1: ค่ะ
0: ขนาดวัน วันละขาที่ยัง

0: นรกไม่รู้คุ้มไหนแต่ท่านนี้เขาบอกบางทีเกินเพกไม่รู้คุ้มไหนไม่เอาแล้ว
1: นี่ท่านพูดอย่างนี้เลย
0: ท่านพูดอย่างนี้เลยเราก
1: ็นี่ผลจากการที่ไปปฏิบัติธรรมที่
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เลิกเล่าเลย
0: เลิกเล่าเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชวนแล้วก็ชวนทำหน้าที
1: ่ค่ะ
0: ทีนี้ก็ไปชวนเพื่อนม
1: า
0: คนโน้นคนนี้ก็บอกบุญพระได้เป็นร้อยก็ขึ้นทีเป็นสิบ
1: อู้เพราะว่าทีมซัพพอร์ตดีนั่นเอง
0: ใช่ใช
1: ่ขับรถให้เราได้แล้วก็ช่วยกันปิดกันเปิดอย่างนี้ใช่ไหมเวลาทำหน้าที
0: ่แต่พักหลังอ่ะโยมแม่ไม่ได้ขึ้นด้วยเพราะว่าให้ผู้ชายขึ้นเพราะถือว่าเป็นกำลังใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มีแต่ผู้ใหญ่เราเป็นเด็กกับเพื่อน
1: ค่ะ
0: ก็ให้ท่านขึ้นกลับลงมาก็เราก็นั่งรถตู้ไปด้วยกันในตอนนั้นอ่ะก็มีปัญหาอีกเรื่องก็คือรถ
1: ค่ะ
0: เสียบ่อยเพราะรถมือสอง
1: ค่ะ
0: ตายกลางทางด้วย
1: ค่ะ
0: พาไปทำหน้าที่บางทีก็นอนตามปั๊ม
2: ไปทำก็
0: รู้แล้วก็เอาโบชัวร์ขึ้นแต่เรานี่ฟังเทปวันละสิบรอบฟังทุกวันเพื่อจะมาคุยเพื่อจะไป
2: เป็นข้อมูลไปทำหน้าที
0: ่ใช่ใช่ทำหน้าที่เพราะเราเข้าวัดก่อนเราเป็นเด็กกี่แต่ท่านต้องฟังเราท่านต้องฟังเรา
1: ให้รู้บ้างในบ้านใครใหญ่ค่ะ
0: แล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าไปบอกคุณพระโอ้โหหลวงพ่อท่านทำงานใหญ่มากเนาะทำไงดีก็เราต้องสร้างเครือข่ายคนดี
1: ค่ะ
0: ก็ช่วยกันทำหน้าที่มาตลอด
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันก็มีปัญหาอยู่คนบอกโอ้ยพี่รวยแล้วพี่ก็ทำได้สิวัดรวยแล้วจะไปทำทำไม
1: ค่ะ
0: เราก็ถามว่าแล้วเธอรวยหรือยังเขาบอกเธออยากรวยไหมอยากพี่เขาบอกอยากรวยแล้วก็ทำวัดรวยเพราะว่าเหมือนเธอทำนาถ้าเธอทำนาลุ่มกับนาดอนเธอจะได้ข้าวอะไรข้าวเยอะกว่าเขาก็ทำนาลุ่มนั่นแหละพี่ทำนาลุ่มเพราะพี่ไม่รวยพี่อยากรวยพี่เลยต้องไปทำนาลุ่มแบบนี้จะไม่พูดเรื่องวัดเลย
1: ค่ะ
0: คือพูดไปเขาก็เถียงเราใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเราอยากรวยเราเลยเข้าวัดนี้ต่อมาก็ทำหน้าที่จัดรถจัดสวดมนต
1: ์ขยายขึ้น
0: ใช่ใช่ไปแถวตะเกียบแถวแปดริ้วทั้งหมดเลยแล้วส่วนอดีตพ่อบ้านก็ทำพัทยาแยกกันทำสิบกว่าปีนะ
1: คะ
0: แยกกันทำหน้าที
1: ่งานก็ทำด้วย
0: ใช
1: ่ผู้นำบุญก็ทำด้วยควบคู่กัน
0: ใช
1: ่แล้วลูกล่ะคะมีทั้งหมดกี่คนมีใครบ้างมีลูกสาวกี่คนคะ
0: ลูกสาวหนึ่งค่ะ
1: ลูกชายนี่
0: ลูกชายหนึ่ง
1: นี่ลูกชายหนึ่งเป็นยังไงบ้างขณะที่เราทำหน้าที่
0: ทำหน้าที่เราก็เอาจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงก็เป็นป้าแหละนับถือเป็นป้าลูกพี่ลูกน้องกันมาเลี้ยงก็เขาก็ดูแลดีอยู่แต่พอสักระยะหนึ่งพอท่านเริ่มโตท่านก็จะโวยวายตอนเช้าสามเณรตื่นมาก็ได้ยินเสียงโวยวายพ่อได้ยินก็สงสัยเราต้องเบางานแล้วไม่ไหวแล้วนะนี่ต้องไม่งั้นไม่ได้บวชแน
1: ่ค่ะ
0: ท่านก็หยุดเบางานมาสองปีก็
1: หมายความว่าโยมพ่อนึกอยู่เสมอว่าอยากจะบวช
0: ใช
1: ่แต่ว่าติดธุรกิจหน้าที่การงานที่ต้องดูแลครอบครัว
0: ใช่
1: อ๋อคือพูดกับโยมแม่เสมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละท่านก็เลยบอกว่าทำไงดีก็ต้องดูแลพ่อมีลูกก็ต้องดูแลใช่ไห
1: ม
0: ก็ประคับประคองพาไปโน่นไปนี่คือไปแบบให้ท่านรู้ว่าท่านอยู่ทางโลกอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นยังไงแล้วร้อยชีวิตไหนแล้วเวลาเราไปทำงานเราไปประชุมก็เอาลูกไปเวลาจัดงานก็เอาลูกไปเวลาสวดมนต์ก็พาลูกไป
1: อ๋อให้ท่านเห็น
0: ให้เห็นทุกอย่างที่เราทำเลย
1: ค่ะทั้งคู่เลยนะคะ
0: ทั้งคู่เลยค่ะ
1: ใช
0: ่นั่งอยู่ข้างๆเวลาไปเราไปออกสมมติว่าเราไปสวดมนต์บ้านกันเขาก็มานั่งข้างเขาจะเชิญเราไปพูดว่าการทำหน้าที่แล้วก็นั่งข้างลูกสาวก็นั่งข้างก็คุยกันเขาเห็นเราทำหน้าที่มาตลอดแล้วเวลามีงานบุญอะไรนี่เขาจัดงานที่ศูนย์หรือที่มีงานจะมาวัดเขาจะมีตะความไฟก่อนเราเดินบอกบุญได้เนา
1: ะ
0: ใส่กล่องแล้วก็เดินตามตลาดนัดถึงเวลาเขาจะมารับลูกเราไปทำเลยว่าขอยืมลูกหน่อยนะแม่ของเดียเขาจะเรียกแม่ของเดียถามไปไหนคะพี่ว่าเราขายของใช่ไหมเราไปไม่ได้ตอนเย็นพาไปทำหน้าที่ไปเลยท่านก็หิ้วกล่องเดินนำหน้าเลย
1: ด้วยความน่ารักของเด็กๆ
2: ใช่ใช่ไหม
0: โอ้ยคนหยอดเต็มเลย
2: ร่วมเลยว่าดวงทานนั้นไม่ธรรมดาแต่ต้องขอย้อนกลับไปเพราะว่าช็อตที่คุณแม่เล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้ารายการเน
1: ี่
2: ยเกี่ยวกับสามเณรเรื่องของก่อนที่ท่านจะมาเกิดคุณแม่ฝันแบบดี
1: ม
2: ี
1: เหตุยังไงคะ
0: ตอนเด็กๆก็โยมแม่ฝันพูดแล้วขนลุกก็แม่บอกแม่ไม่ได้ตั้งใจทำไมถึงมาเกิดได้อะไรเงี้ย คือทำงาน

0: จะลืมไปแล้วว่าจะมีลูกชายแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งฝันเห็นเหมือนที่เราใส่หนังในโฟลไลท์แบบนี้ส่องมาใส่ตัวเราอยู่บนภูเขาแล้วเราก็ยืนอยู่กับเช้ากับพ่อบ้านส่องมาโอ้โหขนลุกจนตอนนี้ยังหลับตาก็เห็นส่องลงมาสว่างมากแล้วท่านเราสงสัยเป็นผู้ชายแน่เลยพอรู้ว่าท้องใช่ไหมเพราะฝันดีมากแล้วก็แบบพอจะไปตรวจหมอก็จะจอดค่ำเพราะแม่ท้องอยู่42อดีตพ่อบ้านบอกว่าไม่ต้องเจาะท่านขอคุณยายมาท่านบอก
1: คือระหว่างที่เราก็ลุยงานเต็มที่แต่ท่านอดีตพ่อบ้านขอลูก
0: ใช่ขอคุณยายมาไม่ต้องไปเจาะเลยท่านบอกยังไงก็แข็งแรงท่านพูดอย่างนี้เลยแม่ก็ตกใจขอตอนไหนเนี่ยท่านบอกท่านอยากให้บวชแล้วทีนี้พอท้องก็แทบจะไม่ทำงานนะนั่งสมาธิตลอดแล้วแม่ก็เปิดร้านขายของอยู่แต่ว่าขายดีแล้วพอช่วงที่เราขายของแล้วก็จะนั่งสมาธิไปด้วยคือใจจะนิ่งมากนิ่งมากพอถึงเวลาก็ไปคลอดปกติแต่นี่เคสนี้แม่ไม่เคยเล่านะไปคลอดปกติเพราะมีอยู่วันหนึ่งเราไปเข้าห้องผ่าตัดใช่ไหมฮะทีนี้ที่กดเรียกพยาบาลเสียทีนี้ก็เราไปยกเลือดมันย้อนกลับก็หลวงปู่คุณยายหลวงพ่อช่วยเรียกหมอให้หน่อยพูดอย่างนี้เชื่อไหมหมอทะลักเข้ามาเลยแม่ก็ตกใจพ่อทำไมศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้อยู่คนเดียวอันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะอันนี้ก็แคสที่แบบโหสุดๆเลยอันนี้เรื่องจริงนะคะแล้วเสร็จแล้วพอคลอดออกมาก็มาบ้านไม่ให้ใครอุ้มเลยถ้าใครจะอุ้มไม่ว่าหญิงชายต้องจ่าย20บาทไม่ให้แตะตัวเลยเพราะเอา20บาทใส่มือปุ๊บอุ้มเลย อันนี้มีหลักฐานพยานพร้อมจําเป็นเพียบเลยตอนเนี้ยท่านปลื้มมากแล้วก็ท่านดูดาวธรรมตลอดนอนดูดาวธรรมพ่อตอนพ่อที่บ้านยังอยู่ท่านก็เลี้ยงท่านบอกว่าเขาไม่เลี้ยงหรอกนะเด็กเขาไม่ชอบแต่พอเห็นสามเณรดูดาวธรรมแล้วก็หมุนหน้าหมุนหลังดูท่านบอกโหเด็กคนที่ฉลาดมากท่านว่าเพราะที่บ้านตอนนั้นเปิดบ้านกันด้วยนั่งสมาธิและคนจะมาวัดก็ไปรวมที่บ้านรวมที่บ้านหมดแล้วก็ท่านก็จะเวลาขายของข้างบ้านก็อุ้มไปนั่งแป๊บหนึ่งถ้าไม่นั่งขายไม่ได้ต้องท่านไปนั่งแป๊บหนึ่ง
2: แม
1: ่ธรรมดาแ
2: ค่ดีมีบุญ
0: เวลาไปไหนเหมือนกันท่านก
2: ็
0: แม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านอันนี้เขาเล่าให้ฟังเพราะว่าแม่ต้องทำงานข้างนอกด้วยใช่ไหมภาคหลังนี่ออกนอกบ้านด้วยนะไม่ได้ขายของอยู่ที่บ้านเท่าไหร่แล้วออกไปทำงานนอกบ้านเพราะรายได้มันดีอยู่กัน มันมีเวลาได้มาวัดเยอะก็เลยออกไปทำข้างนอกแล้วก็แวบมาวัดได
2: ้
0: อันนี้คือพอต่อมาก็ท่านก็เริ่มโตทีนี้เราก็จ้างอันนี้แหละแม่บ้านเนี่ยมาดูแลคือป้าเป็นป้าลูกพี่ลูกน้องกันมาดูแลท่านก็มีปัญหาเรื่องทะเลาะแต่เช้ามืดเลยพอก็เริ่มโตเริ่ม7-8ขวบทีนี้ก็เลยพ่อก็คิดหนักพอถึง8ขวบทำไงดีเนาะลูกจะไม่เป็นแบบนี
2: ้
0: ก็เลยมาดูแลเอามานอนด้วยแล้วก็คืนก็นอนคุยกัน2คนว่าเราเกิดมาคือท่านจะมีคำถามเยอะมากพ่อเล่าให้ฟังแต่แม่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะแม่อยู่คนละที่กันท่านบอกว่าเนี่ยต้องประคับประคองไม่งั้นไม่ได
2: ้
0: เพราะเป้าหมายเราอธิษฐานว่าถ้าเรามีลูกชายจะให้บวชก็เลยต่อมาก็เลยพอมีมาบวชครั้งแรกก็บวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
2: ก็คือตั้งใจให้บวชเป็นสามเณรเลย
0: ใช่
2: บวชที่ไหนคะ
0: ที่สังเซาศูนย์ปฏิบัติธรรม
2: เชิงเซา
0: ศูนย์สุภาสวัสดี
2: ค
0: ่ะบวชที่นี้พอชวนปุ๊บท่านก็บอกว่าขอเพื่อนไปบวชได้ไห
2: ม
0: ท่านบอกได้สิก็เลยพาไปบ้านเพื่อนพาไปเพื่อนกำลังอาวาสกับพ่อแม่พอดีก็ไปชวนมาก็มาบวชด้วยกันรุ่นแรก
2: ก็แฮปปี้ด้วย
0: ใช่มาบวชแล้วเสร็จแล้วก็ปีที่สองมาก็บวชพร้อมกันอีก
2: จะ
0: พาก
2: ันมาบวชนี่คือช่วงปิดเทอม
0: ใช่ปิดเทอมบวชภาคฤดูร้อนอายุตอนนั้น10ขวบแต่ก่อนที่จะบวชเนี่ยพาเข้าคอร์สซุปเปอร์คิดนะ
2: คะ
0: เข้าทุกอย่างที่มีของวัดตั้งแต่อายุ6ขวบ
1: ขนาดประคับประคองมาขนาดนี้แล้วนะคะ
0: ใช่คือไม่เคยเรียนพิเศษ
2: ค่ะ
0: มาจ่ายค่าคอร์สก็รู้เท่าไหร่ใช่ไหมสองคนอ่ะคือพี่สาวเป็นพี่เลี้ยงถ้ามาคนเดียวไม่มาหรอกพี่สาวเป็นคนประคับประคองพี่เลี้ยง

0: พามาเข้าคือเข้าตรงนี้เสร็จถึงไปถึงมาบวชถ้าเราอยู่ๆพามาท่านไม่มานะยากมาก
1: พี่สาวก็เข้าวัดด้วยก็คือบวชอุบาสิกาด้วย
0: ใช่
1: บวชอุบาสิกา
0: พี่สาวเข้าตลอดเลยช่วยงานตลอดช่วยงานวัดตลอด
1: และจากนั้นก็พยายามช่วยน้องด้วย
0: ใช่ค่ะคือแม่จะพาลูกเข้าวัดหมดเลยไม่ให้ไปงานอื่นเลยเข้าวัดอย่างเดียว
1: ที่บอกว่าจะเรียนพิเศษก็คือมาเข้าคอร์สที่วัดนี่แหละช่วงปิดเทอมอบรมต่างๆที่วัดพระธรรมกายจัดตลอด
0: ใช่ค่ะพี่สาวก็เข้ามัธย
1: ม
0: เข้าต่อมาก็ให้เข้าโรงเรียนตะบันชัย
1: ค่ะ
0: แล้วพอนี่ก็มาดูแลก็พอโตขึ้นหน่อยก็มาดูแลกันพอห่างกัน6ขวบนะ2คนห่างกันเยอะเราก็ทำไงดีเนาะว่ายังดีที่มีพี่สาวคอยประคับประคองพอเวลาแม่ไม่อยู่แม่ไปทำงานก็ต้องพี่สาวนี่แหละเป็นพี่เลี้ยงช่วยกันเพราะวัยใกล้เคียงกันใช่ไหมฮะท่านก็ไปชวนเพื่อนมาทีนี้เพื่อนก็มารอบสองเพื่อนก็มาก็มาบวชที่วัดใหญ่บวชที่ค่ายจอมแชมป์นี่แหละ ท่านก็มาบวชตรงนี
1: ้ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็ถามว่าบวชแล้วเป็นไงมั่งไม่อยากศึกซึม
1: ก็คือบวชสามเณรตั้งแต่วันนั้น
0: ใช่
1: เรื่อยมา
0: ทุกปี
1: จนถึงบัดนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนที่ท่านตัดสินใจที่จะบวชยาวเนี่ย
1: ค่ะ
2: อายุท่านประมาณเท่าไหร่คะปิ
0: เรียนจบป62
2: จบป60
0: จบป6บวชปี60ปีที่วัดดลล้อมอ
1: ่ะแล้วคุณแม่ได้ลองถามท่านไหมคะว่าเพราะอะไรมีดียังไงหรือมีเหตุการณ์อะไรยังไงที่ทำให้ท่านไม่อยากสึกในขณะที่เป็นสามเณรท่านมีความสุขยังไงหรือท่านได้เล่าเหตุผลยังไงคะ
0: ท่านก็อยากบวชให้โยมแม่อยากบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ท่านก็บอกถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็ผ่านท่านจะพูดแบบนี้คือท่านจะไม่ค่อยมาท่านเป็นคนที่แบบ

0: ึกจะรักครอบครัวมากเพราะว่าตั้งแต่เด็กอะซื้อถุงเท้ารองเท้าให้นี่ขาดทิ้งไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: ให้พี่สาวไปทิ้งอยู่วันนึงนั่งร้องไห้บอกทิ้งทำไมจะบวชแล้วจะทิ้งทำไมเปลืองตังค์แม
1: ่ค่ะ
0: จะพูดอย่างนี้เป็นคนที่แบบท่านอยากบวชให้แม่ท่านพูดแค่นี
1: ้ได้ฟังแล้วเป็นไงคะความร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: ก
0: เวล
1: าที
0: ่
1: ท่านพูด
0: ปลื้มมาก
1: ปลื้มมาก
0: ทำลูกเราคิดอย่างนี้เหรอนึกในใจไม่เราอธิษฐานมาโอ้สมเป็นลูกหลวงพ่อจริงจริงนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าแม่เจอหน้าทีไรก็แม่จะพูดอะไรแม่บอกสมณีสมณีโชคดีมากนะครับที่มีโอกาสได้มาบวชที่วัดธรรมกายที่ได้เป็นลูกหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคนกี่ล้านคนจะได้มาทำแบบนี้ได้
1: ค่ะ
0: แม่จะพูดอย่างนี้ไม่เคยมานั่งเฝ้าลูกไม่เคยมาทำคือบางคนจะมาเข้าปงมไหมแต่แม่ในสามปี
1: มาที
0: มาแค่เลี้ยงใช่มาเลี้ยงพระเลี้ยงเนนอย่างเดียวตรงนั้นน่ะ
2: ทำพระทหารใช่หรืออะไรมาถวายเนน
0: ทำแบบทำเลี้ยงหมดเลย
1: คือโยมแม่มีความเข้าใจว่าพอมาอยู่ในวัดแล้วเนี่ยปลอดกังวลทุกอย่าง
0: ใช่ค่ะ
1: มั่นใจ
0: มั่นใจ
1: ทีมงานพระพี่เลี้ยง
0: 100% เพราะว่าถ้ามีอะไรพระพี่เลี้ยงจะโทรหาเองเพราะว่าท่านไม่มีมือถือใช่ไหมคะ
1: คือ
0: ติดต่อกันไม่ได้เลยพออยู่ทั้งโลกท่านก็ไม่เล่นอยู่แล้วมือถือที่บ้านไม่เล่นมือถือนะไม่ให้ลูกเล่นแล้วทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าก็คุยกับอดีตพ่อบ้านว่าปลอดภัยที่สุดแล้ว อยู่กับเราก็ไม่ได้อย่างนั้นเราจะเลี้ยงลูกยังไงจะได้แบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะเราคงบุญเราจะเยอะขนาดนั้นเหรอไม่ใช่ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช
1: ่แต่ตอนนี้บุญคุณแม่เยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวพักไว้ก่อนเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะต่อเนื่องทั้งทีมซัพพอร์ตของคุณแม่นี่คือบุญเห็นบอกว่าจากนั้นก็ได้ตามพาลูกชายมาบวชต่อด้วยนะคะรวมถึงอนุภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้ชีวิตของคุณแม่บอกว่าย้ายที่อยู่มาถึง13ครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรวมถึงความปลื้มปิติใจกับการบวชอุทิศชีวิตปี2569นี้กับพระลูกชายติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังอยู่กับคุณปัญจารัตน์กาลบุตรนะคะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรพัสกรผู้แสนสะอาดสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ค่ะมาคุยกันต่อเลย
0: คุยกันต่อ
1: เพราะว่าช่วงที่แล้วเนี่ยทิ้งท้ายก็คือเริ่มส่งสามเณรเข้าบวชแล้ว
0: บวชเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ยอมสึกแล้วนะคะแต่อยากให้คุณแม่ได้เล่าพาถึงที่ทำหน้าที่กับคู่บุญทีมซัพพอร์ตนะคะก็คือคู่บุญของเราเห็นบอกว่าพบเจออนุภาพเกิดขึ้นทันทีทันใดนะคะในขณะที่ทำหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องของการขับรถตอนนั้นใช้รถมือสองอยู่
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วรถมันก็เสียบ่อยติดๆ ดับๆนี
2: ่ใช
0: ่แล้วยังไงคะ
2: ก็อธิษฐานหลวงปู่ถ้าเรามีบุญบารมีที่จะทำหน้าที่ผู้นำบุญเนี่ยขอให้ได้รถใหม
0: ่
2: ป้ายแดง

0: ขับแล้ว
1: ชาตินี้ไม่ขับแล้วมือสองยังไงก็ไม่ขับตลอดชีวิต
2: มันขัดใจ
1: ม
2: ัน
1: ขัดใจว่ามันทรมานขัดใจทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจแล้วเสียโน่นเสียนี่เสียเวลาด้วยก็เลยพอที่หลังมาก็
2: กี่วันกี่เดือนคะอธิษฐานไปแล้วผลอะไรเกิดขึ้น
1: ก็เป็นปีนะคะก็จะได้ไม่ใช่ได้ปุ๊บปั๊บหรอกค่ะแล้วก็ไปเจอทำธุรกิจก็ได้เงินมาก็ซื้อเลย
2: นี่ป้ายแดงเลย
1: ป้ายแดงเลยไม่ขายด้วยนะรถคันนั้นไปยกให้น้องบอกเอาไปเลยไม่เอาไม่ขายฮอกให้ฟรีซื้อใหม่ดีกว่าต่อจากนั้นมาก็ซื้อใหม่4ปีซื้อที
2: เห็นบอกว่าธุรกิจก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
1: ดีขึ้นค่ะก็หลังจาก
2: ทั้งที่เอาเวลามา
1: ใช่
2: ๆทำงานวัดเนี่ยนะคะ
1: ใช่ๆค่ะธุรกิจก็เริ่มดีขึ้นทำธุรกิจก็เริ่มจากคนที่ไม่เคยได้ไปไหนเลยไปต่างประเทศนี่ไม่ต้องพูดเลยเด็กมันนอกก็หันมองแต่เครื่องบินอย่างนี้แหละ
2: ค่ะ
1: แต่ก็ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศฟรี8ครั้ง
2: โอ้8ครั้งค่ะ
1: แล้วก็ซื้อรถใหม
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็มีเงินส่งลูกเรียนอินเตอร
2: ์อินเตอร์ด้วย
1: นี
2: ่และเห็นบอกว่าย้ายที่อยู่มาเนี่ย12 13ครั้งเนี่ยก็นี่เกิดจากอนุภาพอีกเหมือนกัน
1: ใช่
2: ยังไงคะอธิษฐานเหรอคะ
1: อธิษฐานว่าทำไมเกิดมาถึงเป็นทำไมถึงย้ายบ่อยก็ขัดใจก็อยากรู้มานานแล้วเรื่องเนี้ย ก็เลยถามหลวงพ่อว่าถามคุณครู
2: ไม่ยายว่า
1: ทำไมลูกถึงได้ย้ายบ้านบ่อยจังท่านบอกว่าซ้อมรวย
2: อ๋อเป็นการซ้อม
1: เป็นการซ้อมรวย
3: เปลี่ยนไปเรื่อยๆไงเปลี่ยนเรื่อย
1: ใช
2: ่ซ้อมเลยส่งเคสถึงคุณครูไม่ใหญ่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: คุณครูไม่ใหญ่ตอบมา
1: ซ้อมรวย
2: ค่ะ
1: โอ้ใจนี่ชื้นมากเลยทุกวันนี้ยังบอกว่าต้องรวยมากกว่า
2: ค่ะ
1: ก็เลยแบบคือบอกตรงๆมั่นใจในบุญมากไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะขึ้นเครื่องเราต้องได้ขึ้นก่อนเพื่อนเลยขนาดคิวเยอะๆเราต้องพัดไปเลย มันแปลกมากๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อ
2: ค่ะ
1: แต่จะพกติดตัวตลอดเลยและอธิษฐานใจที่ทำงานก็จะจดจ่ออยู่กับวัดอยากมาวัดมาก
2: ค่ะ
1: แต่พออย่างว่าแล้วคนเราเนาะมันถึงเวลาเราก
2: ็ถึงเวลารวย
1: ใช่
2: เพราะว่าซ้อมมาเยอะแล้วซ้อมมาตั้งเท่าไหร่12ที่ที่13
3: ที่หมายเป็นยังไง
2: ปั้นมือเอาไว้เห็นบอกว่าอธิษฐานว่าอยากอยู่ใกล
1: ้ๆอธิษฐานอยากอยู่ใกล้วัด
2: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเดินเยี่ยมทักษิณที่ธรรมกายเจดีย
2: ์ค่ะ
1: ก็ไปขอหลวงปู่ลูกขออะไรก็ขอได้หมดทุกอย่างเลยขอได้ทุกอย่างไอ้ขอบ้านแค่นี้ทำไมขอไม่ได้ประมาณ40กว่านาทีเพื่อนเดินมาถามปัญจรัตน์ซื้อบ้านในกรุงเทพเนียนใช่นะไม่ยอมบอกเราเลยยังไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่ายังไม่ที่ถูกใจมีทีไรมีแต่ไกลๆเฮ้ยเราพาไปดูว่ะเลิกเดินเลยมาขับรถมาดูรู้สึกชอบมากมันเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่แต่มันแน่นหนาน่าอยู่กับทรัต
2: น์เ
1: ราไม่ชอบบ้านหลังใหญ่เราชอบบ้านหลังเล็กทำความสะอาดง่ายเพราะเราอายุมากแล้วก็เลยซื้อชาตินี้เราจะไม่ผ่อนแล้วไม่อยากผ่อน
2: นี
1: ่เราขอซื้อเป็นเงินสดเลยจากเขาขายราคานี้เขาขายเราถูกลงเพราะเราซื้อเงินสดบอกว่าเบื่อเพราะเราอยู่ทะเบียนกลางย้ายมาบ่อยแล้วเราไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือน
3: ชีวิตแขวนอยู่บนเส้น
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ค่ะ
1: อันนี้เรื่องจริงเลย
3: ใช่ถ้าอยู่ทะเบียนกลางเนี่ยเนาะสิทธิ์ในการรักษาหรือสิทธิ์อะไรต่างๆมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึง
2: ค่ะสรุปก็ได้บ้านที่อยู่ใกล้วัดพระธรรมกาย
1: ใช่แล้วก็ได้มาวัดตลอดหลังจากที่อยากมาวัดตลอดชีวิตมานั่งสมาธิ
2: แฮปปี้เลย
1: แฮปตอนนี้มาตอนไหนก็ได้
2: น
1: ี่อยากไปนั่งสมาธิเป็นเดือนก็ได
2: ้ค่ะ
1: จากแต่ก่อนนี่มาแค่วันเดียวก็จะกลับบ้านก็ต้องไปหาเงิน
2: นี่เพราะว่าตอนนี้ซ้อมรวยมา
3: ซ้อมมานานแล้วตอนนี้รวยจริงแล้ว
2: ตอนนี้คือรวยทั้งทรัพย์รวยทั้งบุญรวยทั้งบารมีและอีกอนุภาพนึงก็คือคู่บุญของเราทีมซัพพอร์ตเห็นบอกว่าอยากจะบวชมากๆก็ได้บวชตั้งใจยังไง
1: ใช่ค่ะท่านบอกว่าขอบวชได้ไหมท่านอยากบวช
2: ค่ะ
1: บั้นปลายชีวิตได้ไงขอให้ได้อยู่ขอให้ได้ตายในผ้าเหลือง
2: ค่ะ
1: ท่านบอกอย่างนี้มอภาพในผ้าเหลืองก็เลยทำหน้าที่เสร็จบวชคนสุดท้ายนั่งมอไซค์รับจ้างจากบ้านนี่ไปโน่นนะไปเข้ามาวัดมาโปรงผมเพราะว่าเป็นผู้นำบุญใช่ไหมบวชผู้นำบุญ
2: ค่ะ
1: ท่านบอกไม่เป็นไรชวนคนจนวินาทีสุดท้ายท่านก็พอได้บวชปุ๊บท่านก็บอกว่า

0: โยมไม่ศึกได้ไหมโยมอยู่ได้ไหมถามว่าเราก็ดีใจมากเลยคือไม่ลำบากนะบอกไม่ลำบากหรอกบางพี่คนเราเกิดมามาแต่ตัวทำไงก็ได้ให้ได้บุญกลับไปเยอะๆพอแล้วคือเรารักเราก็ทงส่งเสริมไปในทางที่ดีที่สุดก็คือบวชผู้ชายใช่ไหมคะเราบวชไม่ได้เราก็ให้ท่านบวชท่านก็เลยมาบวชแต่ท่านก็ไม่อยากศึก
1: เท่ากับว่าพระลูกชายก็มาบวชเป็นสามเณรอยู่แล้วนะคะโยมพ่อก็มาบวชตามที่ท่านตั้งใจ
0: ใ
1: แม่ก็หมดกังวลในทั้งสิ้น
0: กังวลแต่ช่วงที่มาบวชก็มีปัญหาอยู่ท่านตรวจเจอท่านป่วย
1: ท่านป่วย
0: เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

0: กังวลไม่ได้แล้ว
1: ตอนนี้ทุกอย่างปลอดกังวลแล้ว
0: ใช่
1: ทีนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเชิญคุณแม่มาสัมภาษณ์เนี่ยเพราะอยากที่จะมาฟังความปลื้มใจพอสามเณรท่านฝึกฝนอบรมตนเองเข้าสู่เส้นทางนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าความหวังของคุณแม่เล็กๆในใจหรืออาจจะเป็นหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะเนา
0: ะ
1: ว่าท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้บวชอยู่ที่ชีวิตแล้วพอวันที่ท่านได้แจ้งข่าวกับโยมแม่เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้าง
0: บรรยากาศวันนั้นท่านพูดอะไร
1: ค่ะ
0: หรือถามอะไรหรือบอกวิธีการยังไงว่าท่านจะบวชอุทิศชีวิต
2: ท่านบอกเรื่องจะบวชท่านบอกว่าบวชท่านเตรียมตัวมาแต่ปีที่แล้วท่านบอกว่าโยมแม่จะบวชนะครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวเราก็ยังเฉยพอปีนี้ท่านก็บอกว่าเตรียมตัวอีกก็ยังเฉยๆอยู่ก็ยังไม่มีความรู้สึกอะไรนะแต่พอวันก่อนที่ท่านจะตัดสินใจท่านจะตั้งฉายาท่านบอกว่าโยมแม่กำลังจะตั้งฉายาตั้งยากเหรอขอท่านบอกยากอยู่ครับต้องให้คล้องกับชื่อจริงเพราะว่าท่านบอก
0: ให้คล้อง
2: ให้คล้องกับชื่อจริงท่านบอกต้องใช้ตลอดชีวิตนะโยมแม
0: ่
2: พอได้ฟังคำนี้กลับบ้านไม่ถูกเลยปลื้มมากแบบน้ำตาจะไหลออกมาให้ได้
0: รู้ทันทีเลย
2: รู้ทันทีว่าอันนี้คือแท้จริงแล้วที่พูดมาไม่มั่นใจพ่อแม่ก็ไม่มั่นใจใช่ไหมว่าไม่ได้ยินกับปากพ่อบอกว่าอันนี้ก็เป็นสื่อตรงๆแล้วว่าท่านจะบวช
0: และบวชตลอดชีวิต
2: ใช่ท่านก็เปื้มแล้วตอนนี้ท่านก็เป็นห่วงโยมแม่มากให้ดูแลสุขภาพนะ
0: แต่โยมแม่ยังมีพี่สาว
2: ใช่
0: นะคะลูกสาวคอยดูแลอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วพอฟังท่านพูดอย่างนั้นแล้วโยมแม่เป็นยังไงต่อ
1: ได้ไปบอกหมู่ญาติไหม
2: ก็บอกค่ะส่งข่าวญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนกัญญาณมิตรที่แบบท่านเคยเห็นสมณีมาตั้งแต่เด็กๆก็ทำหน้าที่ด้วยกันใช่ไหม
0: ปีนี้ท่านอายุเท่าไหร่คะ
2: 21
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกท่านก็อะไรโตแล้วเหรอตอนนั้นยังผมเกาะอยู่เลยโตแล้วโอ้ยดีใจมากป้าจะมานะบวชวันก่อนก็โทรมาถามจัดรถได้กี่คันเนี่ยคือมีแต่คนอยากมาเพราะว่าเห็นท่านทำหน้าที่ไปด้วยกันตั้งแต่เด็ก
1: ก็คืออย่างที่บอกเนาะเดินถือกล่องบุญ
2: แล้วจัดวีสตาร์อะไรท่านก็เป็นคนนำรถท่าน
0: ค
2: ือทำทุกอย่างแล้วก็ชวนเพื่อนมาด้วยตอนนี้ท่านเพื่อนท่านก็บวชด้วยนะคะเนี่ยบวชอุทิศชีวิต
0: ด้วยกันเลยตั้งแต่พามาบวชด้วยกันนะ
2: ใช่ค่ะบวชรุ่นนี
0: ้สุดยอด
1: คือหมายความตั้งแต่ที่บวชกันมาตั้งแต่ฉะเชิงเทรา
0: ตั้งแต่เด็ก
1: ตั้งแต่เด็กๆคือตามกันมาจนมาถึงที่นี่แล้วก็บวชพร้อมกันด้วย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากเลย
0: เยอะมากๆโยมพ่อโยมแม่ท่านก็คงจะปลื้มปิติใจนะคะกับพระเพื่อนด้วย
1: ที่จะบวชด้วยกันหน้าที่บอกบุญตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วคะไม่ใช่ขิงเลยนะไม่ได้ขิง
2: คนเหรอ
0: ตั้งใจเนี่ยตอนนี้คุณแม่ตั้งใจ
2: อยากให้มากันเยอะๆมากแต่ตอนนี้ชวนไปร้อยกว่าคนค่ะ
1: ร้อยกว่าคนไม่ขิงนะคะร้อยกว่าคน
2: ประมาณสิบกว่าตู้แล้วค่ะ
0: สิบกว่าตู
2: ้
0: นี่คือ
1: ไม่ธรรมดา
0: แค่ช่วงนี้นะคะใครขอแจมด้วยได้นะถ้าฟังถ้าชมรายการอยู่นะคุณแม่เน
2: า
0: ะ
2: มาได้เลย
0: นี่นะคะ
2: มาได้เลยยินดีต้อนรับ
0: สิบกว่าตู้แล้วมาแน่ๆ
2: สิบกว่าตู้อ
1: ันนี้มาจากจังหวัดไหนบ้างคะคุณแม
2: ่มีพัทยา
0: ค่ะ
2: ก็มีบางปะกง
0: ค่ะ
2: พระรามสองจริงๆแล้ว
0: เนี่ยเวลา
2: จัดเองเยอะกว่านี้อีกนะ
0: เวลาคุณแม่
1: จัดเองเยอะกว่า
0: คุณแม่ไปบอกเงี้ยคุณแม่บอกไงแล้วยิ่งเป็นลูกชายแล้วด้วยที่จะบวชที่ชีวิตเงี้ยสมมติว่าหนูเนี่ยเป็นญาติหรือเป็นคนที่รู้จักแล้วแม่อยากจะชวนมาเงี้ยแม่ชวนยังไงดี
2: แม่ก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราบวชบางคนก็ไม่มีลูกชายใช่ไหมคะ
0: ไม่มีค่ะเนี่ย
2: เราไม่มีลูกชาย
0: เอาบุญยังไงดีคะ
2: มาเอาบุญใหญ่กับท่านครั้งเดียวในชีวิตแล้วท่านบวชมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็ท่านก็อยู่ในศีลไม่พ่องคือไม่มีอะไรคือเสร็จเรียนแล้วก็บวชสร้างบารมีอย่างเดียวบุญจะมหาศาลขนาดไหนไม่ได้ไปคล้องไปกับทั้งโลกเลยนี่เป็นบุญใหญ
0: ่
2: ก็อยากให้ทุกท่านมาร่วมบุญในครั้งนี้ร่วมงานบวชนะคะเพราะว่าเป็นบวชอุทิศชีวิตบอกถ้าใครมาก็อยากให้มาทุกท่านเลย
0: คือ
2: มากคือว่าเป็นญาติทุกๆคนนะคะขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพด้วยกันมาเป็นเจ้าภาพร่ว
0: ม
2: ให้มาเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะ ไม่ให้มาเฉย
0: ๆนี
1: ่มาด้วยกันไปด้วยกัน
0: 31พฤษภาคม2569นี้
1: พอได้

0: ทำหน้าที่ด้วยยอดกัลยาณมิตรด้วยในฐานะที่เรารู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่ทำหน้าที่กันมาจนสามเณรตอนเนี้ยท่านพร้อมแล้วที่จะบวชอุทิศชีวิตอยากให้คุณแม่ได้แชร์หน่อยว่าการที่เรามีครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายแบบเนี้ยชีวิตมันมีความสุขยังไงบ้างคะเผื่อครอบครัวอื่นๆที่เขาติดตามรับชมรายการ
1: จะ
0: ได้เป็นต้นแบบ
1: เหมือนครอบครัวของคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะต้องฝึกยังไงหรือมีคุณสมบัติยังไงอยากจะทำอย่างเงี้ยบ้างอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อถ้าเกิดเราอยากเราก็ตัวเราก็ต้องเป็นต้นแบบให้กับครอบครัวก่อน
1: และมีลูกชายด้วยเนี่ยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่เราคือสมมติว่าบางครอบครัวอาจจะมีงานทำงานเยอะๆใช่ไหมอยากทำงานหาเงินแต่ถามว่าหาเงินมันหาทุกคนแต่ถามว่าเราให้เวลากับลูกเราแค่ไหนเราต้องแบ่งเวลาให้ลูกให้ครอบครัวให้เกียรติกันซึ่งกันและกันทั้งถ้าเป็นพ่อเป็นลูกเหมือนกันเราไม่ก้าวก่ายกันแต่ว่าให้เคารพกันในครอบครัวไม่ใช่ว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเราต้องปรับตัวเข้าหากันจูนหากันคือหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องคุยกันแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดต้องเอาเทปคุณครูไม่เล็กไปฟัง
1: ค่ะ
2: มงคลชีวิต
1: นี่บอกตอนด้วยไหมคะตอนไหนสำคัญที่สุดที
2: ่สำคัญทุกตอนเลย
3: ทุกตอนเลย
2: ไม่มีตอนไหนไม่สำคัญ
3: มงคลช
2: ี
3: ว
2: ิ
3: ต38ประการ
2: เพราะว่าคือคนเรามันต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วอยู่ในครอบครัวใช่ไหมแต่เราไม่สามารถจะไปบอกได้นะเพราะบางทีสามีท่านก็อีโก้สูงใช่ไหมคะอย่างที่บ้านบอกไม่ได้เลยเสียบเทปเข้าไปในรถอย่างเดียวฟังไม่บอกฟังนะแล้วก็ฟังแล้วก็แต่งหน้าไปแล้วก็ฟังไปหลวงพ่อก็บอกสอนคนอื่นไม่ได้หรอกต้องสอนตัวเองก่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงใครไม่ได้ทั้งนั้นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคำนี้สำคัญมากเราอยากเป็นอะไรเราต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เราไปเปลี่ยนคนอื่น
1: ต้องออกแบบชีวิตตัวเองเหมือนมารายการผู้ออกแบบชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะไม่มีใครเขาศรัทธาเราแน่ๆเ
0: พราะว่าไม่เริ่มจากตัวเองก่อน
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: คนจะไม่เห็น
2: ใช่
0: ถ้าเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วคนรอบข้างจะเห็นเอง
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีแบบเราด้วย
1: ค่ะ
2: ยิ่งทุกวันนี้สื่อเยอะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: มือถือเด็กก็อยู่มือถือมากกว่าอยู่กับเรา
0: ค่ะ
2: หนักขนาดไหนทุกวันเนี่ยพอลูกเข้าบ้านปุ๊บเขาจะดูมือถือแล้วเขาไม่ดูเขาไม่สนใจเราแล้ว
1: ค่ะแต่ละคนก็จะมีมุมของตัวเอง
2: ใช่
1: ดูมือถือ
2: เพราะฉะนั้น
1: มีโลกส่วนตัว
2: เราต้องให้เวลากับครอบครัวเพราะฉะนั้นแม่บ้านนี่สำคัญที่สุดต้องดูแลบ้านดูแลสามีถึงจะเป็นยังไงก็ช่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้อภัยเมตแผ่เมตตาตอนที่เรานั่งธรรมะไม่ถึงไหนเราก็แผ่ไม่ได้หรอกเพราะว่าจะแผ่ยังไงว่าเห็นหน้าก็
3: ไม่ไหวแล้วอารมณ์มันไม่ได้
2: เห็นไหมคะโอ้โหแผ่ยังไงเนี่ยแต่พอเรานั่งไปถึงระดับหนึ่งนะมีความสุขมากพูดอะไรเรื่องของเจ้าไม่เกี่ยวเขาแล้วไม่เกี่ยวกัน
0: ใจมันจะมีความลุ่มลึกแล้วก็ธรรมะในใจมันจะช่วยให้ใจเราเย็นลง
2: ไม่น่าเชื่อนะ
1: ไม่น่าเชื
2: ่
1: อ
2: ก่อนไม่เป็นอ่ะจะให้ของใครสักชิ้นไม่มีทางอย่าว่าหยิบเลยทุกวันนี้ให้เป็นหมื่นสองหมื่นก็เฉยเฉยไม่เสียดาย
1: ไม่มีความตระหนี่อยู่ในใจของเรา
2: แต่ก่อนไม่ใช่นะใช่คนนี้
0: เมื่อก่อนอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนมัน
1: เมื่อก่อน
0: ชาวกินข้ามนะ
1: ลักษณะ
0: บาด
1: ใจร้อน
2: ใจร้อน
0: ค่ะ
2: ไปนั่งที่กลับมานี่ถ้าบ้านลุกเลอะหน่อยโดนทุกรายเด็ก
1: ปี๊ดเลย
2: ปี๊ดเลยเขาบอกไม่น่าจะไปนั่งมาเลยแบบนี้เข
0: า
2: แต่พอเราไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายนี่นั่งที่อื่นบริวารนะไม่นิ่งมานิ่งที่นี่เลยค่
1: ะ
2: มานิ่งที่ลานธรรม
1: ค่ะ
2: บอกได้เลย
0: โอ้ลานธรรมนี่มันไม่ได้บรรยากาศร่มเย็นอะไรเลยนะคะ
2: โอ้ยก็กลางอะไรนะกดอ่ะ
0: ค่ะ
2: กดแล้วก็ทำสมาธินี่กด
1: ค่ะ
2: แล้วไม่มีหลังคาด้วยนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าพอนิ่งแล้วมันหยุดปุ๊บเลย
1: เพราะว่าเป็นจุดที่สว่างที่สุดนั่นเอง
2: มีความสุขมาก
1: ค่ะ
2: ยิ่งส่องขึ้นไปข้างบนจากแก้วเต็มไปหมดเลย
1: นี่กี่ปีแล้วคะสั่งสมบุญมากับวัดพระธรรมกายเข้าวัด
2: 30กว่าปีแล้วค่ะ
1: 30กว่าปีปลื้มบุญอะไรมากที่สุดให้แชร์กับคุณผู้ชมทราบตรงนี้นึงให้มันปิติล้นออกมาจากใจ
2: ชวนคน
1: สร้าง
2: พระ
1: กี่องค์คะรวมทั้งหมดประมาณจำได้
2: 500กว่าองค
0: ์โอ้สาธุ
2: 500กว่าองค์เพื่อนนะคะ
1: สาธุ
2: แล้วก็ขยายจานดาวธรรมทั่วโลกขยายไปทุกที
1: ่ค่ะ
2: แล้วก็ชวนคนคิดว่าจะชวนในประเทศไทยเดียวแต่ตอนนี้ไปทั่วโลก
0: หมายถึงว่าคนที่เราเคยทำหน้าที
2: ่
0: ไปอยู่ในต่างแดนแล้วเขาก็ทำหน้าที่ต่อ
1: แล้วก็คือยังติดต่ออะไรกันก็ยังสื่อสารถึงกันอยู่เชื่อมบุญ

0: ใช่ค่ะมีปัญหาอะไรก็โทรมาจากเยอรมันอย่างนี้โทรมา
1: ก็เลยเหมือนเป็นการทำหน้าที่ทั่วโลกเลย
2: เหมือนความตั้งใจของคุณแม่ที่มาวัดครั้งแรกนี่คือแม่บอกว่าฟังหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าจะขยายไปทั่วโลก
0: ใช่ใช
2: ่แค่คุณแม่ฟังเนี่ยอยากทำแต่ไม่รู้จะทำยังไงแต
1: ่
2: ทุกเส้นทางมันพาคุณแม่ไปแล้วก็จนวันนี้มันเห็นแล้วอ่
1: ะ
2: ว่าสิ่งที่คุณแม่มีความตั้งใจลึกๆมันเริ่มออกดอกออกผลแล้วก็สำเร็จ
0: ปลื้มอยู่เลยเพราะว่าเราไม่ว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริงแต่ว่าไม่น่าเชื่อแล้วตอนแบบเราฟังพระอาจารย์พูดหลวงพ่อพูดขยายทั่วโลกแล้วมาเห็นสร้างอาคาร100ปีแล้วคนทั่วโลกจะมาดูเผยแผ่ธรรมะแล้วสามเณรจะได้เรียนเราก็บอกถ้ามีลูกชายบวชเราจะได้เรียนตรงนี
1: ้
0: ทุกอย่างมันเป็นจริงและตรงนี้เราทุ่มที่สุดเลยทุ่มมากทุ่มทุกที่เลยแต่ว่ามันบอกไม่ถูกเนาะคนต้องลงมือทำอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าทำต้องตั้งใจทำนะบางคนบอกเข้าวัดมาตั้งนานไม่เห็นมีอะไรเลยถามว่าคุณจริงแค่ไหนคุณอยากมีอ่ะคุณใช้อะไรทำอ่ะใจนะครับใจล้วนๆเลย
2: คุณแม่บอกแล้วคุณใช้อะไรทำใจ
0: ใช่เราต้องทำใจเราต้องนิ่งให้ได
1: ้
0: เพราะว่าอย่าไปคิดเปลี่ยนคนอื่น
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนตัวเองแต่เราก็ยังไม่ดีขนาดนั้นหรอกแต่พยายามแก้ไขทุกวันแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็อยากชวนทุกคนนี่แบบมาทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ค่ะ
0: ความหวังตั้งใจก็คือตอนนี้ได้ข่าวว่าจะสร้างเจดีย์ใช่ไหมคะ
2: เจดีย์เพื่อสันติภาพตอนนี้ต้องบอกว่าเกือบหลายประเทศแล้วนะคะที่เริ่มสร้าง
1: ค่ะ
0: เนี่ยตั้งใจอยากไปแสวงบุญทั่ว
1: โลก
0: นี่อันนี้ตั้งใจไว้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยากให้คนทั้งโลกมีความสุขเหมือนเราอันนี้คือตั้งใจแต่เข้าวัดบันแรกเลย
2: ค่ะ
0: เข้าไปอธิษฐานที่พระนวัดแม่ขึ้นรุ่นที่3
1: ค่ะ
2: โอ
1: ้สาธุ
0: อันนี้คือความตั้งใจอยากทําคือทุกวันนี้ก็ทําหน้าที่แต่อ
1: ันนี้คือเตรียมออกแบบชีวิตไว้ใช่มั้ยน
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: ความตั้งใจ
0: ใช่ๆตั้งใจแต่ก็ยังชวนอยู่ที่โน่นก็ชวนพอมาเข้ามาประเทศไทยก็จะคือเราบอกบุญทางนี้ใช่บอกชนทางนี้พอดีท่านแต่งงานก็ไปอยู่ต่างประเทศไง
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็ย้ายต่างคนก็แตกออกไป1บวก2ออกก็อย่างเงี้ยก็คือเลยก็เลยเต็มเลยทุกวันนี้มันนึกถึงเราทำได้ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยจริงเหรอนี
1: ่นี
0: ่พอที่จริงก็คือฝันออกเพราะว่าวัดเราขยาย
2: ค่ะ
0: ก็เลยนึกภาพออก
1: ค่ะ
0: ถ้าวัดไม่ขยายจะนึกภาพไม่ออกเนาะ
1: ค่ะ
0: อันนี้จะทำให้แบบหาคำบรรยายนอนคืนหลับตานี่มีความสุขมาก
1: นี
0: ่เวลานั่งมาที่นี่สว่างโล่งเลย
1: ค่ะถ้าตอนนี้นะคะสามเณรได้ฟังโยมแม่พูดอยู่ขนาดนี้นะคะอยากให้โยมแม่ได้พูดถึงสักนิดนึงนะคะ
2: อยากบอกอะไร
1: อยากบอกอะไรท่านที่ท่านจะบวชอุทิศชีวิตในครั้งนี้31พฤษภาคม2569แล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมได้มาสั่งสมบุญใหญ่นี้ค่ะ
0: ก็อยากให้สามเณรช่วยงานพระศาสนาช่วยขยายเครือข่ายคนดีช่วยเผยแผ่พระศาสนาไปกับหลวงพ่อไปกับวัดพระธรรมกาย
1: ค่ะ
0: เพราะอันนี้เป็นจุดฝันที่ยิ่งใหญ่ทั้งโยมพ่อโยมแม่อยากให้สามเณรบวชเพื่อจะช่วยงานพระศาสนาโดยตรงเลย
1: ท่านชื่อสามเณรอีกครั้งนึง
0: สามเณรพัศกรผู้แสนสะอาด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าท่านเป็นเด็กดีพูดง่ายเลี้ยงง่าย
1: ค่ะ
0: ไม่แบบคือท่านคงมีบุญมานั่นแหละมีบุญมาตั้งแต่ยังไม่เกิดแหละท่านถึงได้มาสร้างบารมีแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดมาก็เรียนแล้วก็สร้างบารมีเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยงานพระศาสนาหลายอย่างก็ปลื้มค่ะภูมิใจมากที่ท่านเป็นพระอาจารย์กระสมแต่โยมแม่ไม่เคยถามอะไรเลยไม่เคยถามจริงๆว่าอยู่ดีสบาย
1: ไม่ต้องห่วงโยมแม่เลย
0: ใช่ไม่ต้องห่วงโยมแม่หรอกเพราะโยมแม่เอาตัวรอด
1: นี่
0: ก
1: ็มีพี่สาว
0: มีพี่สาวคอยดูแล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นกำลังใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะพี่สาวก็ดีลูกสาวก็เป็นห่วงไปไหนมาไหนก็ถามตลอด
1: ค่ะ
0: คอยส่งแม่มาวัดทุกวันแหละมันเป็นอะไรที่แบบปลื้มเราคิดว่าชีวิตที่เราอธิษฐานมาตั้งแต่เป็นสาวจนทุกวันนี้มันได้ทุกอย่างเลย
1: ค่ะ
0: จะได้แฟนแบบนี
1: ้
0: ได้ครอบครัวแบบนี้ได้ลูกแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งเราไม่ต้องกังวลแต่ไม่เคยไปสอนอะไรทำให้ดูแล้วก็พามาวัด
1: ค่ะ แล้วก็เข้าทุกกิจกรรมของวัด
0: ใช่เข้าหมดเลยไม่เคยมาเกี่ยงเรื่อง
1: ตอนเด็กๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่วัดมีกิจกรรมอะไรส่งเข้า

0: เข้าหมด
1: เข้าหมดเลยไม่เคยมาคิดว่าจะมีเงินไม่เกี่ยว
0: ค่ะ
1: ถามว่ามีใจมาไหมแค่นั้นแหละเพราะว่าเรามีเงินเท่าไหร่เราจะซื้อให้ลูกเป็นคนดีได
0: ้ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกคนที่มีลูกนะคะลูกชายก็ให้ท่านมาบวชทำยังไงก็ให้บวชก็ที่บอกไปแหละว่าเราต้องดูแลท่านประคับประคองพาท่านมาวัด
0: ค่ะ
1: เพราะเรารักลูกเราได้แค่10ไม่เคยไม่เกิน18ค่ะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนแหละตอนนั้นเพราะตอนนี้เรายังพูดได้ประคบประงมได้เราก็พยายามอธิษฐานทุกวันเลยทุกวันนี้ยังไม่เลิกอธิษฐานนะขอให้ท่านอยู่ได้ตลอดชีวิตของท่านช่วยงานหลวงพ่อเพราะว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากก็เลยอยากให้ทุกท่านนะคะพาลูกมาบวชเพื่อจะช่วยงานพระศาสนาและก็ตัวเราด้วยเราจะได้ปลอดภัยเพราะเราอยู่ทางโลกไม่มีความปลอดภัยแล้วถามว่าเราจะอยู่กับลูกได้นานแค่ไหนจริงไหมชีวิตคนเราไม่แน่นอน
0: ถูกต้อง
1: เราจะไปวันไหนเราไม่รู้เลยแต่ว่าอยู่ที่นี่ปลอดภัยกินก็ตรงเวลานอนก็ตรงเวลาทุกอย่างตรงเวลาหมดเลยอยู่ที่บ้านไม่รู้ตอนไหนเป็นตอนไหนปลอดภัยถ้าเรารักลูกก็อยากให้พาลูกมาบวช
0: นี
1: ่มาบวชมาเข้ามาลองดูค่ะใครที่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายขอเชิญชวนนะคะทั้งโลก มาช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาของเรา
0: ทั้งโลกได้เลยนะ
1: ใช่
0: ทั้งโลกมีศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมท
1: ั
0: ่วโลกเลยนะคะ
1: ใช่มาเผยแผ่ศาสนาช่วยงานไม่มีอะไรเอาไปได้นอกจากบุญนะคะบุญไม่มีขายนะคะอยากได้ก็ต้องทำเอาเอง
0: ใช่อ
1: ันนี้คือสุดๆของชีวิตแล้วค่ะ
2: นี่นะคะต้องบอกว่าคุณแม่ก็ปลื้มใจ
0: ค่ะ
2: ส่งสามเณรลูกชายตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเต็มที่แล้วก
0: ับ
2: คนคนหนึ่งที่ในสถานะคนเป็นแม่คนหนึ่งที่จะทำให้ได้มากขนาดนี้ส่งลูกทั้งลูกหญิงแล้วก็ลูกชายเลยนะเข้ามาสู่เส้นทางการสร้างบารมีเส้นทางของคนดีนะคะ
0: ต้อง บอ
2: ก
0: ว่านั้นปลอดกังวล
2: ปลอดกังวล
0: มีความสุข
2: ใช่ค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณแม่เนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบนะให้กับหลายๆครอบครัวที่จะได้มีโอกาสมาเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณปัญจารัตน์กาลบุตรค่ะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรภัสสกรผู้แสนสะอาดสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบพระคุณมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชาดาระยะอินดิชันสายใจวลีแขกรับเชิญพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

คือเส้นทางชีวิตที่เลือกแล้วเป็นเส้นทางแห่งแก้วแววผ่องใสอุบาสกผู้นั่งใกล้ปารัตนตรัยต้นบุญใหญ่สืบสานงานธรรมาฝึกกายใจฝึกตนอดทนยิ่งเป็นยอดมิ่งขุนพลพระศาสนาเพื่อรอคอยวันนี้ที่เวลานั้นนำพามาถึงซึ่งเส้นชัยจะยกตนเข้าสู่เพศสมณะบวชเป็นพระอุทิศชีวิตเพื่อศาสตร์ใสเดินตามรอยตามองค์พระธรรมชัยด้วยดวงใจด้วยชีวิตจิตวิญญาณสง่างามหน้าบูชาหน้าคารวะบุญบวชพระยิ่งใหญ่ในภพสามถึงพร้อมแล้วศีลธรรมการล้ำงามเดินตามหลวงปู่ต้นวิชา

ประนมมือสาธุการทหารแก้วประเสริฐแล้วยอดขุนพลพระศาสนาบวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาเป็นเนื้อนาโปรดโลกชั่วกาลนานมวลมนุษย์เทวาเปล่งสาธุวันบรรลุธงชัยเป็นแข่นสารบวชอุทิศชีวิตเพื่อพระนิพพานตามรอยเท้ามหาปูชนียาจารย์แช่มชื่นใจขออนุโมทนาสาธุการบุญประเสริฐขอท่านเกิดในธรรมชีวิตใหม่บวชหลายชั้นเป็นเนื้อนาอาจินไตสร้างโลกให้สุขสัตว์นิรันดร์เทอญจากกวีวัฒน์นะครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับสวัสดีและก็สว่างดีนะครับก็มาพบกับรายการสู้ต่อไปกับผมวนาชันวินิจพันธ์วิริยรัตน์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องที่เป็นกระแสและเรื่องตื่นเต้นก็คือวันวิสาขบูชานะครับที่จะมีบุญพิเศษคือการบวชอุทิศนะครับมีสามเณรแล้วก็ฟังสามเณรไปแล้วนะครับสองท่านซึ่งท่านก็จะบวชอุทิศชีวิต8รูปวันนี้เรามีเรื่องราวของอุบาสกนะครับซึ่งเป็นชุดใหญ่เลยบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา11ท่านเราจะมาฟังเรื่องราวนี้กว่าจะมาเป็นวันนี้สร้างบารมีมาอย่างไรมีความตั้งใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาฟังกันไปพบ MV นะครับชีวิตที่เลือกแล้วครับ

0: สาธุชีวิตที่เลือกแล้วทำไมเลือกเส้นทางนี้วันนี้ผมก็ได้เรียนเชิญมาสองท่านนะเป็นตัวแทนนะครับซึ่งในช่วงเวลาที่มีอยู่คงได้ไม่หมดเพราะว่า30กว่าปี40กว่าปีในเรื่องราวเยอะแยะเอาว่าโดยย่อได้เห็นภาพนะว่าวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับท่านแรกนะครับท่านก็มาถึงวัดพระธรรมกายหมู่คณะนะครับตั้งแต่ปี2525โดยเส้นทางก็คือการอบรมธรรมทายาทนะครับก็เป็นอุบาสกรุ่นที่8นะครับก็คืออุบาสกพลวัตนาครักษ์ท่านที่2นะครับก็เจอวัดด้วยการบวชเหมือนกันนะครับปี2526เป็นอุบาสกรุ่นที่2นะครับก็คืออุบาสกวันชัยภัทรโคมลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงและก็สวัสดีพี่ๆน้องๆนักสร้างบารมีทั่วโลกทุกท่านนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงแล้วก็กราบสวัสดีท่านยอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทั่วโลกครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับเวลาเราไม่เยอะเริ่มจากอุบาสกพลวัตก่อนเลยนะครับบอกว่ามีเหตุที่มาเจอปี2515ก็คือโปสเตอร์งานบวชนะครับตอนนั้นอยู่ที่ใหญ่อย่างไรครับผม
1: ตอนนั้นเรียนอยู่ปีหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
0: ครับผม
1: ครับพอตอนซัมเมอร์ครับก็ดูแล้วปกติทำงานออกค่ายนะครับนะครับพอดีปีนั้นไม่มีงานออกค่ายก็เดินผ่านมาเห็นโปสเตอร์อบรมธรรมทายาท
0: ครับผม
1: นะครับบอกก็ว่างๆอยู่ก็น่าไปนะ
0: น่าไป
1: ครับน่าไปก็เลยมาสมัครอบรมธรรมทายาทท
0: ีมงานขึ้นภาพเลยเนาะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ไม่เคยรู้จักพระธรรมกายมาเลย
1: ไม่เคยเลยครับ
0: มาถึงแล้วเป็นไหนครับ
1: ก็ตอนนั้นเนี่ย พอมาอบรมธรรมทายาทรุ่น10นะครับ
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันดีแฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอจบจากการอบรมธรรมทายาทมาเนี่ยก็เรียนตามปกติปี2นะครับ
0: ครับผม
1: พอปี2เนี่ยก็บอกว่าตอนนั้นชมรมพุทธเนี่ยก็หยุดกิจการไปเพราะว่าพี่ๆของเราเนี่ยก็จบกันแล้วก็ไม่มีคนเดินต่อพวกเราธรรมทายาทรุ่น10

0: เราก็คิดว่าเออมันก็มาตกลงกันว่าใครจะเป็นดำเนินการชมรมพุทธนะครับตอนนี้ทุกคนก็ติดภารกิจหมดก
1: ็
0: มีผมก็ชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วก็เลยรับเป็นประธานชมรมพุทธนะครับก
1: ็
0: พาพี่ๆน้องๆฮะอย่างในรูปเนี่ยพาพี่ๆน้องๆมาวัดนะฮะเราก็
1: ชวนบวช
0: ชวนบวชชวนอบรมนะฮะแล้วก็มาเป็นธรรมทัยตามาต่อมาก็รุ่น11
1: รุ่น11
0: รุ่น11ก็ชวนเขามาบวชชวนมาบวชเสร็จแล้วก็บอกว่าเออพี่ชวนผมมาบวชนะพี่ก็ต้องมาบวชด้วยนะครับก็เลยมาบวชเป็นพระพี่เลี้ยงนะฮะช่วยงานหลวงพ่อท่านด้วยช่วยในการอบรม
1: ครับ
0: แล้วก็พอจบพอเสร็จการอบรมออกไปก็ช่วยชมรมพุทธต่อนะครับ
1: ในภาพนี่คือทางก้าวหน้าใช่มั้ยครับ
0: เอออันนี้คือนิทรรศการวันใดฮะเกิดหลังทางก้าวหน้าพอทางก้าวหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: ครับ
0: ครั้งที่1นะฮะพวกเราที่อยู่พระนครเนี่ยก็บอกเอ๊ะเราน่าจะทำอย่างนี้บ้าง
1: ครับ
0: เราก็เลยมาจัดนิทรรศการเหมือนกับทางก้าวหน้าโดยใช้ชื่อว่านิทรรศการบันไดอ๋อนี่คือบันไดนี่ก็เวลาเราไปซื้อของเราบอกว่าเออไปทำนิทรรศการเขาบอกว่าบันไดเขาบอกเออมีการโชว์เรื่องบันไดเรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร
1: ์ครับผม
0: บอกไม่ใช่คำว่าบันไดเนี่ยมาจากมงคลชีวิต38ประการก็คือบันได38ขั้นนะครับเราก็เลยใช้นี่ชื่อว่านิทรรศการบันไดนะครับอันนั้น
1: นั่นก็คือในตอนบวชแต่พอบวชเสร็จก็ได้อบรมที่สำคัญคือธรรมะนี่ได้ซึมซับมาแล้วก็เริ่มมีเป้าหมายรับ
0: ครับ
1: พอเรียนจบไปไหนครับ
0: ก็มีเป้าหมายที่อยากจะช่วยงานหลวงพ่อช่วยงานเผยแผ่ธรรมะ
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะประโยคที่ซึ้งใจผมนะฮะก
1: ็
0: คือการวัดนี้สร้างคนให้เป็นคนดีเพราะเราทำกิจกรรมมากิจกรรมนักศึกษาเนี่ยเราก็ต้องการสร้างคนให้เป็นคนดี
1: ครับผม
0: พอมอตโต้คือสโลแกนตรงเนี้ยมันคลิกใจเราเราก็อยากจะสร้างคนให้เป็นคนดีตอนนี้เราก็พอจบเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยพอเราจบไปแล้วเนี่ยเราก็กระจัดกระจายกันไปหมดเพราะว่าทุกคนก็ต้องไปหางานทำนะฮะไปหางานทำก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวดูแลครอบครัวตอนนี้ก็เราก็เลยคิดกันมาตั้งกลุ่มกันว่าเราจะรวบรวมน้องๆชมรมพุทธให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำธุรกิจทำบิสเนสอะไรเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนมาอยู่รวมกันได้มาถือศีล8ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในขณะเดียวกันเนี่ยทางโลกก็เราก็สามารถจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เราก็เลยมาตั้งบริษัทขึ้นมาด้วยเออแล้วจะทำอะไรก็เป็นบริษัทที่ตามมโนปณิธานของพ่อ
1: ครับ
0: เราทำบริษัทที่ผลิตสื่อธรรมะ
1: ทีมงานขึ้นมาเลยเนาะ
0: ผลิตสื่อธรรมะโดยเฉพาะอันแรกก็หนังสือมงคลชีวิตเราก็หนังสือมงคลชีวิตเราก็พิมพ์แล้วก็จัดจำหน่ายแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วประเทศไทยแล้วต่อมาก็เราก็ทำสื่อสื่ออื่นๆหนังสือธรรมะนะครับที่เป็นคำเทศสอนของหลวงพ่อทั้งสององค์นะครับ
1: ครับ
0: เราก็เอามาทำแต่ว่าเป็นฉบับน่ารักฮะอย่างเงี้ยเราก็ทำสไตล์แบบว่าไม่ใช่เป็นหนังสือธรรมะ
1: ชื่ออะไรคร
0: ับอันก็ดีอันนี้ที่นี้บทฝึกรูปรักนะครับนะแล้วก็กว่าจะรู้
1: ว
0: ่
1: าพ่อรักจะแนวออกแนวนี้
0: อาจจะออกแนวนี้คือให้เข้ากับสังคมในยุคนั้น
1: ครับผม
0: ตอนนี้เนี่ยพอเราทำหนังสือธรรมะเราก็เริ่มทำสื่อธรรมะด้วยสื่ออย่างอื่นเช่นสมุดนะฮะสมุดการ์ตูน
1: ครับ
0: นะการ์ตูนตอนนั้นเรามีตัวการ์ตูนหลักชื่อการ์ตูนหนูแก้ว
1: หนูแก้ว
0: ครับ
1: ก็บริษัทเราชื่ออะไรครับ
0: คือเนื่องจากเราทำทั้งสื่อแล้วก็เริ่มทำการ์ตูนด้วยการ์ตูนตัวการ์ตูนชื่อหนูแก้วหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็เลยตั้งชื่อบริษัทให้ชื่อบริษัทบ้านหนูแก้วก็ชื่อบริษัทก็น่ารัก
1: ครับ
0: เราก็ผลิตทั้งสมุดทั้งไดอารี่คืออย่างไดอารี่เนี่ยยกตัวอย่างไดอารี่ที่เราจดบันทึกทุกวันเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะมีคำสอนของหลวงพ่ออยู่ทุกหน้า
1: อ๋อเป็นถ้าพูดเราเป็นวรรคทองเลย
0: นะครับ
1: เป็นคำสอนสั้นๆๆๆ
0: ครับอันนี้ก็นี่ห้องอาร์ตฮะห้องอาร์ตตอนนี้ผมก็คุมห้องอาร์ตอยู่ด้วยนะครับก็น้องๆได้จ้างน้องๆมาแล้วเราก็รวบรวมเด็กชมรมพุทธมา
1: ครับผม
0: มาทำอย่างนี้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวนะฮะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมด้วย
1: ในนี่ไปที่จุดสำคัญเนี่ยไปนั่งตรงนี้แหละดอยสุเทพนี่แหละ
0: ใช่ครับก็เราก็รวบรวมนะฮะพอมีจังหวะลาพักกันได้เพราะว่าเราทำบริษัทบุญอยู่แล้วนะฮะก็ขึ้นไปปฏิบัติธรรมก็ขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับเราก็พอเราทำสื่อธรรมะไปเนี่ยทั้งปากกาทั้งแก้วน้ำทุกอย่างมีคำพูดวัดทองของหลวงพ่อทั้งนั
1: ้
0: นแล้วถ้าเผื่อใครคนไหนพร้อมบวชนะฮะสภาพครอบครัวเรียบร้อยอยู่เซตอัพเรียบร้อยนะฮะอยู่ก็ไปบวชคนที่ยังต้องดูแลครอบครัวอยู่ก็อยู่ต่อไป
1: ก็ทำธุรกิจต่อไปแล้วก็
0: ทำธ
1: ุ
0: รก
1: ิ
0: จต
1: ่
0: อไปเพราะว่ามันเราไม่ได้ถือว่าเป็นบริษัทของเรานะ
1: ครับ
0: เป็นก็เราก็คือเป็นบริษัทบุญฮะ

0: พี่ไปแล้วนะน้องดูต่อ
1: สาธุนั่นก็คือทำงานไปช่วยงานวัดเสาร์อาทิตย์ก็มาที่วัดมาเป็นอาสาสมัครเลยนะนะครับอันนั้นก็ทำไปในตัดช็อตมาพี่อุบาสกวันชัยเนาะปี26นะครับ ว่ามาบวชยังไงครับ
2: จริงๆจริงๆเข้าวัดปี26
1: ครับ
2: มากับชมรมพุทธรามคำแหงครับก็คือความจริงเห็นรูปภาพวัดมานานแล้วอยากจะมาเพลินไปเรียนที่รามแล้วก็เขามีจัดรถวันอาทิตย์จัดรถบัสมาของมหาลัยเราก็เลยมา
1: ครับ
2: วันครั้งแรกเลย16มกราคม26มาถึงวัดก็รู้สึกโอ้โหเหมือนได้กลับบ้าน
1: ครับ
2: แล้วก็รู้สึกประทับใจที่วัดสะอาดสะอ้านแล้วก็ผู้คนอัธยาศัยทั้งพี่อุบาสกเจ้าภาพที่มาทำบุญอะไรรู้สึกมีมิตรไมตรีเราก็เลยชอบก็เลยช่วยงานเป็นอาสาสมัครตั้งแต่จัดระเบียบจัดรองเท้าทำอะไรทำอะไรเป็นเหเป็นอะไรทำได้หมดนะบุญสถานพับเสื้อเทศเสื้ออะไรได้หมดพออยู่ไปปี27ครับ27ก็เลยบวชธรรมทายาทรุ่น12ร
1: ุ่
2: นดูร้อนมีพี่หนุ่ยนี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงด้วยเป็นพระพี่เลี้ยง
1: รุ่น12ผมก็มานะ
2: ไม่ใช่พี่เลี้ยงธรรมดาเป็นพระพี่เลี้ยงเป็นพระพี่เลี้ยงพี่หนุ่ยเป็นพระพี่เลี้ยงก็ไปบวชสมัยก่อนเราอบรมที่วัดแล้วไปบวชที่วัดเบนเนาะบวชวัดเบนก็บวชวัดเบนเสร็จพอบวชเสร็จสมัยก่อนมันก็มีอบรมเดือนนึงแล้วก็เป็นพระเดือนนึงแล้วก็ไม่มีการอยู่ต่
1: อ
2: สมัยก่อนก็คือต้องลาสิกขาหมด
1: ลาสิกขา
2: แล้วเราก็ยังเรียนไม่จบด้วย
1: เขาก็
2: เลยไปเอ๊ะเราก็มีความคิดว่าเราอยากจะอยู่แบบศีล8กันทำไงดีก็รวมตัวพี่น้องรุ่น12ด้วยกันนี่แหละประมาณ 6-7 คน
1: ครับผม
2: ไปเช่าบ้าน
1: อ
2: ยู่ด้วยกันแล้วเราอยู่แบบศีล8ก็ได้บ้านตรงเกษตรตรงเกษตรก็ไปอยู่กันวันที่7สิงหา27นะคน7คน
1: ศีลงานขึ้นต่อเลย
2: แล้วพอไปอยู่ปุ๊บหลวงพ่อท่านทราบท่านก็ให้ชื่อว่าบ้านเกื้อหนุนจ้าของแท้จะมีจ้านะ
1: มีจ้าด้วยมีจ้า
2: เพราะว่ามีบ้านรุ่นพี่อยู่แถวสะพานใหม่ที่เป็นบ้านลักษณะแบบนี้รุ่นพี่ๆนะรุ่นพี่บ้านโซโกเก่าอ
1: ่
2: ะเป็นบ้านเอื้อเฟื้อจ้า
1: อ๋ออ
2: ันนี้ไปต่อเอื้อเฟื้อจ้า
1: เกื้อหนุนจ้า
2: เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนเชื้อชุนอุ่นใจอะไรจะมีอีกเราก็อยู่เราก็ไปเรียน
1: ที่รวมคนที่มีอุดมการณ์อ
2: ย่างเดียวกันก็ส่วนใหญ่จะเรียนยังไม่จบก็เรียนไปเรียนช่วยงานวัดวันอาทิตย์ก็มาวัดชวนแถวบ้านเราก็ทำบ้านกันมิตรเราทำมาตั้งแต่สมัยก่อนนะเราก็รอบๆหมู่บ้านแล้วก็บาดไปจัดส่วนมนต์บ้านนู้นบ้านนี้เวียนกันไปแล้วก็จัดรถมาวัดจัดรถมาวัดถ้าเห็นว่าป่านี่บรรยากาศสมัยก่อนเนาะแถวข้างๆโบสถ์เนี่ยมาก็มาก็รวมพี่รวมน้องพรามญาติเจอกันทุกอาทิตย
1: ์
2: เราก็ติดวัดเลยตอนนี้มา
1: จนจบ
2: จนยังไม่จบ
1: ยังไม่จบ
2: เลยยังไม่จบเรียนฮะยังเรียนแค่ปี2เอง
1: คร
2: ับ ก็ไปพอเอิญเมื่อก่อนน่ะวัดเราไม่มีสำนักงานในวัด
1: อ๋อยังไม่มีใช
2: ่ผลิตรายฎีกาทำอะไรไม่
1: ม
2: ีก็เลยหลวงพ่อก็เลยดำริไปเอาสร้างสำนักงานข้างนอกแล้วผู้คนการมิตรจะได้มาเจอกันมานั่งสมาธิกันในกรุงเทพไม่ต้องเดินทางมาถึงวัดโหไม่ใช่เดินทางมาใกล้ๆนะสมัยก่
1: อ
2: นก็เลยไปตั้งที่โคยูฮาที่ดินแดงที่ใกล้ๆนุสาวรีย์ชัย
1: ครับผม
2: เรียกสำนักงานการมิตรที่แรกเลยปลายปี27เราก็เลยไปเป็นเจ้าที่การมิตรหรือเจ้าที่สำนักงานการมิตรที่อาคารโคยูฮาย
1: ังไม่จบก็มาช่วยงาน
2: ไปอยู่แล้วก็อยู่พอปีรุ่งขึ้นปี28เขาก็ย้ายมาที่สมก.
1: อา
2: คารสมาคมนิสิตเก่ามหาลัยเกษตรที่นี่ครับที่เนี่ยพี่ๆบาสกยังไม่บวชใช่ไหมพี่สุธรรมพี่อะไรแล้วก็อยู่การมิตรแล้วก็ตหลังก็เริ่มเข้าวัด
1: ย้ายมาวัดแล้ว
2: ย้ายมาวัดก็มาเริ่มมีสำนักแล
1: ้
2: วเริ่มมีสำนักก็เลยมาอยู่สำนักการมิตรสากลอยู่กองส่งเสริมตั้งแต่ต้นเลย
1: ครับผม
2: ครับก็ไปอยู่กันสร้างบารมีตอนนี้เอาท่อนแรกนี้ก่อนก็คือมาอยู่สำนักการมิตรสากล
1: สากล
2: อันนี้
1: ก็ต้องสากลก็คือถ้าพูดถึงภาษาเราก็คือระดมทุนระดมคนนะเน
2: า
1: ะ
2: ระดมทุนคือดูแลเจ้าภาพระดมทุนระดมธรรมอะไรกันว่ากันไป
1: ครับ
2: นะ
1: โอ้
2: อันนี้บรรยากาศที่สำนักงานการมิตรที่เกษตร
1: เกษตรเนาะอันนี้ก็จัดสัมมนา
2: จัดสัมมนา
1: เป็นพิธีกรด้วยนะคร
2: ับ โอ้
1: ยุคนั้น
2: เบื้องหลังก็เป็นพิธีกรหมดนี่หนักมาเทศยังไปไปเมวูดนะไปทอดกฐินกับเขาก็จัดเป็นพิธีกรเอาไปกับป้าหวินด้วยอันนี้องค์พระ
1: นี่จ้างเจดี
2: กับเป็นเนี่ยเขานี่ศูนย์วัฒนธรรม
1: โอ้โ
2: หเป็นพิธีกรเนี่ยตลอด
1: เก่าๆเนาะ
2: ครับ
1: ก็พอถึงช่วงหนึ่งก็ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อ
2: ที่ดอยสุเทพ
1: แล้วก็มีโกง

0: การ์ดขึ้นมา
1: ครับก็คือหลวงพ่อก็ดำริว่าเราเมื่อก่อนเราจัดปฏิบัติธรรมให้เจ้าภาพเนี่ยที่วัดที่ศูนย์อะไรเราก็มีงานที่ต้องทำคือเรื่องอาหารเรื่องที่พักอะไรหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราจะทดลองดูจัดในที่เอกชนดูไหมเราจะได้ตัดเรื่องทีมงานเรื่องอาหารเรื่องที่พักที่เป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: เรามาเน้นในเรื่องการปฏิบัติแล้วก็เลยก็ไปเซอร์เวย์กันใช่ไหมอาจารย์วินงวินิจก็วิ่งกันเนาะวิ่งกันรอบทั่วไทยมาสรุปมาอยู่ที่สวนบัวที่เชียงใหม่ก็อยู่ที่นั่น4 ปีก็เซตตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยนะจัดทีมการดูแลประสานงานพื้นที่การจัดการพี่เลี้ยงยังไงทำอะไรยังไงก็เซตการโอ้การออกกำลังกายที่เราเป็นต้นแบบกันใช่ไหมอาจารย์นิดเราก็ช่วยกันประดิษฐ์ประดอยเป่าดวงแก้วก็เอาขนลวดอะลวดไฟมาพันขวดทำอะไรไอ้ฟองเยาเป่ามันอะไรเนี่ยค้นพบโอ้โหสบู่ไอชมพู
0: เทียร่า
1: ซื้อก็ยากเลยมีแต่แมคโครเท่านั้นแหละอะไรก็โอ้โหแล้วก็
0: พัฒนา
1: การออกกำลังกายอะไรจนเป็นต้นแบบการจัดปฏิบัติธรรมป
0: ั
1: จจุบันเลยก็อยู่ที่นั่น
0: 4 ปี
1: อยู่เหมือนบ้านเลยแล้วก็มีสัญจรบ้างนะไปจัดที่ภูเก็ตที่อะไรก็ไปกัน
0: คืออีสานเหนือใต้ออกตกก็พยายามคือจะให้คน
1: ครับ
0: อย่างใต้ที่จะมาเหนือบางทีเขาก็ไกลเนาะ
1: ไกล
0: แล้วก็ไปจัดภูเก็ต
1: จัดภูเก็ตกันไป
0: สงขลา
1: ไป
0: เออ
1: สงขลาก็ไป
0: สว
1: นนงนุชเป็นพิธีกรเป็นพี่เลี้ยงถ่ายรูปเอาหมดต้องทำได้ทุกอย่าง
0: นะนี่คือช่วงหนึ่งที่มาเป็น
1: อันนี้ที่เสมิงเชียงใหม
0: ่
1: โอ
0: ้
1: โหไกลมากหลวงพ่อท่านก็เมตตาไปเยี่ย
0: ม
1: นี่ที่กังสดานที่เชียงใหม
0: ่แล้วก็ไปรับบูชาธรรมวันสุดท
1: ้
0: าย
1: หลวงพ่อท่านสมัยก่อนได้มารับบูชาธรรมเองเลยนะ
0: ครับ
1: นี่สวนบัวก็ต้องปฐมนิเทศอะไรหลวงพ่อท่านตาท่านก็เมตตาไปเป็นพระอาจารย์ไปอะไรไปพระผู้ใหญ่ท่านก็เมตตามากไปเป็นพระอาจารย์ให
0: ้นะครับนี่คือช่วงหนึ่งเด
1: ี๋
0: ยวเราถัดช็อตมาต่างประเทศบ้างเนาะ
1: ครับ
0: สลับกันหน่อยเพราะว่าอย่างบาสกพลวัตพี่บลวัตนี่คือมาเป็นอุบาสกนี่คือต่างประเทศเลยเกิดอะไรยังไงครับ
2: ก็พอดีเราทำบริษัทบ้านหนูแก้วมา8ปีแล้วตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อทัตตะเองท่านก็ขยายงานมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก
0: ็
2: มาเซ็นสัญญาซื้อโบสถ์หลังแรกของเราที่เมืองเมย์วูดเราตั้งชื่อว่าวัดพุทธเมย์วูดอย่างที่เมื่อกี
0: ้
2: อุบาสกวันชัยพูดถึงนะครับได้ไปร่วมกฐินกันตอนนั้นเราก็ผมก็บินไป
0: คือเป็นบาสกก็ไปต่างประเทศเลย
2: ครับใช่
0: เข้ามาเป็นอุบาสกแล้วเข้าไปต่างประเทศเลย
2: ใช่ครับ
0: เดิมที่จะเป็นอุบาสกอย่างนี้ไหมหรือยังไงผู้หลวงพ่อชวนก็เอาเลย
2: ทุกคนที่อยู่บ้านหนูแก้วเนี่ยก็คือจริงๆไปเป็นสถานีที่ภาคกลางทางสำหรับคนที่ยังต้องทำงานที
0: ่
2: จะส่งเสียครอบครัวด
0: ู
2: แลคุณพ่อคุณแม่นะฮะถ้าใครพร้อมนะครับก็เข้าวัดได
0: ้
2: ครับเราก็ส่งมอบงานนะฮะ8 ปีส่งมอบงานให้น้องเขาแล้วเราก็บินมาอเมริกาเลยเมื่อปี2536ก็มาเริ่มต้นที่วัดพุทธเมย์วูดเป็นวัดสาขาแห่งแรกของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา
0: ครับผม
2: นะครับ
0: แล้วแบบคือหาที่หาทางและเป็นเจ้าหน้าที่ด้วย
2: ทุกอย่างคือตอนแรกเนี่ยเราทำที่วัดที่แคลิฟอร์เนียก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มขยายไปแต่ละรัฐนะครับไปหลายรัฐซึ่งผมไปก่อนแล้วก็ได้ศึกษาอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะจัดหาที่ใหม
0: ่
2: แล้วก็พอจัดหามาแล้วจะเนื่องจากว่าเราใช้วิธีรัฐครับ
0: รัฐ
2: เราไม่สร้างโบสถ์เอง
0: อ
2: นะครับเราก็ไปเทคโอเวอร์กิจการนะครับของโบสถ์ที่เขาย้ายไปที่ใหม่
0: ที่เขาขายเอาพูดง่ายๆ
2: เขาขายฮะเขาขายปุ๊บเพราะนั้นเราได้มาเนี่ยอาคารแต่ละหลังก็อายุ30ปี50ปี70ปีนะ
0: ฮ
2: ะพอดีอาศัยแบ็คกราวด์ว่าเราเคยเรียนวิศวะมา
0: ครับผม
2: นะครับก็ตั้งแต่ไปหาซื้อไปหาที
0: ่
2: หาซื้อเจรจากู้เงินธนาคาร
0: อันนี้
2: ก็ต้องขอเรียนให้คุณวินิจทราบนะ
0: คร
2: ับ ว่านโยบายของหลวงพ่อทัตตานี
0: ่
2: นโยบายของวัดพระธรรมกายที่ชัดเจน
0: ที่ไปต่างประเทศนะ
2: ไปต่างประเทศนี่คือให้ทุนไปเลยนะครับ
0: ครับคือ
2: ตั๋ว1ใบ
0: ขาไป
2: ขาไปขาเดียว แล้วทุกอย่างไปหาเอาเงินทองไปหาเอาที่นู่นครับท่านใช้นโยบายว่าดินที่ไหนก็ถมโคกที่นั่นไม่มีการขนเงินจากเมืองไทยไป
0: ครับผม
2: นะเราก็ไปหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยดีสุดคือเราต้องกู
0: ้ครับ
2: นะครับก็กู้แต่ว่าก็เป็นที่น่าอัศจรรย์นะคร
0: ับ
2: เพราะว่าเนื่องจากว่าเราไปเนี่ยเราไปนำประโยชน์ให้กับคนในท้องที
0: ่
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปกู้ในธนาคารตกใจฮะ ไม่กี่

0: ปีก็ใช้หมดแล้วปกติเขาจะให้เรากู้เนี่ย15ปี20ปี
1: ใช่
0: เราก็ไม่เกิน5ปีเราก็จ่ายหมดแล้วเพราะว่าญาติโยมเนี่ยพอเขาเห็นประโยชน์นะเขาได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมตัวเขาได
1: ้
0: ครอบครัวเขาได้ลูกหลานเขาได้แล้วทำไมเขาจะไม่ทุ่มให้เราล่ะครับ
1: โดยเฉพาะนี่ที่เห็นในจอนี้ดาวธรรมนี่ตรงนี้ชัดเจนมากเลยเขาได้จริงจริงเขาเปลี่ยนชีวิตจริง
0: ๆเขาเปลี่ยนชีวิตจริงฮะแล้วเราก็จากไม่เคยปีนหลังคาไม่เคยเลยนี่ก็ปีนแล้วหิมะตกก็ต้องทำ
1: ก็ไปต้องปีน
0: หิมะตกก็ต้องเพราะว่ามันเราจะไปรอซัมเมอร์ปีหน้ามันก็ไม่ได้
1: โอ้ใช่
0: นะฮะ
1: เ
0: ราต้องไปก็ติดกันคนละ400 500จานเนี่ยอันนี้ก็คือหนาวจัดแต่ว่าไปถึงแล้วก็ต้องติด
1: ครับคือพูดได้ว่าคือคนในพื้นที่เนี่ยจริงๆเขากระหายธรรมะเบื้องต้นนี่คนส่วนใหญ่เขาเป็นชาวลาวใช่ไหม
0: คือจริงๆเป็นชาวไทยและก็เป็นชาวลาวคือเราอันนี้เราย อมรับในขั้นตอนโดยตรงว่าขั้นตอนแรกที่เราต้องระดมทุนเนี่ยก
1: ็
0: ต้องมาจากคนที่ถือศาสนาพุทธ
1: อันนั้น
0: เราก็จะช่วยเราระดมทุนได้แต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยชัดเจนว่าเราต้องการเผยแผ่ให้คนอเมริกันและคนท้องที
1: ่
0: แต่ด้วยกว่าเขาจะมารู้จักเราก ว่าเขาจะมาซัพพอร์ตเราก็ยังต้องอาศัยพี่น้องนะฮะชาวไทยชาวลาวนะฮะชาวเอเชียที่เข้าใจศาสนาพุทธเพราะว่าเขาจะเริ่มทำทานก่อนแต่ว่าสำหรับคนอเมริกันนะฮะพวกนี้มาถึงเนี่ยก็จะนั่งสมาธิน
1: ั่งก่อน
0: นั่งก่อน
1: เออ
0: ก็เลยเป็นสูตรที่ว่า
1: เป็นสูตรนะเป็น
0: สูตรอย่างของเราเนี่ย
1: ถ้าคนไทยเอา
0: คนไทยคือทาน
1: ศีล
0: ภาวน
1: า
0: แต่ของคนอเมริกันเนี่ยจะเป็นภาวน
1: า
0: ศีลแล้วก็ทาน
1: เ
0: พราะว่าอันนี้ก็อธิบายง่ายๆชัดเจน คือเวลาเขามาเนี่ยเขามาปฏิบัติธรรมก่อน
1: ครับผม
0: พอเขาปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอ้ยมันทำมันดีอ่ะ
1: เ
0: ราอยากปฏิบัติธรรมให้มากกว่านี้ให้ลึกกว่านี
1: ้
0: บอกโอ้อยู่ต้องรักษาศีล
1: อ
0: ยู่ต้องรักษาศีลโดยเฉพาะเบียร์ไวน์เนี่ยหยุดกินบ้างนะครับแล้วก็พอเขานั่งสมาธิน
1: ั่งสมาธิได้ศีล
0: แล้วเขาก็จะเริ่มทำทานแต่ทำทานของเขาเนี่ยก็จะต่างจากเรา
1: ครับผม
0: ก็พอมาทำทานผมก็อนุโมทนาสาธ
1: ุ
0: รีจอยูเมริตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บอกว่าเมริตอะไรเนี่ยอายไม่รู้หรอกแต่ว่า
1: อ
0: ายมาอายได้ประโยชน
1: ์ไ
0: อ payback
1: ครับ
0: คือไอตอบสนองให้อยู่เพราะว่าไอมาได้ประโยชน์แต่เรื่องบุญเนี่ยไอยังไม่เข้าใจนะ
1: ครับ
0: อันนี้เขาก็พูดกับเราตรง
1: ๆแล้วเขาก็ทำแบบมีขั้นตอนนะคล้ายๆว่าถ้าเขาไปแล้วไอทานของเขาที่กันยังอยู่นะ
0: ครับคืออันนี้ก็เป็นสไตล์การบริจาคของคนคนอเมริกันผมว่าทางด้านตะวันตกเขาจะถึงคำนี้คือแต่ละเดือนเขาก็จะมีชัดเจนว่าเขาจะทำบุญเท่าไหร
1: ่
0: ปีนึงเขาจะทำบุญเท่าไหร่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่ทั้งจริงๆโบสถ์คริสต์เนี่ยได้เยอะ
1: ค
0: ือมรดกเนื่องจากว่าคนรวยหรือคนมีเงินเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินให้ลูกหลานแต่เขาจะเอาให้สองที่ก็คือศาสนากับการศึกษา
1: ครับ
0: นะเราจะสังเกตมหาวิทยาลัยเอกชนที่อเมริกามีเยอะเลยพวกนี้คือได้มรดกนะฮะได้เงินมรดกเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้เงินจากเขาจริงๆเนี่ยและก้อนใหญ่คือตอนเขาตายแล้วแต่ว่าก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีพวกที่เขาวางแผนนะฮะอย่างตัวพวกเขาไปลงทุนหุ้นเนี่ยเขาก็จะเซ็นไว้เลยว่
1: า
0: ในผลประโยชน์ใน1เดือนเนี่ย 10% ให้วัดนี
1: ้
0: อีก 15% ให้วัดนี้อีก 15% ให้กับมูลนิธินี้คือมันจะเป็นชัดเจนแน่นอนแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าฉันตายไปนะอีก20ปีอยู่ก็ยังได้เงินอยู
1: ่
0: เพราะเงินจากกองทุนเนี่ยมันก็ยังส่งให้เราอยู่เรื่อย
1: ๆคือว่าเริ่มต้นจากภาวนาม ีความสุข
0: ใช่
1: แล้วก็เขาช่วยเขาหน่อยเขามาให้ความสุขกับเรา
0: ใช่
1: เนาะมีเคสหนึ่งที่ผมประทับใจคือพี่น้องชาวลาวเนาะเขาบ้านแตกภาษาเราเนาะแต่เขาไม่ทิ้งพระพุทธศาสนามีเคสหนึ่งที่เอาองค์พระไปอะไรไม่เอา
0: ครับ
1: ก็คือไปองค์เดียว
0: ตอนนี้ก็ไปติดตั้งจานดาวธรรมที่รัฐคอนเนติคัตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยพอเราเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยเฮ้ยเราเห็นบาทใหญ่นะฮะ
1: บาทพระเนี่ยนะ
0: บาทพระเนี่ยอยู่ที่หิ้งแล้วบอกเอ๊ะแปลกนะปกติบาทหยอดปัจจัยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันก็เล็ก
0: ๆก็เลยถามเขาว่าบาทเนี่ยมาจากไหน
1: ครับผม
0: เขาก็บอกว่าเนี่ยคือเมื่อตอนที่เขาขึ้นเครื่องบินอพยพมาเนี่ยนะฮะคุณแม่เขาเนี่ยไม่เอาอะไรมาเลย
1: อ
0: ุ้มพระมาองค์หนึ่ง
1: องค์เดียว
0: อุ้มพระมาองค์เดียวทรัพย์สินอย่างอื่นไม่เอาอ
1: ุ
0: ้มพระมาองค์เดียวและคำถามที่ทำให้ลูกหลานเนี่ยหยุดก่อนขึ้นเครื่องบินคือแม่ถามว่าที่ไปเนี่ยมีพระให้แม่ตักบาตรไหม
1: โอ้โหศรัทธามาก
0: ลูกหลานก็ไปเถอะแม่
1: มีไปก่อน
0: ก็ปรากฏว่าแจ็คพอตฮะคือไปลงกลางป่าเลยเป็นบ้านกลางป่าเลยคือจะออก

0: มาถึงวัด
1: มันก็ไกล
0: ก็ไกลก็แม่ก็โอเคกันเอาบาตรมาแล้วก็
1: อ
0: ให้แม่เนี่ยได้ใส่บาตร
1: โอ
0: ท
1: ุ้
0: กเช้าได้ใส่บาตรทุกเช้า
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเคสของ
1: ก็พอเราไปตั้งไปติดจานมีวัดใกล้ๆเขาก็เต็มที่เลยทีนี้
0: ใช่ครับใช่เพราะเหมือนก็ดาวธรรมก็ยกวัดไว้ที่บ้านอยู่แล้วนี่ครับตอนนี้เขาก็บอกไม่ต้องมาแล้วก็เนี่ยดูหลวงพ่อไปก็หัวเราะไปเอาเซ็นเช็คทําบุญกับเพราะเขาได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: คือเขาทําบุญเนี่ยเพราะเขาได้ประโยชน
1: ์
0: เขาสัมผัสประโยชน์ได
1: ้ครับผม
0: ครับผม
1: โอ้สาธุอ่ะถัดมาพี่วันชัยครับครั้งหนึ่งก็ได้ไปต่างประเทศเขาเนาะ
2: ครับ
1: เป็นยังไงครับผม
2: ปี40ครับ
1: ครับผม
2: เป็นเนี่ยอยู่โครงการอยู่สวนบัว
1: สวนบัวนี่แหละ
2: จะมีนโยบายว่าจะไปบุกเบิกที่ยุโรปเป็นชุดแรกก็จัดชุดกันมีวาสิกามีสุขก็มีติดชื่อเราไปด้วยปี40ก็ไปครับ
1: ครับ
2: 17สิงหา40ไปก็ไปเบลเยียมครับไปที่เบลเยียมบาสก4วาติกา4แล้วก็มีหลวงพี่นิโคลัส
1: นิโคลัส
2: แล้วก็มีหลวงพี่ประจักษ์มาจากอเมริกามาร่วมกันก็ไปอยู่ไปครั้งแรกโหหลวงพ่อไปส่งที่เครื่องที่ดอนเมืองเลยนะ
1: บินระด
2: ับไปกันโหเกือบทั้งวัดเลยนะเหมือน
1: เป็นเรื่องใหญ่เลยเนาะ
2: เหมือนกับเด็กนักเรียนทุนสอบได้ไปเรียนเมืองนอกอะไรประมาณนั้นก็เป็นเนี่ยหลวงเนี่ยรูปเนี่ยหลวงพ่อแล้วก็ไปส่งวันที่17สิงหาก็เป็นชุดแรกเลยครับโอ้โหแต่งตัวกันเต็มฟอร
1: ์มเต็มสอดเต็มยศว่าเราจะไปบุกเบิก
2: บุกเบิกครับไปลงที่เบลเยียม
1: คร
2: ั้งแรกครับ
1: ครับผม
2: แล้วจากอยู่เบลเยียมเราก็ไปสร้างศูนย์กันแล้วก็ไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีสาธุชนอะไรเลยนะไปอยู่เริ่มต้นก็ค่อยๆสร้างเงินขึ้นมา
1: เราต้องไปเรียนด้วย
2: เรียนด้วยต้องเรียนภาษาก็เพราะที่นั่นเขาใช้ภาษาดัตช์กับภาษาฝรั่งเศสแล้วก็มีอังกฤษได้บ้างแต่ว่าก็ต้องไปเรียนดัตช์ด้วยการเรียนได้เรียนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปหาศูนย์ต
1: ่อ
2: ไปหาศูนย์ที่ฝรั่งเศสที่เมืองสตาร์ทบุกนะครับสตาร์ทบุกพอศูนย์เสร็จได้ศูนย์แล้วก็เลยข้ามไปอเมริกาไปอยู่ชิคาโก้ชิคาโก้ปีนึงนะก็ได้เนี่ยพี่หนุ่ยนี่แหละ
1: เจอกัน
2: ก็มาช่วยตอนนั้นเราเป็นบ้านเช่าเนาะไป
1: คือ
2: สเต็ปของศูนย์ต่างๆเนี่ยสเต็ปแรกคือบ้านเช่า
1: คร
2: ับ เล็กๆสเต็ปที่สองพอมีการมีพอมีทุนได้บ้างก็มาหาที่ขยายขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรจนหนาแน่นก็เป็นสร้างวัด
1: สร้างวัด
2: ของผมไปอยู่ตั้งแต่เนี่ยบ้านนี้หน้าบ้านนี้เลยคันนี้เลยนี่หิมะแรกอะหิมะแรกเราก็ตื่นเต้นนะหิมะลงมาวันหลังต้องภาวนาว่าอย่าตกมาที่เกียร์ขวาน
1: ไม่ไหวกวาดไม่ไหว
2: ไม่ไหวแล้วก็คือก็เลยไปก็ตอนหลังวันนี้เนี่ยมาซื้อโบสถ์ได
1: ้
2: เขาประมูลโบสถ์กันพี่หนุ่ยก็มาช่วยนะบินมาจาก LA มาช่วยกันอยู่กันเป็นเดือนซื้อโบสถ์ได
1: ้
2: ก็เลยช่วยกันโอ้โหทำเอาเก้าอี้ไม้ออกอะไรอะไรปูพรมปูอะไรพี่หนุ่ยก็เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพรมนี่ปูมาหลายวันแล้วพรมแบบไหนหนาแบบไหนนุ่มแบบไหนอะไรก็ช่วยกันสร้างขึ้นมาที่เบลเยียมอันนี้รูปที่เบลเยียมนะเราก็สอนสมาธิท้องถิ่น 100% เลยนะคน 100% คนก็ดีที่หลวงพี่นครราชท่านเป็นชาวอังกฤษเนาะคนก็พูดเรียนสอนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่ก็แถวดัตก็ชาวเบลเยียมก็พอฟังภาษาอังกฤษได้ก็เรียนภาษาอังกฤษกันเราก็ไม่ใช่เรียนฟรีนะครับ
1: อ
2: ันนี้ลงทะเบียนครั้งละ100นะครับ
1: เ
2: บลเยียมก็เป็นเยี่ยมก็ฟังเป็นเยี่ยมก็ตอนนั้นก็บาทต่อบาทเลยไม่ต้องคิดมากนะหนึ่งฟังก็หนึ่งบาทนะครับเราที่จริงเรายังไม่อยากเก็บนะแต่เขาบอกฝรั่งเขาจะเป็นอย่างนี้ไหมว่าเอ้าคุณมาลงทุนคุณต้องจ่ายค่าน้ำค่าโรงแรมค่าอะไรมันคือเขาจะไม่เอาเปรียบเขาถ้าเราไปจัดฟรีนี่น่าสงสัยเลยพวกนี้เอาเงินมาจากไหนเขาก็จะจ่ายอันนี้
1: คือจริงๆแล้วการไปต่างประเทศนี
2: ่
1: จริงๆทุกคนต้องทำทุกอย่าง
2: ทำทุกอย่างเลยโอ้
1: มันไม่เหมือนเมืองไทยนะมันมีแผนกนั่นแบบนี้แต
2: ่โดยเฉพาะตอนเราไปอยู่ศูนย์เล็กๆ
1: ครับ
2: ตอนไปอยู่ศูนย์เล็กๆเริ่มต้นเนี่ยต้องเป็นทุกอย่างอ่ะตื่นเช้ามาก็สวดมนต์เสร็จก็สวดมนต์เสร็จก็โจรเข้าครัวสายเจ้าภาพมาเป็นพิธีกรเกิดก็ไปล้างชามล้างชามเสร็จไปอาบน้ำขึ้นมาทำงานออฟฟิศทำงานออฟฟิศอ้าวเย็นอีกแล้วทำวัดเย็นสวดมนต์อ้าวตอนคืนไปช้อปปิ้งซื้ออาหารมาทำตอนเช้าอะไรเงี้ยปรากฏว่าอยู่ที่กาโก้เนี่ยวันหนึ่งมันน่าจะมีสัก20ชั่วโมงเพราะมันสั้นเหลือเกินมันเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวนู้นมันทำไมอะไรขนาดนั้น
1: ครับพี่ไปอยู่กี่ปีครับต่างประเทศ
2: ถ้า3ประเทศนี่ก็คือ2ปี
1: อ๋อ2ปี
2: 3ประเทศ2ปีแต่อยู่ที่ชิโก้ยาวสุดคือปีนึงเต็มๆเลย
1: เห็นความแตกต่างเมืองไทยกับต่างประเทศนี่ ลักษณะของ
2: ของ

0: ถ้าแยกของยุโรปนี่ก็จะค่อนข้างเป็นพี่ชอบนะเพราะเป็นแอนทีกแอนทีกหน่อยเป็นโบราณโบราณหน่อยเขารักษาบ้านเมืองไว้ดี
1: อ๋อ
0: แล้วก็คนยุโรปก็จะมีระเบียบมีระเบียบวันอาทิตย์นี่อย่าไปได้ไปคุยกับเขาเลยนะเขาวัดพักผ่อนก็พักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเขาเป๊ะ
1: เป๊ะ
0: นะเป๊ะดังนัด7 โมงเพราะก่อน7 โมงเขามายืนรอแล้วเจ็ดโมงกดกิ่งปิ้งครับอะไรเงี้ยเพราะอะไรเขาก็หนาวตายนะอะไรเพราะนั้นเวลาต้องเป๊ะเวลาไปรอรถไฟเนี่ยก็อยู่ในห้องฮีเตอร
1: ์
0: รถไฟต้องมาเป๊ะถึงจะออกไปขึ้นขบวนไม่นึกว่ายืนรอแบบเราเป็นชั่วโมงไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาถูกฝึกมาบางครั้งเนี่ยทำงานเพลินไอ้ร้านค้าก็ไม่เหมือนบ้านเราเนอะซื้อได้ทั้งวันทั้งคืนโอ้นี
1: ่สลากโต้ลูกก็
0: ปิดเรียกไม่รู้จะแบลที่ไหนบางทีทำงานเพลินเอาจะ5 โมงแล้วต้องวิ่งไปสหกรณ์วิ่งตักโอ้น้ำมันพืชยังไม่มีน้ำตาลหมดโอ้มันไปเอาที่ไหนแล้วมันไม่มีจริงๆนะ
1: คืออยู่ที่นั่นต้องวางแผน
0: วางแผนมากต้องวางแผนอเมริกาก็คล้ายๆกันแต่อเมริกาก็จะสบายขึ้นนิดนึงก็ค่อนข้างเป็นระเบียบเป็นการสไตล์อเมริกันแต่ก
1: ็
0: แต่ชอบที่ยุโรปมากกว่า
1: อ่ะกลับมาพี่หนุ่ยคือต้องบอกว่านั่นคือบุกเบิกเข้าไปสร้างถูกแต่ว่าจริงๆแล้วทำทุกอย่าง
2: ครับทำทุกอย่างก็อย่างที่คุณวันชัยพูดนะฮะคือเราต้องรอบตัว
1: ครับ
2: แล้วก็ที่ต้องเสริมอีกอย่างนึงคือว่าหลังจากที่ดูแลเจ้าภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องให้ธรรมะด้วย
1: อ๋อ
2: เพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยบางทีการที่เราทานข้าวกับโยมเพราะเราต้องทานข้าวกับญาติโยมทุกวันนะก็จะเป็นจังหวะที่เราให้ธรรมะเขานะฮะเพราะว่าจริงๆเขามองเราเนี่ยเขาก็พูดง่ายว่าเขามองทะลุไปถึงหลวงพ
1: ่อ
2: ถ้าเผื่อเราไปถึงก็พูดเรื่องหุ้นเรื่องอะไรสารพัดอย่างเน
1: ี่
2: ยมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเราก็เอาธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยสอนแทนครับพระอาจารย์ก็โอเคเทศสอนบนสเตปพอลงมาพื้นที่นี่เราก็ต้องช่วย
1: แล้ว
2: สองประสานฮะงานสำเร็จ
1: คือพิธีกรจราจงจราจรนี
2: ่ก็ทั้งหมด
1: ต้องหมดหมด
2: ต้องหมดถ้าคือจริงๆมันมีแผนกฮะแต่ว่าไม่มีอยู่คนเดียว
1: มีแผนกแต่ทุกแผนกเราหมด
0: เหมือนผมอยู่ที่เกโก้ก็มีทุกแผนกเหมือนกันสื่ออะไรมีทุกแผนกก็มีอยู่คนเดียวเหมือน
1: คนเดียวยุคก่อนนี่ประดิษฐ์สื่อนี่มันไม่เหมือนยุคนี้เนาะ
0: ไม่เหมือนเลยไม่เหมือน
1: ถ้ามีเทปต้องก๊อปเทปต้องทำซีดีเนี่ยมันไม่เหมือนยุคนี
0: ้เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วแคสเซ็ตเทป
1: ไม่รู้จักแล้ว
0: โอ้เออขอเล่าตรงนี้นิดนะเทปมงคลชีวิตหลวงพ่อเนี่ยช่วยชีวิตเราไว้ได้เยอะมากเลยนะ
1: ช่วยได้เยอะนะ
0: มงคลชีวิตเนี่ยเราต้องไปซื้อเทปเปล่าม
1: า
0: แล้วก็มีเครื่องอัดเทปแบบทีละ8 ม้วน4 ม้วนวิ่งเร็วๆไม่กี่วินาทีหน้าหลังทำปกเองทำปกมงคลชีวิตอะไรแล้วก็วางไว้ในเชล
1: ฟ
0: ์ที่ศูนย์ชาวลาวชาวไทยอะไรมาชอบฟังมงคลชีวิตมากแล้วเขาก็ทำบุญตลับหนึ่ง5 เหรียญ10 เหรียญแล้วก็อยู่รอดไปได้ดูบัญชีเนี่ยผมอยู่ศูนย์เล็กนี่เนี่ยเราเห็นบัญชีกันทุกคนเห็นบัญชีร่วมกันเดือนนี้เหลือ50 เหรียญแล้วนะทำอะไรกันต่อจัดพระปาจัดอะไรเราต้องอยู่กันอย่างวินหนุ่ยว่าบอกให้ตั๋วไปอย่างเดียวทุนไปหา
1: ข้างหน้า
0: อยู่กัน
2: ขอนาทีนึงครับมันจะมีเรื่องตลกอย่างที่ว่าเนี่ยคือว่าพอไปแล้วเนี่ยเงินมันไม่มีจริงไปไหนมันมีรถคันเดียวเพราะฉะนั้นคนไปธุระ4 คนเนี่ยก็ขึ้นรถคันเดียวไปก็ไปธุระ1 เสร็จแล้วก็ไปต่อเพราะฉะนั้นคนเสร็จธุระคนแรกเนี่ยก็ต้องนั่งในรถ
0: จนกว่าจะ
2: เสร็จธุระก็ต้องประหยัดค่าน้ำมันการประหยัดทุกอย่าง
1: สาธุมาถึงตรงนี้แล้วคิดบวชเนี่ยพี่หนุ่ยเนาะคิดบวชยังไงวางแผนบวชยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็ช่วยงานมาแล้ววางแผนว่าช่วงไหนจะบวชยังไงตอนนั้นคิดยังไงครับ
2: คือตั้งแต่เข้าวัดมาเนี่ยนะครับก็มีความคิดติดหัวมานะฮะว่าอายุ50เนี่ยผมจะบวชแล้วก็เวลา
1: ตั้งแต่ว่า50จะบวช
2: ครับเพราะว่าตอนนี้ก็คุยได้เรียนหลวงพ่อตลอดเจอท่านทีไรก็คุยกันสบายๆบอก
1: ครับ
2: หลวงพ่อ50ผมไปแล้วนะแล้วเลข50นี่มันมาจากไหนเราก็คิดว่าเราเข้ามาช่วยงานเผยแผ่ศาสนาเนี่ยตั้งแต่อายุ20ถ้าเผื่อ50เนี่ยมันก็เราก็ช่วยงานเผยแผ่พระศาสนาไปเนี่ย30ปี
1: ในเพศคารวาสนี่อุบาสกนี่30แล้ว
2: 30ปีแล้วคือประโยชน์ท่านเนี่ยเราทำมาแล้ว30ปีที่เหลือเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ตน
1: ครับผม
2: โดยที่เราสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินที่หลวงพ่อธรรมะท่านเทศตลอดนะฮะว่ากลับดุสิตบุรีอย่างสง่างาม
1: นี
2: ่เราก็อยากจะกลับดุสิตบุรีอย่างสง่างามบ้างเพราะฉะนั้น30ปีเนี่ยเราทุ่มเต็มที่ให้วัดให้เพื่อว่าหลวงพ่อท่านเผยแผ่ยังไงเราทำเต็มที่ซึ่ง
1: เต็มที
2: ่แน่ๆว่างานเนี่ย

0: มาสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม
1: ครับ
0: หลวงแล้วท่านก็บวชท่านก็บอกว่าเออถ้าบวชอีกสัก5ปีนะงานมาลงตัวแล้วหลวงพ่อก็จะนั่งสมาธิเต็มที
1: ่เต็มที
0: ่จนกระทั่งบัดนั้นจนถึงบัดนี้เนี่ย ไม่รู้กี่10ปีแล้ว
1: ครับ
0: หลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าวันหนึ่งท่านได้นั่งสัก3ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลเต็มที่แล้ว
1: เป็นกำไรแล้ว
0: เป็นกำไรแล้วแต่ประโยคถัดมาเนี่ยมันทำให้ผม
1: เปลี่ยนก่อน
0: เปลี่ยนเลยจบเลยคือท่านบอกว่าหลวงพ่อคงพอประคองตัวเองกลับดุสิตบุรีได้เราก็อึ้งว่าเราต้องการกลับดุสิตบุรีอย่างสง่างามแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นห่วงพวกเรา
1: ครับ
0: ท่านเป็นห่วงพวกเราท่านเลยยังต้องทุ่มเทต้องมานั่งสอนมาน
1: ั
0: ่งโขกนั่งสับนั่งบนนะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกโอ้หลวงพ่อครับเหมือนผมเลิกพูดเรื่อง50ปีละว่ายังไงว่าตามกันกอดเอวหลวงพ่อไปแล้วครับ
1: จนปีที่แล้ว
0: ปีที่แล้ว
1: กลับมาก็
0: จะปกติผมจะกลับเข้าไปถวายรายงานกับหลวงพ่อท่านท่านประจำนะฮะไปถึงปุ๊บท่านก็ถามว่าเออจะบวชเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกว่าตามที่ผมแพลนไว้เนี่ยมันน่าจะอีกสัก3ปีครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าผมมีโบสถ์ที่จะต้องทำอีก3หลัง
1: ตามหลังที่ยังไม่เสร็จ
0: ที่ยังไม่เสร็จคือหลังนึงกำลังลงและอีก2หลังเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนที่เราทำประชาพิจารณ์นะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็งานมันผูกพันมากนะผมก็บอกว่าประมาณ3ปีครับหลวงพ
1: ่อ
0: ท่านก็มองหน้าท่านบอกว่า60กว่าแล้วไม่บวชตอนนี้จะไปบวชตอนไหน
1: กลับมีเลย
0: ปีนี้เปลี่ยนธีมฮะ
1: เปลี่ยนธีมแล้วท่านบอกบวชเลย
0: ครับแล้วท่านก็บอกบวชเลยแล้วถ้าหาคนแทนไม่ได้ก็ไปหาพระมาแทนแล้วไปเถอะเดี๋ยวจะมีคนมารับงานเอง
1: โอ้สาธุแต่จริงๆแล้วตอนทำงานเราก็พยายามสร้างคนอยู่แล้ว
0: เราก็พยายามสร้างคนแต่อย่างว่าคือบางคนวิถีชีวิตไม่เหมือนกันบางที่มีลูกน้องคนหลักที่สร้างไว้เนี่ยก็ป่วยอยู่บุญรักษาปี
1: ครับผมยังไงก็คือถ้าเป็นพระยังไงก็มันก็ยังทำต่อได้
0: ถ้าคุณทำต่อได้แต่ก็จะมีงานประเภทหลายอย่างที่เรายังทำไม่ได้อย่างเช่นผมดูแลเรื่องงานกฎหมายอยู
1: ่ครับผม
0: เราต้องไปประชุมกับสมาคมทนายความอยู
1: ่
0: ทุกปีแล้วถ้าเผื่อเป็นพระไปก็พูดยากเพราะจริงๆเราไปแบบไม่ใช่ทนายแท้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะมีบางงานแต่ว่าเราก็ลงหลักปักฐานไปได้ระดับหนึ่งแล้วซ
1: ึ่
0: งคนที่มาแทนเนี่ยเขาสามารถจะต่องานได
1: ้ต่อได้สาธุเลยปีนี้แหละเป็นหนึ่งใน11ท่านมาพี่วันชัยเนาะจริงบวชนี่คือตั้งใจตั้งแต่ต้นแล้ว
2: ก็อย่างที่เรามาอบรมธรรมทายาทเนาะเห็นพี่ๆบาศกสมัยก่อนบาศกมีไม่กี่คนหรอกในวัด10กว่าคนโอ้พี่ๆเขางดงามเนาะตั้งแต่รุ่นหลวงพี่สุธรรมโอหลวงพี
1: ่
2: โอหลายๆรูปเราก็ประทับใจเราก็น่าจะมาเป็นอุบาสกแล้วก็บวชอุทิศชีวิตก็ศึกษาว่าเขาทำยังไง
1: ครับผม
2: เขาบอกสมัยก่อนก็5ปีขึ้นไป
1: ต้อง5ปีจบเรียนจบปริญญาตรีอยู่วัดฝึกงานวัด5ปี
2: หรือ5ปี10ปีนั่นแหละแล้วก็จะได้บวช
1: ครับ
2: เราก็เอาเราก็อยู่บ้านแค่หนุนอะไรแล้วก็ฝึกมาอยู่แล้วเราตั้งใจอยู่แล้วก็เข้าวัดมาตั้งแต่นั้นก็มาเรื่อยเลยก็คิดว่าประมาณ35แล้วก็บวชละคิดว่า35ก็ไม่บวชก็มาเรื่อยๆก็มีงานเข้ามาเรื่อยอย่างที่เล่านะมาตลอดก็เลยเราตอนหลังเราก็หลวงพ่ออย่างที่ท่านก็อย่างที่คล้ายๆพี่หนุ่ยก็คือว่าหลวงพ่อตาเรื่องงานเรื่องอะไรหลวงพ่อธรรมะท่านก็บอกอุบาสกตอนก็เดี๋ยวถ้ายังไงหลวงพ่อเป็นคนบอกเอง
1: ครับผม
2: เราก็สบายใจแล้วหลวงพ่อว่าไงว่าตาม
1: งาน
2: เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละก็แล้วทางเราก็มีวิกฤตการณ์อะไรหลายๆอย่างที่เราทราบกันเนาะมีหลายเรื่องอะไรต่างๆมีคนมา
1: เยอะแยะมากมาย
2: มีคนมาสร้างความอบอุ่นให้เรามาล้อมเรามั่งอะไรมั่งอะไรนะ
1: จริงๆนะผมยังจำได้นะผมกับพี่วันจันทร์จริงตอนปี40นะได้สัญญาณบวชเลยนะ
2: 2ว
1: 2วจะได้บวชเลยนะแต่พอป .4
2: มันก็มีคนมาสร้างความอบอุ่นให้เราเองก็เลย
1: ยา
2: อยู่บายยาเราก็ไม่เป็นไรเราสร้างบุญทุกวันเราก็สนุกสนานเนี่ยการสร้าง
1: ขยายตรงนี้นี่พี่เพราะว่าการมาอยู่เป็นอุบาสกนี่จริงๆมันต้องมามีพระมีอุบาสิกาอุบาสกซึ่งเป็นการหล่อหลอมอย่างหนึ่งกิจวัตรกิจกรรม
2: กิจวัตรกิจกรรมเราต้องมีตั้งแต่เช้าเลยนะ
1: ครับผม
2: ตั้งแต่เช้าสวดมนต์นั่งสมาธิรับบุญประจำวันของวิงห้องพักตัวเองของส่วนกลางเสร็จแล้วก็พอทำธุรกิจส่วนตัวก็ไปรับงานบุญที่ออฟฟิศ
1: มาออฟฟิศ
2: กลับมาก็มาพักบ่ายไปทำต่อเย็นก็มานั่งปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิมีงานอะไรที่

0: เหมือนบุญวิเศษหลายก
1: ็
0: ทำคือต้องฝึกทุกอย่างในความเป็นอยู่ของเราเพื่อเตรียมพร้อมในการที่เราจะไปเป็นพระ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็อยู่อย่างเงี้ยมา42ปี
1: 42ปีอย่างอาสมบาศกเนาะจริงๆแล้วมันก็จะมีประจำวัน
0: ครับ
1: อาทิตย์แล้วมันเดือนด้วยนะ
0: เดือนก็มี
1: รอล้อม
0: ประจำเดือน
1: อ
0: วันพฤหัสล้างตึกทำนู่นทำนี่วันศุกร์กวาดถนนทำหรือว่ามีอะไรที่จะต้องทำก็ดูซิไปเล็งแล
1: ว่าตรงไหนต้องช่วยกัน
0: ตรงไหนมานัดกันไปทำนี้นะไปทำตรงนู้นตรงนี้ก็สนุกสนาน
1: ครับ
0: ทุกเดือน มีตักบาตรมีอะไรก็หล่อหลอมกันไปพี่ๆน้องๆอยู่
1: ครับกินข้าวด้วยกัน
0: กินข้าวด้วยกัน
1: คือจริงๆเราอยู่ตั้งแต่ไม่มีอะไรเนาะหลังคาจากได้เลยค้างภาพนี้วันนี้เดินไม่ก่อนเป็นหลังคาจากเนาะ
0: โอ้แล้วก็ไอ้ปูนเปิ้นแผ่นอะไรนี่ต้องปูกันเองหมดนะ
1: ปูกันเองทำกันเอง
0: หินเกล็ดหินอะไรนี่ขนกันเองหมดนะห้องน้ำราวตากผ้าอะไรทำกันเองหมดฮะแฮนด์เมดหมดเลยทำกันเหนื่อยมากฮะแต่ว่าสนุกเมื่อก่อนหล่อล้อมนี่ไม่ใช่หล่อล้อมกันแค่ชั่วโมงนะหล่อล้อมกันทั้งวัน
1: เป็นวันนะเมื่อก่อนเป็นวัน
0: ตัดหญ้าก็ต้องตัดเอง
1: คร
0: ับไอ้จอกแหนอะไรในของก็ต้องล้มไปลอกกันเองต้องทำทุกอย่างครับสมัยก่อน
1: จุดนี้สำคัญยังไงสำหรับนี่น้องๆอาจจะมายุคหลังเนาะกิจวัตรกิจกรรมเหล่านี้มันจะเป็นยังไงครับ
0: มันเป็นตัวที่จะหล่อหลอมให้เรามีความรักมีความสามัคคีแล้วก็มันจะเห็นว่าเราจะเห็นอัธยาศัยของแต่ละคนว่าเป็นยังไงได้เรียนรู้กันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขฮะเราการหล่อหลอมเนี่ยแล้วมันก็จะได้พูดได้คุยได้ทำอาหารร่วมกันบางทีโอ้ตัดหญ้ามาเอาเมนูอะไรดีไก่อบหญ้า
1: ไก่อบหญ้าก็มีไก่อบฟางนะแต่เราไก่อบหญ้าก็ฝาก
0: ปีมาคุมอบกันทำอะไรก็สนุกสนานกินกันอะไรเง
1: ี้
0: ยมันได้หล่อหลอมทำเล่นกีฬากันอะไรจัดสันทนาการกิจกรรมอะไรต่างๆหล่อหลอมกันไปเป็นพี่ๆน้องๆมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยมันถูกฝึกตามที่คุณยายวางไว
1: ้
0: ศาสตร์ระเบียบและได้ฝึกค่อยๆฝึกเนี่ย
1: ก็พอถึงจุดนึงก็ทยอยบวชกันไป
0: ทยอยบวชไปทยอยบวช
1: จริงๆเราว่างเว้นมากี่ปีครับ
0: โอ้พอเมื่อก่อนเนี่ยจะบวช22เมษายนมาเรื่อยๆๆพี่ก็เห็นมาตลอดพอมาถึง40 4041เป็นรุ่นสุดท้าย41เนี่ยหลวงพี่อยุธกับหลวงพี่ทวีศักดิ์อ่ะพี่เป็นพี่เลี้ยงปีนั้นเป็นพี่เลี้ยงทุกปีจะมีพี่เลี้ยงที่จะบวช
1: ครับ
0: พี่จะบวชหน้าที่บวชพี่เป็นพี่เลี้ยง2รูปพอ41นี่กระโดดไป51เลย
1: โอ้
0: หลวงพี่หมอปอง51พอ51ก็กระโดดมา68หลวงพี่ตุ้มเลยหลวงพี่พิสิทธิ์41มา51 10ปี51มา68 17ปี
1: โอ
0: ้รวม2ช่วงนี้ก็27ปีแล้ว
1: 27
0: ที่ว่างเว้นไปเพราะนั้นพอ68เป็นมาเปิดศักราชใหม
1: ่
0: ปีนี้69ก็เลย11รูปเลย11คนเลย
1: คือให้สิทธิ์รุ่น1จนถึงรุ่น8สมัครได้
0: แล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะต้องมีการสอบมีการอะไรสวดมนต
1: ์
0: มีเข้าคุณสมบัติอะไรต่างๆที่กรรมการเขากำหนดแล้วก็สมัครเข้ามาแล้วก็มีการอนุมัติ
1: ได้พี่ได้ฉายาอะไรครับ
0: พัทธชโยก็มาจากนามสกุลพัทละโกมลแต่นี่เป็นพัทธชโย
1: แปลว่า
0: ผู้มีชัยชนะอันเจริญรุ่งเรือง
1: ก็พี่หนุ่ยแหละครับพี่หนุ่ย
2: ฉายาพี่ประพัสชโยผู้มีชัยชนะที่ผ่องใส
1: เอาละครับช่วงท้ายเนี่ยพอมีเวลาคนละ1นาที2นาทีฝากเชิญชวนแล้วก็ความสำคัญในการที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันครับ
2: นี่ขอเชิญมนชัยก่อน
1: ครับผม
0: ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานบวชอุทิศชีวิตของอุบาสกทั้ง11ท่านนะครับที่รอคอยกันมานานแต่วันนี้ก็สมหวังแล้วนะครับแล้วก็เป็นบุญใหญ่ให้มาร่วมกันเยอะๆนะครับครับ
1: สาธุ
2: ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากจะบวชแล้วก็เงียบๆเพื่อให้ใจเนี่ยตึกได้องค์พระสองชั้นตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ในพิธีบวชนะครับ แต่ก็มีพระอาจารย์ท่านช่วยชี้ทางสว่างให้ว่าการที่เราได้เรียนเชิญนะครับญาติโยมได้มาเนี่ยครับมันได้บุญหลายต่อหลายชั้นเพราะว่าผู้ที่มาร่วมงานบวชได้มาอนุโมทนาเนี่ยท่านก็จะได้รับบุญอนุโมทนาไปด้วยนะแทนที่เราจะได้บุญคนเดียวเนี่ยคนหนึ่งก็ได้บุญอนุโมทนาเยอะแยะแล้วการที่เราเผยแผ่ข่าวดีข่าวประเสริฐในการที่จะบวชอุทิศชีวิตก็จะไปกระตุ้นนะไป

0: กระตุ้นไปคลิกใจของคนว่าเออก็มีบวชตลอดชีวิตเหรอ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
2: ผมรอเวลานี้มา41ปีแล้วครับ
3: ผมรอเวลานี้มา41ปี
4: ผมรอเวลานี้มา40ปีแล้วครับ
5: 40ปีครับ
6: 41ปีครับ
7: ผมรอมา42ปีครับ
8: 36ปีครับ
9: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
10: 36ปีแล้วครับ
11: ผมรอเวลานี้มา36ปีแล้วครับ
12: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
13: คืออธิษฐานว่าอายุ35อยากบวชก็เหมือนหลวงพ่อท่านรู้นะไปกราบท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระทำได้เรื่องบางเรื่องทางโยมทำได้เราบวชภายในบวชภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่พร้อมก็ให้บวชตอนนี้เราบวชภายในไปก่อน
2: ผมรอเวลานี้มา41ปีแล้วครับ
3: ผมรอเวลานี้มา41ปี
4: ผมรอเวลานี้มา40ปีแล้วครับ
7: 40ปีครับ
6: 41ปีครับ
7: ผมรอมา42ปีครับ
8: 36ปีครับ
9: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
10: 36ปีแล้วครับ
11: ผมรอเวลานี้มา36ปีแล้วครับ
12: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
13: คืออธิษฐานว่าอายุ35อยากบวชก็เหมือนหลวงพ่อท่านรู้นะไปกราบท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระทำได้เรื่องบางเรื่องทางโยมทำได้เราบวชภายในบวชภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่พร้อมก็ให้บวชตอนนี้เราบวชภายในไปก่อนก็ไปทำหน้าที่นี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้พระทำไม่ได
4: ้ท่านไม่อยากเป็นอุบาสกเพราะว่าอุบาสกมันเป็นขั้นตอนที่จะบวชพระจริงๆคืออยากเป็นพระแล้วก็อยากฝึกสมาธิสำคัญตรงนี้แต่มันมีขั้นตอนเป็นอุบาสกก็เลยมาเป็นอุบาสกเพื่อจะได้เป็นพระ
14: การเป็นอุบาสกเนี่ยให้เราได้พัฒนาให้ได้เราฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเติมเต็มในความที่เรายังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกตัวเนี่ยให้มีการฝึกตัวที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสฝึกตัวในสเต็ปที่ต่อไป
15: ต้องบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจออกจากงานนะครับตลอดระยะเวลาที่มาช่วยงานหลวงพ่อได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ได้คำชี้แนะต่างๆจากพี่ๆอุบาสกหรือแม้แต่น้องๆเองสิ่งต่างๆที่เขาประพฤติปฏิบัติก็เป็นทำให้เรากลับมาทบทวนเป็นอุบาสกว่าที่ผ่านมานี่เราผิดพลาดไงเราจะแก้ไขยังไงทำนองนี
16: ้สิ่งที่ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแต่ที่ได้สัมผัสเขาก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าเนี่ยมีการมีพัฒนาการมีคล้ายๆกับถ้าเปรียบแบบเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวๆแล้วถูกนำไปเชื่อมความหวานของ น้ำตาลมันก็จะซึมขึ้นไปจน

0: ที่เราเป็นมีรสกลมกล่อมมากขึ้นที่ก็ทำให้เรามั่นใจว่าในเส้นทางนี้ไม่ผิดที่เราได้ตัดสินใจก้าวเข้ามา
1: คือเส้นทางอุบาสกการที่ได้เป็นอุบาสกติดตามหลวงพ่อมหาปูชนียาจารย์การที่ได้เอาธรรมะของท่านมาใช้มันยิ่งกว่าภูมิใจมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดมันทับทวีบุญไปมากขึ้นเนี่ยมันคุ้มมหาคุ้ม
2: จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไงว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราโชคดีได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีขนาดนี้แล้วเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในบนโลกนี้ที่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วได้รับใช้ใกล้ชิดท่านได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างเนี้ยคือมันไม่รู้จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไง
3: ก็ดีใจนะว่าเราได้บวชถึงเวลาเราแล้วเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได
4: ้คำว่าสำเร็จนี่หมายถึงว่าเราก็จะได้บวชแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งและที่มันผ่านการอนุมัติอะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยจนถึงมานั่งตรงนี้วันนี้มันสำเร็จแล้วมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่าได้ครองผ้ากาสาวพัด

0: ท้ายนี้ลูกก็กราบขอบคุณพ่อที่มอบโอกาสพิเศษให้ลูกได้บวชในวันวิสาขบูชาปี2569ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี
1: ้ในโอกาสที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชในครั้งนี้ครับลูกก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปในเพศสมณะได้ฝึกตัวในอีกรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าแม้แต่ชีวิตเราจะเริ่มต้นจุดนี้เมื่อ64ปีแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินต่อไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแน่นอนครับ

มหามงคลแห่งสันติภาพสู่ดวงใจนิรันดร์ท่ามกลางความสงบร่มเย็นณผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์ธุดงคสถานอำนาจเจริญภาพแห่งมหาปิติอันแสนงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อกระแสทานแห่งศรัทธาของเหล่ากัลยาณมิตรยอดนักสร้างบารมีจากทั่วทุกสารทิศได้หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมจารึกหน้าประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของชีวิตในพิธีสถาปนา

ตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์ศูนย์รวมใจเพื่อการสร้างสันติภาพโลกทุกย่างก้าวแห่งการอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลทรงไว้ซึ่งความสง่างามและเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติดุจดังขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันมาสร้างบารมีและในวาระอันเป็นอุดมมงคลนี้กระแสแห่งความปีติได้แผ่ซ่านไปทั่วศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเสียสละและศรัทธาอันไม่มีประมาณของคณะประธานบุญพิธีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริพร้อมด้วยห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือและคณะเจ้าภาพผู้มีบุญท่านคือต้นบุญต้นแบบผู้ส่องสว่างนำทางในการสร้างมหาทานบารมีที่ได้นำพาสาธุชนน้อมถวายผ้าป่ามหากุศลก่อนที่วาระอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันหยุดใจน้อมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะรากฐานที่มั่นคงที่สุดของการสร้างองค์พระเจดีย์คือรากฐานแห่งความสงบสว่างที่ยังลึกลงในดวงใจของผู้คนอย่างแท้จริงทรัพย์อันบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นจากหยาดเหงื่อและความวิริยะอุตสาหะในวันนี้ได้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์อันล้ำค่าเป็นดั่งทองคำบริสุทธิ์ที่จะถูกจารึกฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนาชั่วนิรันดร์มหากุศลในครั้งนี้จะเป็นสิริมงคลอันสูงสุดคุ้มครองรักษาวงตระกูลและเป็นทางมาแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมสืบไปตราบกาลนาน

เมื่อการเวลาแห่งประวัติศาสตร์เดินทางมาถึงท่านประธานสงฆ์พระครูสิทธิรัตนวิเทศเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซสาธารณรัฐเกาหลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานสงฆ์ทุดงคสถานอำนาจเจริญได้เมตตานำคณะสงฆ์คณะประธานบุญพิธีและเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านน้อมกลั่นกายวาจาใจเชื่อมต่อดวงใจอันบริสุทธิ์ไว้กับพระรัตนตรัยเพื่อกลั่นผืนแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างไสวดังแสงแห่งพระธรรมที่พร้อมนำพาชาวโลกเข้าถึงหนทางสายกลาง

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูสิทธิรัตนวิเทศได้เมตตานำสาธุชนโปรยรัตนชาติลงสู่แท่นประดิษฐานเปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่หลอมรวมความศรัทธาของทุกคนไว้เป็นหนึ่งเดียวทุกแรงกายทุกแรงศรัทธาที่ร่วมใจกันตอกเสาเข็มจำลองในวันนี้ได้หลอมรวมเป็นมหาพลังแห่งความบริสุทธิ์เพื่อนำพาความสงบร่มเย็นไปสู่พุทธศาสนิกชนในภาคพื้นอีสานภาพประวัติศาสตร์ในวันนี้ส่องสว่างขึ้นกลางดวงใจจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำอันล้ำค่าเสียงปั้นจันทร์ที่ดังกังวานก้องคือเสียงแห่งมหาปิติและชัยชนะดุจเสียงประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของมนุษย์และเทวาว่าบัดนี้องค์พระเจดีย์แห่งสันติภาพโลกกำลังจะหยั่งรากลึกลงบนผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทุกรอยยิ้มอิ่มบุญทุกหยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปิติจะเป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานในทุกคราที่หวนระลึกถึงเพราะบุญคือสหายแท้และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งปวงขออนุโมทนาในมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของประธานบุญพิธี

และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านความปลื้มปีติในวันนี้คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งบารมีที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้มารวมกันสานต่อปณิธานแห่งความดีสั่งสมเสบียงบุญติดตัวไปในภพเบื้องหน้าและกลับมาร่วมสร้างความสว่างสวัยด้วยกันอีกครั้งในทุกๆวาระบุญมหากุศลตราบจนกว่าองค์พระเจดีย์พระภาคารสองธรรมแห่งนี้จะสร้างสถาปนาขึ้นจนสำเร็จสมบูรณ์

0: สัญญาณแห่งสันติสุขกำลังดังกึกก้องไปทั่วไทยและขยายไปทั่วโลกเสาเข็มทุกต้นคือรากฐานสำคัญที่จะรองรับองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและเชื่อมโยงทุกดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยภายในอันเป็นจุดเริ่มต้นความสว่างสวัยของชีวิตศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกในการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอย่าพลาดเพราะเป็นองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกที่เกิดขึ้นองค์แรกที่แรกครั้งแรกของจังหวัดลำปางประตูสู่ภาคเหนือบนพื้นที่กว่า4ไร่รวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนในการก่อสร้างฐานรากโปรยรัตนชาติและตอกเสาเข็มมงคลต้นประวัติศาสตร์ให้เป็นภาพมหากุศลที่จะทำให้หัวใจคุณปลื้มไปตลอดกาลนานวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 นถึง 16:00 นณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร0894965399หรือทาง ID LINE @129pwhsk องค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะเป็นประดุจประภาคารแห่งธรรมที่จะส่องสว่างนำทางชีวิตให้แก่ชาวลำปางและชาวโลกเป็นอนันตกาล
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405192 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

บดีผู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจาก

ผู้ปราศจากเวร

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

ันตราย

อุบัติอันตราย

0: ก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้สั่งสมกันมาที่ผ่านมาทั้งงานบุญใหญ่22เมษางานบุญปานกลางหรือว่างานบุญที่เราได้ทำเป็นประจำทุกวันนะพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านได้จ้า
1: สา
0: ธุสาธุสาธุเราก็สั่งสมบุญสร้างบารมีกันต่อไปนะจ๊ะเพราะว่าเราเกิดมาสร้างบารมีนะบุญหยาบๆแล้วก็ทำนะบุญที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่สำคัญสุดเลยนะอย่าขาดการนั่งสมาธิเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนี่ถ้าพระนิพพานยังไม่แจ้งเราก็แสวงบุญกันไปนะแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดคือการทำพระนิพพานให้แจ้งการที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งนั้นก็ต้องนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆนะอย่างถูกหลักวิชาสติสบายสม่ำเสมอสังเกตทำให้ต่อเนื่องเป็นประจำจนใจนั้นกลับมาอยู่มาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยเฉพาะช่วงนี้นี่เข้าหน้าฝนนะปลายหน้าร้อนเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วนี่ฝนก็เริ่มตกอากาศก็เย็นลงนะสบายสบายนะฝนตกฤดูสบายนะให้เรารีบขวนขวายการปฏิบัติธรรมให้ดีนะเพราะว่านั่งสมาธินี่ไม่ต้องเปิดแอร์เลยก็เย็นได้นะพออากาศสบายเนี่ยกายสบายนะเรานั่งอย่างสบายๆผ่อนคลายนะใจปลอดกังวลนี่กายสบายใจสบายเดี๋ยวก็ง่ายนิดเดียวนะเดี๋ยวใจจะค่อยๆตะล่อมกลับเข้ามาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างง่ายๆเลยนะนี่แล้วเมื่อใจใสใจสบายนะทำอะไรก็สำเร็จใจหยุดที่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายๆนี่มันก็เริ่มจากร่างกายของเรานี่แหละที่เป็นฐานของใจนะคือกายมันต้องสบายๆก่อนนะผ่อนคลายเนี่ยอย่าไปนั่งแบบเครียดๆลุ้นๆเร่งๆจะเอาให้ได้นะมันต้องสบายๆผ่อนคลายปล่อยวางนะแล้วเดี๋ยวใจจะค่อยๆกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เองนะจ๊ะถ้ากายยังไม่ค่อยสบายใจยังไม่ค่อยสบายนะก็มีเคล็ดลับนะมีสูตรลับคือถ้าเราอยากให้กายสบายใจสบายนะก็มาเติมบุญที่แหล่งแห่งบุญที่เรียกว่าที่สว่างที่สุดเลยนั่นก็คือที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นั่นเองนะนี่ถ้าเราอยู่แถวนี้บ้านอยู่ไม่ไกลมากจากวัดนะถ้ามาบูชาเจดีย์ได้ทุกวันนี่จะดีมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่มากนะเวลาเรากราบสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์หนึ่งครั้งก็เท่ากับว่าเราได้กราบพระพุทธเจ้าทั้ง1ล้านพระองค์โอ้โหนี่เป็นบุญใหญ่มากๆนะนี่แล้วเราก็มานึกทบทวนบุญทุกๆบุญเลยเนี่ยที่เราได้สั่งสมมานะตั้งแต่นั่งสมาธิกันแผ่นดินเทฐานรากตอกเสาเข็มต้นแรกนะหล่อองค์พระตั้งกี่ครั้งแล้วก็สร้างองค์พระสร้างวิหารคดสร้างลานธรรมโมดุลโอ้ต่างๆมากมายรวมไปถึงกิจกรรมที่เราได้เคยสั่งสมบุญไว้ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยเช่นมหาสังฆทาน 40,000 วัดงานเด็กดีวีสตางานบวชงานอุบาสิกาแก้วต่างๆเรามาเวียนพระทักษิณไปด้วยแล้วก็นึกทบทวนบุญที่เราเคยสั่งสมมาด้วยนี่นี่จากใจที่มันกังวลในเรื่องร้อนๆทางโลกของเราเนี่ยที่เราทำงานตรากตรำต้องวิ่งต้องเต้นต้องลำบากฝ่าฟันสู้ทนดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์แล้วก็เอาทรัพย์มาหล่อเลี้ยงชีวิตจะเหลือทำบุญก็เล็กน้อยเหลือเกินแล้วก็มีแต่ความทุกข์ได้ใจที่มันร้อนๆกลับมานี่เรามาที่เจดีย์เนี่ยมานึกถึงบุญนะให้เรื่องร้อนๆมันหลุดออกไปจากใจแล้วก็เอาเรื่องเย็นๆนี่มาใส่ไว้ในใจนะนี่เรามาสามารถมาเวียนพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยทำใจให้ไซเนี่ยทำใจให้สบายนะมาแล้วก็อย่ามาคนเดียวนะเอาบุคคลอันเป็นที่รักของเรามาด้วยคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานเพื่อนทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะชวนเด็กๆหรือคนข้างบ้านหรือคนที่ยังไม่รู้จักวัดแต่ก็ไม่ได้แอนตี้วัดอะไรให้มาสั่งสมบุญด้วยนะเป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรสร้างเครือข่ายคนดีให้มากยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะเราเกิดมา

0: สร้างบารมีนะเกิดมาสร้างบุญเราจะต้องไม่ยอมขาดบุญเลยไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีเราก็ต้องสร้างบารมีถ้าเราไม่สร้างบารมีเราก็ต้องไปซ่อมบารมีเพราะบารมีของเราไม่พอก็ต้องไปซ่อมซึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ดังนั้นอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ให้ทุกวินาทีเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเวลาเรารวยจะได้รวยทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเราก็รวยสวนกระแสเพราะเราสร้างบารมีสร้างบุญทุกสถานการณ์เราจึงไม่เจอเหมือนกับที่คนอื่นเขาเจอกันเราสร้างบุญโดยไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์เพราะทุกสถานการณ์เรายังต้องหายใจเราหายใจทุกสถานการณ์การสร้างบารมีก็ต้องประดุจลมหายใจเพราะถ้าหากว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเราเลิกหายใจเราก็ต้องตายหรือเราจะคอยให้สถานการณ์ดีแล้วเราค่อยหายใจก็ไม่ได้ลมหายใจของการสร้างบารมีก็เช่นเดียวกับลมหายใจเข้าออกของเราชีวิตจะดำรงอยู่ได้ด้วยการหายใจชีวิตของการสร้างบารมีจะดำรงอยู่ได้ด้วยการสร้างบารมีสร้างบารมีต้องสร้างตลอดไม่มีเว้นวรรคนี่ทบทวนโอวาทนะเมื่อวันที่12กรกฎาคม2564นะจ๊ะเราเกิดมาสร้างบารมีนะก็ต้องสร้างบารมีให้เต็มที่แล้วพอสร้างบารมีเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องหมั่นนำใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือให้ใจของเรานั้นคุ้นเคยเกาะเกี่ยวในบุญกุศลปลื้มปิติใจในบุญที่เราได้สั่งสมมาคือให้ใจชุ่มชื่นอยู่ในบุญเหมือนประดุจว่าเราเพิ่งจะสั่งสมบุญนั้นเสร็จหมาดๆแบบนี้นะนึกให้เราปลื้มปิติในบุญอยู่ตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังวิดีโอของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะที่ท่านบอกให้เราว่าให้หมั่นนึกถึงบุญอยู่บ่อยๆนะวิดีโอที่หนึ่งจ้ะ
1: ทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มเวลาที่เราทำบุญจ้ะจ้ะทำใจสายๆใจสบายๆแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำใช่ไหมจ้ะที่เราเต็มใจทำสมัครใจทำนี่เนาะคือใจทั้งดวงเนี่ยมีแต่เราอยากจะให้อยากจะทำทานอยากจะสร้างบารมีตั้งแต่ตอนที่ใจใสเนาะตอนใจใสใจสบายความปลื้มก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆที่จริงเราก็มีความปลื้มกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเราจึงมีความรู้สึกเหมือนเรานึกไม่ออกเพราะนั้นหลังจากทำแล้วก็ต้องมาทบทวนบ่อยๆนะจ๊ะต้องทบทวนณจุดที่สบายต้องอย่างนี้นะที่สบายกายสบายใจเดี๋ยวความปลื้มจะค่อยๆขยายจากใจของเราสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อกายของเราโอ้นี่ขนคิงลุกนะเนาะกายเบาใจเบาตัวลอยลอยตัวหอยหอยเดี๋ยวแสงสว่างก็เกิดยิ่งปลื้มหนักขึ้นอีกแสงสว่างเกิดดวงเกิดองค์พระเกิดเห็นภาพไปกันใหญ่เลยนี่เนาะนี่จ้ะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มจ้ะแล้วทบทวนไปบ่อยถูกต้องมากจ้ะ
0: สาธุสาธุนะเราจะปลื้มในบุญได้เราก็ต้องสั่งสมบุญก่อนนะทำบุญแล้วแล้วก็หมั่นนึกทบทวนบุญอยู่บ่อยๆให้คุ้นเคยติดเป็นนิสัยนะจ๊ะนี่ถ้าเราอยากจะทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะเราก็ทำในช่วงก่อนจะนอนก็ได้นะหลับก็หลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญตื่นก็ตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญนะเราอาจจะมีวิดีโอทบทวนบุญนะเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้หรือวิดีโออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องบุญที่เราได้สั่งสมมาในวันนั้นหรือวันก่อนหรือปีก่อนๆที่เรานึกทีไรก็ปลื้มปิติใจทุกทีนะเราเอามาเปิดดูทบทวนบุญเนี้ยก่อนนอนนะให้ใจเราชุ่มปิติอยู่ในบุญนะว่าคืนนี้ดูวิดีโอนี้คืนพรุ่งนี้ดูอีกวิดีโอนึงนะผัดไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะดูบ่อย

บ่อยจนเราคุ้นเคยนะนึกถึงบุญบ่อยๆนะเพราะว่าในช่วงวิกฤตของชีวิตนะช่วงที่เราใกล้จะละโลกนี่แหละเราก็ต้องนึกถึงบุญให้ได้นะซึ่งจะเป็นศึกชิงภพที่จะพาเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือถ้าเรานึกไม่ออกนะเราใจเศร้าหมองก็ไปสู่อบายภูมิเนี่ยมันเป็นช่วงศึกชิงภพดังนั้นเราต้องนึกถึงบุญใหญ่ๆก่อนที่เรานึกแล้วปลื้มมากๆเลยนะเช่นสังฆทาน 40,000 วัดอย่างนี้นึกทีเดียวโอ้โหทําบุญสังฆทานทั่วทั้งประเทศเคยถวายมาทีนึง 40,000 กว่าวัด 40,000 กว่ารูปอย่างนี้บุญจะได้ทับทวีเร็วๆนะคือนึกถึงบุญใหญ่ๆก่อนพอบุญใหญ่ๆได้ช่องนะใจเริ่มผ่องใสแล้วแสงสว่างเริ่มมานะเดี๋ยวบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางที่เราเคยสั่งสมบุญอย่างมากมายทีเดียวแล้วเราบางทีก็อาจจะลืมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆตามมาไหลมาเป็นสายทีเดียวแล้วใจเราจะปลื้มปิติผ่องใสจ้ะยิ่งปลื้มบุญยิ่งทับทวีนะเราปลื้มปิติใจมากเท่าใดบุญยิ่งทับทวีมากเท่านั้นยิ่งทับทวีมากเท่าใดความสุขและความสำเร็จก็จะยิ่งมาถึงเราได้เร็วมากเท่านั้นนี่หลวงพ่อได้ให้ไว้เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2550นะจ๊ะก็หมั่นทำบุญแล้วก็หมั่นนึกถึงบุญอยู่บ่อยๆนะจ๊ะแล้วก็บุญที่จะถึงนี่ในช่วงนี้นะจ๊ะก็คือวันวิสาขบูชานี่เองนะจ๊ะวันวิสาขบูชาอีก7วันนะก็จะถึงแล้วอาทิตย์หน้านี่เองนะจ๊ะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะก็เคยมีโอวาทของหลวงพ่อให้ไว้นะจ๊ะว่าก่อนงานบุญใหญ่แล้วก็หลังงานบุญใหญ่7วันนะพระนิพพานจะเชื่อมกระแสบุญกับศูนย์กลางกายของทุกคนถ้าเรารักษาใจให้ใสๆไม่ขุ่นมัวกับสิ่งรอบข้างใดๆเราจะได้บุญเต็มเปี่ยมไม่ตกหล่นเลยนี่ท่านได้เคยให้โอวาทเอาไว้นะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วง7วันก่อนถึงวันงานบุญวิสาขบูชานะแล้วก็ให้ต่อไปถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนเลยเพราะอาทิตย์ถัดไปอีก7วันก็จะเป็นวันบูชาข้าวพระซึ่งก็เป็นวันบุญใหญ่อีกนะจ๊ะนี่เพราะฉะนั้นก่อนงานบุญใหญ่7วันหลังงานบุญใหญ่7วันจนต่อเนื่องไปเลยเนี่ยให้ใจเราอยู่ในบุญตลอดเลยนะจ๊ะซึ่งกิจกรรมวันวิสาขบูชานะในช่วงสายนี่เราก็จะมีการนั่งสมาธิแล้วก็ถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะช่วงบ่ายเราก็จะมาร่วมอุปสมบทอุทิศชีวิตอุบาสก11ท่านแล้วก็อุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรปริยัติอีก8รูปนะจ๊ะโอ้โหซึ่งแต่ละท่านทั้งอุบาสกแล้วก็สามเณรนะเป็นผู้ที่มีบารมีที่สั่งสมไว้ดีแล้วอย่างมากๆทีเดียวนะจ๊ะอุบาสกแต่ละท่านนี่ล้วนอุทิศชีวิตนะสละความสุขทางโลกมารับบุญเป็นอุบาสกนี่30ปีบ้าง40กว่าปีบ้างอ่ะจ๊ะซึ่งถ้าจะให้เราไปทำแบบอุบาสกนั้นเราก็คงจะทำไม่ได้ถูกไหมแต่เราก็มีวิธีที่จะได้บุญกับอุบาสกด้วยในทุกๆบุญที่อุบาสกเหล่านั้นได้สั่งสมมานั่นก็คือการมาอนุโมทนาบุญอุปสมบทอุทิศชีวิตของอุบาสกทั้ง11รูปนี่เพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชานี่มาอนุโมทนากับผู้มีบุญจะบวชอุทิศชีวิตนะจ๊ะแล้วก็สามเณรปริยันก็เช่นเดียวกันนะแต่ละรูปนี่โอ้โหมาบวชกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะ7ขวบบ้าง10ขวบบ้างโอ้โหเรียกว่าเกิดมาพร้อมจะบวชเลยนะแล้วก็เรียนจบปริยัติธรรมนะ3ประโยคบ้าง6ประโยค9ประโยคบ้างนะแต่ละรูปมีบารมีแก่กล้าที่ได้สั่งสมมาข้ามชาติอธิษฐานจิตมาอย่างดีให้ได้ออกบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะซึ่งเราจะไปทำแบบสามเณรอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกนะแต่ว่าเรามีโอกาสได้บุญกับสามเณรด้วยทุกๆบุญเลยที่สามเณรเหล่านั้นได้สั่งสมมาก็ด้วยการมาร่วมงานอุปสมบทอุทิศชีวิตนั่นเองมาร่วมอนุโมทนาบุญกับสามเณรนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชานี้ก็มาเอาบุญกันนะจ๊ะแล้วก็ในภาคเย็นเราก็จะมีการจุดประทีปแปลอักษรถวายเป็นพุทธบูชานะณนะมหารัตนวิหารคตในภาคค่ำก็จะมีการสวดธรรมจักรฉลองชัยชิตังเมครบ 8,415 ล้านจบนะจ๊ะโอ้โหสวดกันมา 8,000 กว่าร้อยล้านจบแล้วนะจ๊ะก็มาเอาบุญในวันวิสาขบูชากันนะจ๊ะวิสาขบูชานี่ก็เป็นวันสำคัญอย่างมากๆนะจ๊ะของชาวพุทธเนาะซึ่งเป็นวันประสูติวันตรัสรู้

วันปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะจ๊ะเพราะว่าตลอดเส้นทางของพระองค์นั้นนี่เป็นเส้นทางแห่งการหยุดใจไว้กลางตัววิสาขบูชานั้นเป็นวันแห่งการหยุดใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีเดียวเลยนี่ตั้งแต่ก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมจนได้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็จนวันปรินิพานนี่ล้วนเป็นวันแห่งการหยุดใจเป็นไปเพื่อความหยุดใจทั้งสิ้นเลยคำสอนทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้นำมาสอนพวกเรานะจ๊ะก็มาจากการหยุดใจของพระองค์ทั้งสิ้นบุคคลที่หยุดใจได้ก่อนได้คนแรกในยุคของเราก็คือพระ

หยุดนิ่งทั้งสิ้นเลยนี่ตั้งแต่ชาติแรกนะที่พระองค์ทรงปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ง่ายมากในครั้งหนึ่งในสมัยที่พระโพธิสัตว์นั้นยังเป็นชายหนุ่มเป็นมานพหนุ่มผู้เข็นใจนะยากจนเป็นอย่างมากแต่ก็มีความกตัญญูนะเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยความขยันขันแข็งในเวลาต่อมาบิดาก็ได้เสียชีวิตลงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามานพหนุ่มนั้นก็ดูแลมารดามาเป็นอย่างดีทีเดียวแต่ทว่าเขานั้นทำงานหนักอย่างลำบากตากตำเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดก็ตามเงินทองที่หาได้นั้นก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพของสองชีวิตได้เลยโอ้ทำงานมากมายนะแต่ไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงดูมารดาได้วันหนึ่งมานพหนุ่มท่านนั้นก็เห็นเรือสำเภาที่ท่าน้ำก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเรานั้นยังเป็นหนุ่มยังมีเรี่ยวแรงกำลังอยู่เราควรไปสมัครงานกับนายเรือดีกว่าคงจะมีรายได้ดีแล้วเรานำรายได้นั้นมาเลี้ยงดูบิดามารดาเลี้ยงดูมารดาของเราดีกว่าดังนั้นแล้วก็เลยเข้าไปสมัครงานนะกับนายเรือนายเรือก็เห็นความตั้งใจนะยังหนุ่มยังแน่นตั้งใจทำงานอย่างดีก็เลยรับไว้ด้วยความไม่รังเกียจเลยวันรุ่งขึ้นนะวันเริ่มงานมานพหนุ่มผู้มีความกตัญญูนะก็พามารดามาด้วยเพราะว่ามารดานั้นขอร้องนะว่าถ้าลูกไปที่ไหนแม่ก็ขอไปด้วยละกันไม่สามารถแยกจากกันได้ทำให้มานพหนุ่มต้องพามารดามาด้วยนะก็เลยขอร้องนายเรือว่าขอเอามารดาติดไปกับเรือด้วยนายเรือก็เห็นความกตัญญูนะด้วยความตั้งใจก็เลยอนุญาตให้นำมารดานั้นขึ้นเรือไปด้วยนะพอเรือสำเภาก็ออกจากท่าไปสู่มหาสมุทรใหญ่นะออกไปได้ประมาณ7วันก็เกิดคลื่นลมแรงเรือสำเภานั้นก็เจอกับพายุใหญ่ที่เกินกำลังที่จะรับได้ในขณะนั้นนั่นเองเรือก็ได้แตกเพราะว่ากำลังของพายุนะก็กำลังจะอับปางลงน้ำเข้าทะลักมาในเรือนะบรรดาลูกเรือแล้วก็นายเรือสำเภาก็ต่างกระจัดกระจายลงน้ำสิ้นชีวิตกันไปอย่างมากมายทีเดียวฝ่ายมานพหนุ่มก็ตั้งสตินะอุ้มมารดาขึ้นบ่าปีนขึ้นไปบนเสากระโดงของเรือแล้วก็กระโดดลงจากเรือนะด้วยกำลังของบุรุษสุดแรงเกิดเลยกระโดดไปได้ถึง 2,000 วาไปอยู่กลางทะเลแล้วก็แหวกว่ายฝ่าคลื่นลมแรงบ่าแบกมารดาตลอด7วัน7คืนด้วยความคิดว่าจะนำมารดาให้รอดชีวิตให้ได้จะเอาแม่ให้รอดให้ได้ว่ายน้ำตลอด7วัน7คืนคลื่นลมก็แรงนะฝ่ายเท้ามหาพรหมสุทธาวาสผู้เป็นอนาคามีนะได้เห็นมานพหนุ่มผู้เข็นใจกำลังพยายามแหวกว่ายพามารดาให้รอดชีวิตจากคลื่นลมแรงโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยเลยเป็นผู้มีอัธยาศัยใหญ่มีวิริยะอุตสาหะมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่มีน้ำใจที่กว้างขวางสามารถปรารถนาพุทธภูมิได้พรหมก็เลยบันดาลนะดลใจให้มานพหนุ่มนั้นนึกถึงปณิธานแล้วก็ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาพุทธภูมิเลยฝ่ายมานพหนุ่มผู้แบกมารดาอยู่นะฝ่าคลื่นลมจนเหน็ดเหนื่อยหมดแรงในช่วงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตกำลังจะจมน้ำอยู่แล้วเนี่ยเหนื่อยมากเลยด้วยอัธยาศัยความเพียรและความอุตสาหะใหญ่บวกกับอนุภาพของพรหมนะทำให้มานพหนุ่มเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าตัวเราสิ้นชีวิตลงไปในท้องมหาสมุทรใหญ่พร้อมกับมารดาในขณะนี้ขอกุศลที่เราแบกมารดาว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเหน็ดเหนื่อยหนักหนานี้จงเป็นปัจจัยให้เราได้บรรลุพระโพธิญาณด้วยเถิดขอให้เรานำสัตว์ที่เวียนว่ายในวัฏสงสารให้ข้ามพ้นสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานด้วยเถิดเมื่อใดที่เราเปลื้องตนออกจากวัฏสงสารได้แล้วเราจะนำสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏสงสารไปด้วยโอ้นี่คือปณิธานนะที่มานพหนุ่มได้ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลนะทันใดนั้นเองความอัศจรรย์ก็พลันบังเกิดขึ้นทีเดียวนะเรี่ยวแรงกำลังที่กำลังจะหมดอยู่แล้วนะ
ลมหายใจสุดท้าย

ของชีวิตแล้วเนี่ยเรี่ยวแรงก็กลับพลันมีกำลังขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหไม่รู้กำลังมาจากไหนนะสามารถว่ายน้ำต่อได้อีกไม่รู้จากเหน็ดจากเหนื่อยเลยนะว่ายน้ำจนในที่สุดมานพหนุ่มก็สามารถพามารดาขึ้นสู่ฝั่งได้โอ้แล้วก็ทำหน้าที่เลี้ยงนูบานดาจนหมดอายุไขละโลกไปก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี่เป็นชาติแรกที่พระโพธิสัตว์นะตั้งมโนปณิธานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเป็นพระบรมครูนะแล้วก็ตั้งความปรารถนานี่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรนะโอ้โหลำพังแค่ตัวเราเองยังเอาตัวไม่รอดบนบ่าก็มีมารดาอีกนะแล้วก็คลื่นลมแรงจะเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้วนะแต่ว่ามานพหนุ่มนั้นกลับคิดถึงตนเองแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายว่าถ้าเราสามารถพ้นทุกข์ได้เราจะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์กับเราไปด้วยได้โอ้นี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะในท่ามกลางวิกฤตของชีวิตคิดที่จะเป็นบรมครูนะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาทางสายกลางเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาความใจหยุดซึ่งเป็นหนทางของการดับทุกข์นะหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็เริ่มสั่งสมบารมีอย่างเต็มที่ทีเดียวอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะเพื่อต้องการจะออกจากความทุกข์หรือวัฏฏะสงสารที่คอยกักขังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้เลยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคือต้องหาว่าทำไมเราจึงทุกข์อะไรเป็นสาเหตุของความทุกข์ซึ่งพระองค์ก็ไม่รู้หนทางเลยว่าจะหาคำตอบได้อย่างไรแต่พระองค์ก็ทรงมุ่งแสวงหาคำตอบอย่างยาวนานด้วยการสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งทานบารมีศีลบารมีนี่ไล่เรื่อยไปเลยจนบารมี30ทัศน์นะจ๊ะในระดับที่ยอมสละอวัยวะเลือดเนื้อหรือแม้กระทั่งชีวิตก็ตามซึ่งการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นพระองค์ก็อุปมาว่าบุคคลใดก็ตามที่สามารถว่ายน้ำข้ามทะเลเพลิงที่เต็มด้วยฐานเพลิงร้อนๆความยาวตลอดสุดขอบจักรวาลจากขอบจักรวาลด้านหนึ่งไปสู่ขอบจักรวาลอีกด้านหนึ่งได้โดยไม่แสดงอาการสะพั่นหวั่นกลัวเลยบุคคลนั้นสมควรเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่คืออุปมานะจ๊ะแล้วท่านก็ได้สร้างบารมีทั้งทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยทั้ง10ทัศ20ทัศ30ทัศจนบารมีเต็มเปี่ยมโอ้ซึ่งใช้เวลายาวนานมากๆนะ20อสงไขยบ้าง40อสงไขย80อสงไขยบ้างก็แล้วแต่อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์นะจ๊ะแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เรา20อสงไขยกับเศษแสนมหากัปนะที่บำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดโอ้โหควักลูกในตาบ้างตัดศีรษะบ้างสละเลือดในหัวไทยหัตไทยบ้างอาจารย์ก็เพื่อต้องการทำให้ใจหยุดนิ่งนี่เองสั่งสมบารมีมาทั้งหมดนะก็เพื่อความใจหยุดที่เราสร้างบุญสร้างบารมีมาก็เพื่อให้เราใจหยุดนิ่งอาจารย์จนบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นเต็มเปี่ยมในชาติสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะมาตรัสรู้ก็ได้ไปบังเกิดเป็นท้าวสันตดุสิตในช่วงเวลานั้นหมู่เทวดาหมื่นจักรวาลมหาพรหมทั้งหลายก็ลงมานะต่างมาประชุมพร้อมกันที่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็พร้อมใจกันอัญเชิญเท้าสันตดุสิตให้มาจุติบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดสั่งสอนสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ต่อไปและในชาติสุดท้ายนี่เมื่อพระองค์มาบังเกิดในโลกมนุษย์ก็ได้บังเกิดในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาเนี่ยซึ่งตอนอยู่ในครรภ์นี่ก็มาอยู่ในท่านั่งสมาธิคูบัลลังก์เลยโหอยู่ในครรภ์นะนั่งสมาธิมาเลยนะโดยอยู่ในครรภ์นั้นพระโพธิสัตว์ไม่ได้รู้สึกว่าคับแคบเลยและก็ไม่ได้ทำความลำบากให้กับพระราชมารดาเหมือนทารกทั่วไปเลยพระราชมารดายังคงมีพระวรกายอันเบาสบายเหมือนไม่ได้ตั้งครรภ์เลยและในตลอดที่ตั้งครรภ์นั้นก็ยังสามารถมองเห็นพระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิอยู่ในครรภ์อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์อีกด้วยนี่คือแม่นะเห็นลูกอยู่ในท้องกำลังนั่งสมาธินะตลอด10เดือนตั้งครรภ์10เดือนนะจ๊ะและเมื่อครรภ์

แก่เต็มที่ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ณสวนลุมพินีนะพระราชมารดาก็ได้ทรงให้ประสูติพระโพธิสัตว์ออกมาจากพระครรภ์นั่นเองเมื่อออกจากครรภ์แล้วด้วยบุญบารมีของพระองค์นะมาทารกทั่วไปเนี่ยก็จะมีสิ่งปฏิกูลติดมาด้วยแต่บารมีของพระโพธิสัตว์นั้นไม่มีสิ่งปฏิกูลใดๆแปดเปื้อนพระวรกายของพระองค์เลยและยังมีเทวดามหาพรหมนะเอาตะข่ายทองคำมารองรับการประสูติของพระองค์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยมนุษย์ก็รับต่อไปเมื่อพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายได้วางพระโพธิสัตว์ลงพระโพธิสัตว์ก็ประทับยืนขึ้นแล้วก็ทอดพระเนตรดูในทิศต่างๆทิศน้อยทิศใหญ่ตลอด10ทิศก็เห็นว่าไม่มีผู้ใดเลยที่จะมีบารมีเสมอเหมือนพระองค์ได้ก็เลยหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็เดินตลอด7ก้าวตลอด7ก้าวนั้นก็มีดอกบัวแก้วมารองรับที่ฝ่าเท้าของพระโพธิสัตว์นะแล้วพระโพธิสัตว์ก็เปล่งอัสสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศของโลกเราเป็นใหญ่ในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้การเกิดอีกไม่ได้มีแล้วคือเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วนะจ๊ะนี่แค่การประสูตินะก็อัศจรรย์แล้วขนาดอยู่ในครรภ์นั่งสมาธิมาเลยนะและออกจากครรภ์แล้วนี่ยังประกาศอีกว่าเราจะเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็คือไม่มีใครมีบารมีเสมอกับพระองค์แล้วประกาศไปเลยนะเราเป็นเอกในโลกเราเป็นใหญ่ที่สุดในโลกนะซึ่งพระองค์ก็ได้ใช้ชีวิตเจริญเติบโตเรื่อยมานะในขณะที่พระราชกุมารอายุได้7ปีในพิธีแลกนาขวัญที่ต้นว่าต้นหนึ่งนะซึ่งมีใบหนาทึบทีเดียวให้ร่มเงาร่มเย็นนะพระโพธิสัตว์ก็ได้ประทับพักอยู่ที่ใต้ต้นว่านั้นพี่เลี้ยงนางนมก็พากันหนีไปนะไปดูพิธีแลกนาขวัญพระโพธิสัตว์เห็นบรรยากาศสบายสบายนะไม่มีคนเลยเงียบสงบก็เลยลุกขึ้นมานั่งสมาธินะทำปฐมฌานปฐมฌานนะจ๊ะให้บังเกิดขึ้นปฏิหาริย์ก็บังเกิดขึ้นเลยนะเงาของต้นว่านั้นก็ไม่เคลื่อนคล้อยไปเลยแม้เวลาจะเคลื่อนไปตะวันบ่ายแล้วก็ตามแต่ว่าเงาของต้นว่านั้นก็ยังคงตั้งตรงอยู่ตรงนั้นพระราชบิดาหรือพระราชานะพอทราบเหตุปฏิหาริย์ก็เลยรีบมาดูเลยโอ้เห็นพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่นะพระราชบิดาถึงกับศรัทธาแล้วก็ยกมือไหว้พระราชกุมารเลยตลอดช่วงชีวิตในปฐมวัยของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณอย่างมากมายในปราสาท3ฤดูนะพระราชบิดาก็วางทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างรัดกุมเพื่อต้องการจะไม่ให้พระราชกุมารนั้นออกบวชได้แต่ด้วยบุญกุศลในตัวกระตุ้นเตือนนะทำให้พระองค์ได้พบกับเทวทูตทั้ง4ทั้งคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะนะทรงเห็นว่าโอ้ชีวิตนักบวชนี้มันช่างแตกต่างแล้วก็ดูสงบร่มเย็นเหลือเกินนะเป็นชีวิตที่ไม่เหมือนคนทั่วไปเลยทรงคิดว่าถ้าเราได้ออกบวชเราจะต้องทำความทุกข์ให้หมดไปอย่างแน่นอนจะต้องพ้นทุกข์ได้แน่นอนถ้าเราได้ออกบวชบารมีที่สั่งสมมา20อสงไขยนั้นกระตุ้นเตือนคิดอยากจะบวชคิดอยากจะบวชอยู่นั่นจนในที่สุดก็ได้ออกบวชสมปรารถนานะแล้วก็เริ่มต้นแสวงหาหนทางพ้นทุกข์แต่จุดเริ่มต้นของการออกบวชนั้นก็ไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลาบนะการเริ่มต้นของพระพุทธองค์นั้นก็เริ่มจากการทรมานพระวรกายโอ้บำเพ็ญทุกกละกิริยาอย่างอุกฤษทีเดียวเพราะว่าได้เห็นแบบอย่างแล้วก็คิดเอาเองด้วยนะจ๊ะว่าเรานี่ก็เสวยกามสุขอย่างมากมายทีเดียวเลยแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราทำให้ร่างกายเป็นทุกข์นี่แหละจะได้มีโอกาสพ้นทุกข์ได้บ้างนะก็คือเห็นตัวอย่างด้วยแล้วก็คิดเองด้วยนะจ๊ะก็เลยเริ่มบำเพ็ญทุกขละกิริยาตั้งแต่อดภักขยาหารนะให้น้อยลงน้อยลงตามลำดับจนเหลือ1มื้อเท่ากับเมล็ดถั่วโอ้โหเรียกว่าทานน้อยมากๆอาจารย์กินข้าวเท่ากับมือละเมล็ดถั่วนี่เสวยของโสโครกเช่นเสวยมูลของลูกโคหรือเสวยมูลของพระองค์เองโอ้โหหรือว่าเอาของโสโครกนั้นมาทาตามตัวเช่นขี้เถ้าแล้วก็ไม่อาบน้ำเลยเป็นเวลาหลายปีทีเดียว

0: จนสิ่งโสโครกนั้นเกาะติดที่ร่างกายเป็นแผ่นๆโอ้โหต่อให้เป็นโรคผิวหนังนะคันก็ไม่เกานะเรียกว่าทรมานร่างกายแบบขั้นสุดทีเดียวกั้นลมหายใจโดยใช้ลิ้นนั้นดันเพดานจนหูอื้อหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมอยู่หลายครั้งทีเดียวโอ้ที่พระโพธิสัตว์ต้องมาทรมานร่างกายแบบนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากวิบากกรรมนะจ๊ะในชาติก่อนที่เคยเกิดเป็นโชติปาระนะมีเพื่อนชื่อคติกาละเป็นช่างปั้นหม้อพยายามชักชวนให้ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะอยู่หลายครั้งทีเดียวแต่ก็ได้รับการปฏิเสธด้วยถ้อยคำประมาณเหน็บๆนะว่าอย่าเลยเพื่อนจะไปมีประโยชน์อะไรกับการเข้าเฝ้าสมณะโล้นนั้นการตรัสรู้ธรรมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งโอ้ด้วยการพูดคำพูดเพียงเท่านี้หรือว่าจะไปมีประโยชน์อะไรการตรัสรู้ธรรมนั้นทำได้ยากอยู่แล้วด้วยเหตุนี้เองนี่จึงทำให้พระโพธิสัตว์ต้องมาบำเพ็ญทุกขละกิริยาถึง6ปีทีเดียวโอ้และเนื่องจากการบำเพ็ญทุกขละกิริยา6ปีทำให้ร่างกายของพระองค์นั้นไม่แข็งแรงนะก็จะป่วยเป็นโรคปวดหลังในยามที่พระองค์พระชนมายุมากขึ้นแล้วนะจ๊ะและก็พระพุทธองค์เนี่ยตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยนะว่าจะมีอายุ100ปีองค์นั้นก็พยากรณ์100ปี100ปีนะแต่พอเอาเข้าจริงๆพระองค์มีอายุเพียงแค่80ปีเท่านั้นเองเพราะว่าร่างกายของพระองค์ที่ต้องทรมานพระวรกายเนี่ยทำให้สังขารนั้นทรุดโทรมจากอายุ100ปีก็เลยเหลือแค่80ปีเท่านั้นเองนี่เป็นแค่วิบากกรรมเล็กน้อยจากการกล่าวจ้วงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองหลังจากที่พระองค์นั้นทำความเพียรอย่างหนักทีเดียวบำเพ็ญทุกขละกิริยาอย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วพระองค์ก็เลยคิดว่าถึงแม้เราจะบำเพ็ญเพียรขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมอันประเสริฐเลยที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์โดยทั่วไปเลยจึงคิดว่าโอ้นี่ไม่น่าใช่หนทางแห่งการตรัสรู้แล้วในขณะนั้นเองท้าวสักกะนะท้าวสักกะก็ล่วงรู้ถึงความคิดของพระองค์พอดีเลยก็เลยเสด็จมาแล้วก็เอาพินมาด้วยนะเอาพินที่มีอยู่3สายแล้วก็มาเล่นพินให้พระโพธิสัตว์ฟังนะสายแรกตึงเกินไปดีดไปก็ขาดสายที่2หย่อนเกินไปดีดไปเสียงก็ไม่ไพเราะสายที่3ตึงกำลังดีไม่ตึงไม่หย่อนนะดีดปุ๊บเสียงก้องกังวานไพเราะโอ้โหพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นพิจารณาเห็นเลยว่าหนทางสายกลางที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเป็นหนทางไปสู่พระโพธิญาณอย่างแน่นอนนี่คือในอรรถกถานะจ๊ะส่วนว่าอัตถกโถนั้นจะว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังอัตถกโถกันเลยนะจ๊ะวิดีโอที่3นะ
1: ดีจังนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อสังเกตว่าบารมีขนาดของพระองค์ท่านพระมหาบุรุษเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยสั่งสมกันมาตลอดเวลา20ประสงค์ไขแสนมากับแสนมหากับจะต้องมาให้พอถึงหนทางตอนจังหวะที่สำคัญจะได้หัวเรียวก็ต่อที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณจะตั้งมาให้เทวดามาชี้นำเลยกันนี้เมื่อท่านเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทำไมทรงคิดเองไม่ได้เหรอเพราะว่าอัตถกถาจารย์ว่าพระอินทร์มาอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นอัตถกถาก็ขอแจมนิดหน่อยแล้วก็ให้ยึดหลักของอัตถกถาจารย์เป็นหลักนะจ๊ะหรือเราจะฟังพรุ่งนี้กันดีวันนี้เหรออัตถกถาเขาบอกไม่จริงไม่ได้มีพระอินทร์นำมาดีดพินในพระมหาบุรุษได้ยินเพื่อเตือนพระพุทธองค์มาปฏิบัติทางสายกลางแต่ว่าเสียงพินมีจริงเสียงพินที่พระมหาบุรุษได้ยินนั้นมีจริงๆแต่กลับเป็นเสียงพินของคนเลี้ยงสัตว์ที่นำสัตว์ของตนมาเลี้ยงอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นแล้วก็นำพินนั้นมาตั้งสายขึงแล้วก็ปึ้งขาดตึงไปหย่อนก็ดุยๆดังตุยๆอย่างเงี้ย

0: ายหนึ่งดังพอดีนี่จึงเกิดเสียงสูงเสียงต่ำดังออกมาเนี่ยพระองค์ก็ได้ยินเสียงปิ่นของเด็กชาวบ้านที่มาเลี้ยงสัตว์แล้วก็ดีกว่าอยู่ว่างๆเอาเสือพินมาด้วยเนี่ยปล่อยให้สัตว์ทำมาหากินของมันไปแล้วก็ดีดเป็นเล่นให้สบายใจเหมือนดีดตะแหน่งอย่างนี้แหละอย่างนี้ไงจะได้ตามทันแล้วก็ด้วยบุญญาบารมีของพระมหาบุรุษเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ก็สามารถรู้ได้โดยพระองค์เองในการที่จะปฏิบัติพระองค์ต่อไปอย่างไรไม่ต้องอาศัยเทวดาหรือพรหมองค์ใดมาคอยแนะนำทางการตรัสรู้ธรรมของท่านเพราะถ้ามีเทวดามาดีดพินบอกหนทางสายกลางแก่พระมหาบุรุษก็แสดงว่าเทวดาองค์นั้นตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วถ้าตรัสรู้แล้วเป็นเทวดาไม่ได้มันแย้งกันมันค้านกันนี่ไงแสดงว่าเทวดาองค์นั้นคงรู้เห็นธรรมแล้วจึงนำมาบอกพระมหาบุรุษซึ่งไม่อาจจะเป็นจริงได้เลยเพราะตัวทั้งภพสามนั้นในยุคนั้นพระมหาบุรุษเป็นผู้มีบุญญาบารมีมากกว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงนี่เมื่อ 2,500 กว่าปีนู้นในภพทั้งสามเลยไม่ใช่เฉพาะในมนุษย์เทวดานับไม่ถ้วนพรหมมากมายอรูปพรหมทั้งหลายนี่หมื่นโลกธาตุจักรวาลต่างๆบารมีไม่เท่าพระองค์ณช่วงนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะศึกษาสอนตัวเองได้นี่นะจ๊ะส่วนที่มีแจมๆเข้ามาในอัตถกถาจารย์เนี่ยว่าได้ยินว่ามีเทวดาหรือพรหมมาคอยให้นิมิตต่างๆนานาแก่พระมหาบุรุษนั้นมาเป็นยุคหลังๆซึ่งเป็นความเชื่ออื่นเทวนิยมแจมเข้ามาเทวยานสอดแทรกเข้ามากลมแล้วก็จะได้กลืนได้นี่ไงกลมกลืนมาอย่างนี้ไงแจมแจมมีคำว่าสัมมาเนมังมีคำว่าสงฆ์มั่งมีคำว่าสังฆราชมั่งนับถือเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้อย่างนี้มีพระป่ามั่งอีกหน่อยคงมีกฐินเนี่ยไปกันใหญ่เนี่ยพยายามสอดแทรกความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเทวนิยมเข้ามาเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเทพเจ้าเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นหรือพรหมเหล่านั้นอยู่เหนือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่แทรกเข้ามานี่นะจ๊ะนี่อัตถกถาว่าเขาบอกอย่างนี้นะจ๊ะแต่ให้ยึดหลักอัตถกถาอาจารย์เป็นหลัก
1: สาธุโอ้ก็เป็นทัศนคติหนึ่งที่คุณครูแม่ใหญ่ได้เล่าไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะจ๊ะนี่พระโพธิสัตว์ก็ได้ยินเสียงพิณเนาะแล้วด้วยบารมีของพระองค์ก็คิดได้ว่าหนทางสายกลางคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนี่แหละน่าจะเป็นหนทางในการตรัสรู้ธรรมอย่างแน่นอนเราควรจะไปบำเพ็ญเพียรทางจิตเหมือนตอนอายุ7ขวบที่เราได้นั่งสมาธิใต้ต้นว่านั่นแหละแล้วก็ได้บรรลุปฐมฌานด้วยตัวเราเองนี่แหละแต่ว่าคนที่มีร่างกายสูบผอมโอ้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอย่างเรานี่จะบรรลุธรรมได้ก็คงลำบากเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะบริโภคอาหารตามปกติดีกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะพระองค์ก็เริ่มบริโภคอาหารหยาบดูแลร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็เริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อให้จิตนั้นปราศจากกามแล้วก็อกุศลนะพอมีเรี่ยวแรงนะจิตใจสงัดจากอกุศลกายสบายใจสบายนะในเช้าวันขึ้น15ค่ําเดือน6นั่นเองนางสุชาดาก็ได้ถวายข้าวมทุปายาต49ก้อนนะที่นำทำมาอย่างประณีตทีเดียวนะแล้วก็ทรงสงสนานพระบรกายให้สดชื่นเสวยข้าวมทุปายาตรสเลิศนะพอครบฉันเสร็จแล้วก็ทรงเอาถาดทองนี้เดินไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลานะแล้วก็

อธิษฐานจิตลอยถาดทองคำอธิษฐานจิตว่าถ้าจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้ถาดทองนี้จงลอยทวนกระแสน้ำแต่ถ้าจะไม่สำเร็จก็ขอให้ถาดทองลอยไปตามกระแสน้ำปรากฏว่าด้วยอนุภาพของพระองค์เองถาดทองก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปเลยเป็นนิมิตหมายว่าจะได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณอย่างแน่นอนซึ่งถาดทองนั้นก็ได้ลอยทวนกระแสน้ำไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งไปถึงกลางแม่น้ำเนรัญชลาแล้วก็จมลงไปสู่นาคพิภพที่กาลนาคราชนั้นอยู่ซึ่งกาลนาคราชนอนเฝ้าถาดทองคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนอีก3พระองค์ก็คือพระกกุสันธพุทธเจ้าพระโกนาคามนะและพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะนี่พอถาดของพระเจ้าของเจ้าชายสิทธัตถะลงมากระทบกับถาดทองอีก3ถาดดังกริ๊กนะกาลนาคราชก็สะดุ้งตื่นขึ้นจากหลับนะแล้วก็ลำพึงว่าโอ้เมื่อวานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแล้วพระองค์หนึ่งวันนี้ตรัสรู้อีกพระองค์หนึ่งแล้วเหรอนี่โอ้แล้วก็ลุกขึ้นมาสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านะเป็นร้อยคาถาแล้วก็นอนหลับต่อโอ้เรียกว่านอนเฝ้าถาดทองนะหลับไปทีนึงหนึ่งพุทธันดรนะพุทธเจ้าตรัสรู้องค์หนึ่งก็ตื่นขึ้นมาสรรเสริญคุณแล้วก็หลับต่อนะซึ่งในอดีตชาติของกาลนาคราชนี้ก็เคยเป็นสัมมาเนนนะที่ดูแลอุปถากพระภิกษุเป็นร้อยรูปเลยโอ้โหสัมมาเนนมีองค์เดียวนะมีน้อยพระเป็นร้อยนะก็เลยถูกเรียกใช้อย่างเหน็ดเหนื่อยทีเดียวทำให้สัมมาเนนนั้นนอนหลับไม่เต็มอิ่มสักวันเดียวสัมมาเนนก็เลยอธิษฐานจิตว่าโอ้ขอให้เราได้นอนหลับไม่รู้ตื่นเลยอยากนอนเยอะๆนะอธิษฐานจิตไปนะปรากฏว่าละโลกไปก็ไปเกิดเป็นกาลนาคราชนะนอนมาแล้วถึง4พุทธันดรสมปรารถนาทีเดียวนะนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์หนึ่งก็ตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งสรรเสริญคุณเสร็จก็นอนต่อนะมันก็ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าความอยากนอนจะหมดไปนะจ๊ะจากนั้นพระพุทธองค์ลอยถาดทองเสร็จแล้วก็รับหญ้าจากโสธียพามนะจ๊ะปู่ย่าทำอาสนะสำหรับนั่งสมาธินะอธิษฐานจิตขอให้รัตนบัลลังก์จงบังเกิดขึ้นรัตนบัลลังก์อันเป็นแก้วนะสูง14ศอกก็เกิดขึ้นเลยนะจ๊ะแต่ว่าเกิดเฉพาะพระองค์เองนะพระองค์ก็ประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์นั้นหันพระพักไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าแม้เนื้อเลือดในสรีระจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าเรายังไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณเราจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้แล้วก็เริ่มนั่งสมาธิคูบัลลังก์นะเดินใจเข้าไปในตัวของพระองค์โอ้โหคราวนี้เทวดานะหมื่นโลกบูชาพระเจ้าดีกว่านะมาห้อมล้อมพระเจ้าเอาดอกไม้ของหอมมาประพรมนะบูชาพระโพธิสัตว์อย่างมากมายทีเดียวนะเป็นกองเชียร์นะจ๊ะคราวนี้พญามารมารที่เป็นเทวบุตรมารนะล่วงรู้ความคิดของพระโพธิสัตว์นะเกิดอาการสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นมาเลยว่าอ้าวถ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสั่งสอนสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์อ้าวแล้วใครจะตกอยู่ในอำนาจของเราล่ะโอ้โหยอมไม่ได้นะก็เลยยกทัพมาเลยยกทัพมามืดฟ้ามัวดินนะมากล่าวตู่จะเอาบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าเทวดาที่ห้อมล้อมอยู่นะตกกระจายหมดเลยนะหนีไปสุดขอบจักรวาลทอดทิ้งให้พระโพธิสัตว์นั้นอยู่ตามลำพังกับมารทั้งหลายนี่มืดฟ้ามัวดินพระพุทธองค์ก็เลยลำพึงว่าในที่นี้นี่ก็มีแต่บารมีที่เราได้สั่งสมมาเท่านั้นที่เป็นเหมือนบริวารของเราเพราะฉะนั้นเราควรทำบารมี30ทัศน์ให้เป็นยอดขุนพลเพื่อเป็นอาวุธในการประหารหมู่มารนี้ให้ได้ก็เลยนึกถึงบารมี10ทัศ20ทัศแล้วก็30ทัศที่พระองค์ได้ทรงสั่งสมมาอย่างยาวนานทีเดียวเนี่ยนึกถึงบุญบารมีเนี่ยพอนึกถึงบุญเท่านั้นเองนะทันใดนั้นน้ำซึ่งเกิดจากอนุภาพมหาทานบารมีของพระองค์ก็ได้หลั่งล้นมาท่วมเสนามารกระจัดกระจายแตกกระสานซ่านเซนพ่ายแพ้ไปหมดเลยโอ้พญามารพ่ายแพ้

ด้วยอำนาจบารมีของพระโพธิสัตว์นะจ๊ะจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ทรงเจริญสมาธิภาวนาดำเนินใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทรงมีใจหยุดนิ่งค้นพบทางสายกลางหยุดนิ่งไปในทางสายกลางเรื่อยไปตามลำดับและได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดนั่นเองซึ่งตอนที่พระองค์บรรลุธรรมนี่เองนะจ๊ะหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยได้เคยเล่าไว้ในรายการธรรมะเพื่อประชาชนนะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยได้กล่าวถึงการตรัสรู้ธรรมนี้ไว้อันที่จริงแล้วพระโพธิสัตว์ของเราก็วางใจสบายๆหยุดในกลางตัวคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละหยุดนิ่งอย่างสบายๆโดยไม่ต้องนึกต้องคิดอะไรหยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นดวงใสบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายของพระองค์เป็นดวงสว่างกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่จีรนัยแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวบังเกิดขึ้นในกลางกายจนกระทั่งในยามสุดท้ายใกล้รุ่งของวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6พระองค์เข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์มีความสว่างสามารถขจัดความมืดคืออวิชชาทำกิเลสอสวะให้หลุดล่อนออกไปหมดสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงกิเลสานุสัยราคานุสัยปฏิฆานุสัยหลุดหมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษพร้อมกับการผุดขึ้นมาของดวงอาทิตย์ขจัดความมืดในยามราตรีให้หมดไปนับเป็นการเกิดด้วยการบรรลุธรรมกายธรรมอรหัตพระองค์จึงประกาศตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนี่พระเดชพระคุณหลวงปู่นะได้กล่าวถึงการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ว่าตรัสรู้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยนี่ก็ได้กล่าวถึงทางสายกลางไว้นะว่าเมื่อใดเมื่อใจหยุดตรงศูนย์กลางกายถูกส่วนแล้วก็จะเข้าถึงเส้นทางสายกลางภายในที่เรียกว่าเส้นทางสายกลางก็เพราะว่าพอใจเราหยุดถูกส่วนแล้วจะเห็นเป็นเส้นทางอยู่ตรงกลางนั้นใครเข้าถึงก็จะเห็นตรงกันเห็นเหมือนกันโดยมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่ทางสายกลางนั้นนี่เป็นทางนะอยู่ในกลางตัวของเราเลยมัชฌิมาปฏิปทาเริ่มต้นที่ปฐมมรรคทางสายกลางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทางแห่งพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเห็นเป็นช่องทางไปเลยและเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในหรือการเดินทางไปสู่อายตนิพพานก็เริ่มต้นขึ้นโดยใจจะเข้าไปในกลางดวงนั้นเห็นดวงในดวงเข้าไปเห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมกระทั่งเข้าถึงกายธรรมแล้วก็ข้ามพ้นวัฏสงสารหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ด้วยพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละ11พฤษภาคม2546อาจารย์นี่คือเป็นทางนั่นเองอาจารย์ทางสายกลางนั้นเป็นทางที่มีอยู่ในตัวของเราเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะเข้าถึงดวงปฐมมรรคได้ก็ต้องนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นเองอาจารย์อย่างสบายๆเราจะเห็นได้ว่าการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอาศัยการหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และเห็นไปตามลำดับตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อทรงบรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็ได้ประกาศธรรมจักรและก็สอนสัตว์โลกให้บรรลุธรรมตามอีกจำนวนมากมายทีเดียวมนุษย์ทั้งหลายเทวดามารพรหมสัตว์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมตามเป็นจำนวนมากทีเดียวล่วงเวลา45ปีในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นี่เองในช่วงใกล้รุ่งเมื่อพระองค์พระชนมายุได้80ปีนะจ๊ะพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานโดยประทานปัจฉิมโอวาทไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหลังจากนั้น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธ์พระนิพพาน

0: ในวันวิสาขบูชานี่เองนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้ปัจฉิมโอวาทนะว่าอย่าประมาทคำว่าอย่าประมาทก็คือแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนี่ยังต้องดับขันธปรินิพพานร่างกายสังขารนี้อยู่ได้ไม่นานคำสอนทั้งหมดที่เราได้สอนไปนี่เป็นไปเพื่อความใจหยุดตลอด45ปี 84,000 พระธรรมขันธ์นี้สอนไปเพื่อความใจหยุดใจนิ่งเพื่อให้เราใจหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเพียงแค่ผู้บอกผู้สอนผู้ชี้ทางเท่านั้นส่วนผู้ปฏิบัติคือตัวเราเองถ้าเราประมาทไม่หมั่นเอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แม้เราจะฟังธรรมมากเท่าไหร่ก็ตามเราก็เข้าถึงได้ยากนะจ๊ะแต่ถ้าเราเอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บ่อยๆนะทำบ่อยๆเนืองๆไม่นานเราก็สามารถบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะในการดำเนินชีวิตนะจ๊ะตั้งแต่เริ่มต้นบำเพ็ญสร้างบารมีมานะจนบารมีเต็มเปี่ยมนั้นแล้วก็ตรัสรู้ธรรมจนเผยแผ่ธรรมแล้วก็จนปรินิพพานล้วนเป็นเส้นทางแห่งความใจหยุดทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะคำว่าหยุดคืออะไรนะคำว่าหยุดก็คือใจที่กลับมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่ติ่งนะหนักแน่นเหมือนขุนเขาซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านก็ได้อธิบายไว้นะว่าคำว่าหยุดนี้นี่มีอยู่ด้วยกัน3ระดับด้วยกันท่านยกตัวอย่างถึงองคุลีมานนะตอนที่องคุลีมานนั้นกำลังจะวิ่งไปตัดนิ้วสุดท้ายซึ่งต้องการจะไปเรียนวิชาเป็นเจ้าโลกนะยังขาดอยู่1นิ้วเห็นนิ้วของพระพุทธเจ้าต้องการนิ้วพระพุทธองค์นะก็เลยวิ่งจะไปตัดนิ้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ด้วยพุทธานุภาพนะองคุลีมานวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ตามจะวิ่งหอบแค่ไหนก็ไม่สามารถวิ่งตามทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยนะก็เลยตะโกนไปว่าสมณะหยุดสมณะหยุดหยุดคำนี้แหละนี่พระพุทธเจ้าตัดต่อไปว่าเราหยุดแล้วท่านสิยังไม่หยุดคำว่าหยุดนี้เองเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่อธิบายว่า3ระดับนะจ๊ะหยุดในระดับที่1ก็คือหยุดเคลื่อนไหวแม้จริงๆแล้วภายนอกพระองค์ยังเคลื่อนไหวอยู่ก็ตามนะแต่ที่พระองค์หมายว่าเราหยุดแล้วก็คือหยุดแล้วนะองคุลิมานก็ท้วงเลยนะสมณะท่านพูดคำเท็จนะท่านกำลังเดินอยู่แท้ๆมาบอกว่าหยุดนะขอถามหน่อยซิว่าหยุดนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าหยุดนั้นก็คือเราหยุดเบียดเบียนสัตว์แล้วเราหยุดทำบาปแล้วจึงชื่อว่าหยุดในการทุกเมื่อส่วนท่านนั้นยังทำร้ายเบียดเบียนสัตว์อยู่จึงชื่อว่ายังไม่หยุดนี่คือหยุดในระดับที่2ก็คือหยุดทำบาปนั่นเองอาจารย์องค์คลีมานโอ้คิดได้เลยนะก็เลยก้มลงกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอฝากตัวเป็นศิษย์นะสุดท้ายก็ได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็คือหยุดในระดับที่3นั่นเองคือใจหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อาจารย์ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ตรัสออกมาเป็นปกติของพระองค์นะคือใจของพระองค์นั้นหยุดเป็นปกติอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจจึงทำให้ใจนั้นใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นปกติเนี่ยซึ่งคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ได้สรุปไว้นะจ๊ะที่ให้โอวาทไว้ว่าหยุดนั่นเองเป็นตัวสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมสำเร็จหมดโลกที่จะได้รับความสุขใจต้องหยุดตามส่วนของโลกธรรมที่จะได้รับความสุขต้องหยุดตามส่วนของธรรมท่านได้แนะนำไว้ตามวาระพระบาลีว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีหยุดนั่นเองเป็นตัวสำเร็จนี่เป็นโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพโมนีอาจารย์ซึ่งถ้าเราหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้นะใจใสใจสบายเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จใจหยุดที่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายสบายจ้ะเดี๋ยวเรามาฟังวิดีโอที่หลวงพ่อท่านเล่าไว้ว่านั่งสมาธิมากความสำเร็จก็มากไปด้วยจ้ะฝ่ายที่5นะ
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไป
2: จากการเข้าวัดพระธรรมกาย

0: ให้ลูกได้เรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งคือถ้าช่วงไหนลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคทางด้านการงานก็มีน้อยแต่หากช่วงไหนนั่งน้อยโดยลูกอ้างกับตัวเองว่างานเยอะไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าอ้างนะช่วงนั้นไม่รู้เป็นอย่างไรดูเหมือนมีแต่อุปสรรคเข้ามาเต็มไปหมดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงหาประเด็นพิสูจน์กับตัวเองก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ครับคำถามทำไมช่วงที่ลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคถึงน้อยแต่พอช่วงไหนนั่งสมาธิน้อยอุปสรรคกลับมากเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าลูกนั่งสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมอีกจะส่งผลให้ธุรกิจเจริญขึ้นได้อย่างไรลูกจะได้ไปแนะนำหมู่ญาติให้นั่งสมาธิกันเยอะๆเพื่อชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้าได้วิธีการง่ายๆหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่าส่งผลได้ง่ายบุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยจ้ะสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายแล้วก็ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายกอบกับบุญเก่าใหม่ก็รวมส่งผลได้ง่ายการทำสมาธิก็คือการเปิดโอกาสให้บุญเก่ากับบุญใหม่มาฮันนีมูนกันนะจ๊ะมาเจอกันแล้วก็ส่งผลอย่างนี้ไงมาส่งผลกันมันสำคัญนะไอ้คู่เบสนี่สำคัญภาษาสมัยใหม่ ATCG นี่ไหมบุญเก่ากับบุญใหม่นี่คู่เบสนี่สำคัญทีเดียว
2: สาธุนั่งสมาธิมากความสำเร็จก็มากนั่งสมาธิน้อยความสำเร็จก็น้อยจ้ะที่เราได้ฟังเรื่องราวมาทั้งหมดนะตลอดเส้นทางของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาจนกระทั่งตรัสรู้ธรรมเผยแผ่ธรรมและปรินิพพานเป็นเส้นทางของการทำใจหยุดนิ่งทั้งสิ้นเลยวันวิสาขบูชาจึงเป็นวันแห่งการหยุดใจของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายของชาวโลกทุกคนเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่แล้วภายในตัวของทุกๆท่านดังนั้นมานั่งสมาธิกันเยอะๆเพื่อรองรับบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันแห่งการหยุดใจกันนะจ๊ะวันนี้พระอาจารย์ก็นำเรื่องราวพุทธประวัติแล้วก็เรื่องของการหยุดใจนั่งสมาธิเป็นปกิณกะธรรมมาเล่าให้พวกเราทุกๆท่านฟังเนาะก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยเร็วพลันเทอญ
3: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็หลับตาเบาๆแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะจะถึงกับเปลือกตาปิดสนิทเหมือนปืดๆตานิดเบาๆ

สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้เนี่ยให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตรึกนึกถึงดวงใสดวงบุญที่กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ นะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆแตะเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้ใจนิ่งในนิ่งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายถ้าถูกส่วนก็จะขยายกว้างออกไปดวงนั้นจะขยายดวงใสๆก็จะยิ่งขยายแต่ถ้าหากยังไม่ถูกส่วนก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆอย่าไปลุ้นอย่าไปเร่งอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องให้มองดูเฉยๆเห็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรให้ทำความรู้สึกว่ามีดวงใสๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไปก่อนก็ได้นะจ๊ะ

ค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆเบาๆสบายๆต้องสบายนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นๆใจร้อนไม่ได้ทั้งใจมากเกินไปก็ไม่ได้

ตั้งเบาๆสบายๆผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆให้ใจใสๆใจเย็นๆมีสติก็สบายแล้วก็สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปอย่างเบาๆสบายสบายส่วนใครที่นึกได้จะเป็นดวงใสใสหรือองค์ระใสใสก็ยังต้องใช้วิธีการนี้นะคือดูไปเฉยๆอย่างเบาๆสบายๆจนกระทั่งความสุขบังเกิดขึ้นถ้าถูกส่วนความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดใจนิ่งถูกส่วนก็จะเกิดขึ้นเองคือทั้งเห็นภาพแล้วก็ความสุขความบริสุทธิ์จะบังเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเมื่อใจของเรานิ่งหยุดนิ่งได้ถูกส่วนสนิทหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละจะขจัดความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้ขจัดความไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องตัวของเราเองได้สิ่งที่เป็นความลับของชีวิตของตัวเราเองเนี่ยจะหมดสิ้นไปเมื่อใจหยุดนิ่งแต่ถ้าใจวิ่งไม่หยุดเราก็ยังวนเวียนอยู่กับความไม่รู้นะวนเวียนความไม่รู้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตเพราะว่าเรายังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์แล้วก็อีกหลายๆกฎเกณฑ์เยอะแยะที่พยายามมารกับบังคับบัญชาอยู่แต่ก็จะบังคับบัญชาผู้ที่มีใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะได้คือได้ก็น้อยที่สุดแต่ถ้าหยุดนิ่งในสนิทก็บังคับไม่ได้แถมพยาบาลจะสะดุ้งกลัวด้วยกลัวจะไปรู้เรื่องของตัวของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นใจให้นิ่งนุ่มเบาสบายใจใสใสใจเย็นเย็นเดี๋ยวใจก็จะดิ่งเข้าไปสู่ภายในดิ่งเข้าไปเองอย่างมีความสุขอย่างผ่อนคลายอย่างเบิกบานอย่างผู้รู้แจ้งทั้งหลายจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดิ่งลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นกายใน

้งหรือเห็นไปตามความเป็นจริงจะไม่ได้ความสุขความบริสุทธิ์ถ้าใจนิ่งทุกส่วนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะเข้าถึงได้ถึงกายที่ไม่แตกต่างกันเลยเป็นตัวของเราเองคือกายธรรมนี่แหละภายนอกยังไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะยังมีความแตกต่างกันแตกต่างกันทั้งรูปกายแต่กายธรรมเนี่ยจะเหมือนกันไปหมดเลยนี่แหละจะคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเป็นเป้าหมายในเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องเข้าถึงให้ได้เพราะฉะนั้นให้ค่อยๆประคับประคองใจกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆ

0: ตเจนรักขังบันดาเมสัพพโสแต่ทลธาสุขิตาพิรุณหาปุตสาสันเนอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวทีภวันตุเต
1: สาธุทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมณเณรเทือกเขาเหล่ากอของสมณะวันวิสาขบูชาที่ถึงนี้รักษาใจให้ใสๆแล้วก็มาเอาบุญใหญ่กันนอกเหนือจากพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญมากเพราะว่านอกจากจะเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ววันนั้นยังมีการบวชสมณเณรที่ตั้งใจบวชอุทิศชีวิตเป็นพุทธบูชาตั้งใจจะทำพระนิพพานให้แจ้งโดยเฉพาะบวชมาแล้วต้องการที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีสำหรับสมณเณรรุ่นน้องๆที่จะตามมาในภายหลังเดี๋ยวนี้เราคงได้ทราบข่าวกันแล้วว่าสมณเณรเทือกเขาเหล่ากอของคฤหัสถ์ที่

ไปเรียนทางโลกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่เทือกเถาเหล่ากอของสมณะมันลดลงไปตรงนี้อันตรายอย่างยิ่งทีเดียวไม่ใช่เฉพาะว่าขาดศาสนทายาทแต่มันไปเกี่ยวโยงกับชาวโลกที่จะพลาดโอกาสที่จะได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการจะศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานจะต้องเรียนกันมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยเป็นช่วงวัยที่สดชื่นปลอดกังวลก็คือวัยสัมมาเนนนั่นแหละถ้าเราจะมาศึกษากันตอนโตแล้วสังขารมันเสื่อมลงไปมันสู้เริ่มต้นจากวัยเด็กไม่ได้ดังนั้นการที่จะมีสัมมาเนนกลุ่มหนึ่งที่จะบวชอุทิศชีวิตให้แก่งานพระศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การอนุโมทนาและมาร่วมบุญกันตอนเช้าวันวิสาขบูชาเราก็จะมานั่งปฏิบัติธรรมกันเพื่อทำให้ถูกหลักวิชาคือทำใจให้ใสๆจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการบวชในคราวนี้เราแปลบุญใหญ่กันนอกเหนือจากการมาให้กำลังใจแก่สามเณรซึ่งทุกรูปก็มีกำลังใจกันดีอยู่แล้วถ้าให้เพิ่มก็ยิ่งดีแต่ที่สำคัญคือเรามาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนสัมมาเนนที่เป็นเทือกเขาเหล่ากอของสมณะที่จะมาบวชเป็นพระภาพนี้หรือกิตติศัพท์นี้จะได้ขยายกันไปยังวัดต่างๆซึ่งบางแห่งกำลังจะหลงทางเพราะว่าไปให้ความสนับสนุนให้สัมมาเนนเรียนทางโลกซึ่งการเรียนทางโลกในเพศของสมณเณรนั้นมันก็ต้องใช้เวลาไปเพื่อการนั้นกิจที่จะต้องประกอบในทางศาสนาและจะมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ลดลงซึ่งจะไปเอาความแตกฉานกันมาได้อย่างไรพอเรียนจบทางโลกเทียบวุฒิให้สอบเอนทรานได้ก็ต้องลาสิกขาใครบางคนเขารู้สึกชื่นชมดีใจกันแต่หลวงพ่อไม่มีความรู้สึกชื่นชมในสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะผิดวัตถุประสงค์การมาบวชเป็นสัมมาเนนเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและก็พูดต่อๆกันไปแต่ก่อนอื่นต้องไปกราบเรียนให้สัมมาเนนในแต่ละวัดทราบบ้านใครอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นบอกให้ท่านทราบว่าท่านเป็นเทือกเถาเหล่ากอของสมณะเป็นผู้มีบุญมีบารมีที่มาบวชบารมีสั่งสมกันมายาวนานไม่ใช่เป็นผู้ด้อยโอกาสหรือขาดโอกาสที่ดีที่จะไปเรียนหนังสือแบบเด็กในวัยเดียวกันและก็ไปเอาดีทางโลกเราต้องช่วยกันบอกการที่จะให้ไปคิดเองก็คิดไม่ออกก็ไปคิดไปตามไปกระแสของผู้ที่ไม่รู้ที่ผ่านสื่อต่างๆที่กระทุ้งกันไปเรื่อยๆมันก็ทำให้ไขว้เขได้เหมือนกันไปช่วยกันบอกต่อๆกันไปนะกระแสที่ดีๆก็จะได้ฟื้นฟูกลับมาใหม่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายในแต่ละวัดจะได้นอนตายตาหลับว่ามีศาสนทายาทที่จะมาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ต่อชาวโลกเพราะความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้มีอยู่แต่ผู้ที่จะไปค้นพบความรู้นี้ต้องมีบุญมีบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้งหมดพยามารถึงจะกันไม่อยู่แล้วถึงจะไปรู้ไปเห็นความรู้ที่เป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี้

0: เอามาสอนตัวเราและชาวโลกทั้งมนุษย์และเทวดาได้เพราะฉะนั้นเรามาเกิดในยุคนี้อยู่ในร่มเงาพระศาสนาเพราะบุญเก่าที่เราได้สั่งสมกันมาเราจึงได้มาอยู่ใต้ร่มเงานี้อีกอย่าให้มันหมดไปในยุคที่เรามาเกิดเลยมันควรจะเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลให้เอาของเก่าดีๆมาเป่าฝุ่นใหม่เอามาให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกเพราะคำสอนของท่านเป็นคำสอนทั้งมนุษย์และเทวดาคำว่ามนุษย์ก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะชาวพุทธแต่หมายถึงใครก็ตามที่เป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่ต้องศึกษาความรู้อย่างนี้จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเจอสำเนรก็ไปกราบเรียนให้ท่านทราบว่าความจริงท่านคือใครเป็นอย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรและไปให้ความสนับสนุนไปให้กำลังใจกันนะสำเนรก็คือเด็กนั่นแหละแต่มาอยู่อีกยูนิฟอร์มหนึ่งถ้าให้ความคิดความเห็นที่ถูกต้องจะได้มีมโนปณิธานที่ดีเพราะว่ากำลังอยู่ในวัยที่ศึกษาและฝึกฝนได้นี่ก็เป็นภารกิจที่สำคัญของเราที่เราจะต้องทำกันต่อไป
1: สาธุ
0: โอวาทของหลวงพ่อธรรมชโย30พฤษภาคมพุทธศักราช2547ผู้ได้โอกาส

0: เห็นกุฏิจากเก่าๆแล้วปลื้มจังเลย
1: ครับ
0: กุฏิอันนี้เป็นบรรยากาศของอาศรมสั่งสมความรู้แสวงหาความรู้จริงๆแล้วพวกสามเณรนี่นะใจท่านใสซื่อบริสุทธิ์ทั้งโลกไม่เคยมาแผ่วผ่านเวลาท่องจำอะไรต่ออะไรพวกนี้ความจำดีดีท่องแล้วก็จำถ้าหากว่าอายุมากขึ้นนะพอพูดผ่านหูมาแป๊บเดียวเอ๊ะอะไรนะเมื่อกี้ว่าไงนะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะมันจะไปศึกษาธรรมะเนี่ยยากเนาะแล้วปีนี้บางท่านนะท่องแข่งกันเรียนเนาะต้องมาอาศัยไฟเสาไฟที่ข้างถนนแอบท่องตำรากลัวจะไม่ทันเพื่อนกลัวจะแพ้เพื่อนแบบนี้ก็มีเนาะแล้วก็เอาประโยคกล้ามาให้พวกเราต้องหลายรูปแล้ววันวิสาขบูชาที่จะถึงเนี่ยจะมีการบวชสมณเณรที่ประกาศอุทิศชีวิตไว้เนี่ย8รูปด้วยกัน
1: ครับ
0: เอ๊ะกี่วันน่าจะถึงวันวิสาข
1: ครับ
0: อีก7วันเลข7สำเร็จทุกอย่าง
1: สาธุ
0: งั้นพวกเรามาสำเร็จกันทุกอย่างเลยเนาะ
1: ครับ
0: ใครมาวันนี้สำเร็จทุกอย่างเลยแล้วมีบวชอุบาสกเลข6ทุกคนเลย
1: ครับ
0: กี่รูปนะ
1: 11ครับ
0: 11อุบาสกเลข6นี่คือว่าอายุเนี่ยต้องมีเลข6กันทั้ง11คนเลยอายุน้อยที่สุดคือ56
1: ครับ
0: นอกนั้นก็60กว่านั่น
1: ครับ
0: หลวงพ่อบอกว่าเลข6ไม่ตกกันดาน
1: สาธุ
0: เลข6ไม่ตกกันดานเออแล้วบวชกันกี่รูปนะกี่คนนะ
1: 11ครับ
0: 11สำเร็จทุกอย่างอีกละ
1: สาธุ
0: ไปได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: เลข11นี่มัน11ใช่ไหม
1: 11
0: ไม่มี2หรือเปล่าเนี่ย
1: ครับ11
0: โอ้โห1ไม่มี2ลูกหลานคุณยายทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: แต่กว่าจะได้บวชเนาะเราคงจะได้ฟังความในใจของแต่ละท่านแต่ละท่านละว่าไปทำอะไรอยู่เนี่ยเข้าวัดมาตั้งนาน40กว่าปี
1: ครับ
0: น้อยสุดก็30กว่าปีเนี่ยกว่าจะได้บวชลองไปฟังดูนะแล้วเราจะรู้จะซึ้งเลยว่าการที่จะได้บวชนี่นะผ่านการทดสอบอดทนกันมาเยอะมากเลยหลวงพ่อเคยบอกว่าเวลาอดนี่นะมันต้องทนด้วยเนาะ
1: ครับ
0: เพราะบางคนอดแล้วไม่เคยทนอ่ะโมโหหิวอดแล้วไม่ทน
1: ครับ
0: แต่หลวงพ่อบอกต้องอดทน
1: ครับ
0: แล้วกว่าจะได้มาบวชนี่มันสิยากยากมากแต่ณวันนี้สมใจอยากแล้วเรียกว่าชิตังเมแล้วได้รับอนุมัติได้บวชพวกเรามาดูเขาบาสกเหล่านี้นะเลือกทางเดินชีวิตเป็นการเลือกทางเดินชีวิตที่สะอาดที่ถูกต้องที่สุดเลยในสังสารวัฏเพราะเราไม่รู้เลยว่าการที่ได้มาเกิดในร่มเงาบวรพุทธศาสนานี้มันเป็นคนที่โชคดีมากนะเพราะเราจะรู้เลยว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะมันเป็นยังไงเพราะถ้าผิดพลาดพังเผลอไปแล้วเนี่ย

0: เพราะความไม่รู้เนี่ยอันตรายอย่างยิ่งหลวงพ่อบอกอตรอะไรอตรอะไร
1: อันตราย
0: อันตรายเนาะแต่ชาวโลกมันเอาแต่รวยไม่กลัวอันตรายเลยอันตรายอย่างยิ่งถ้าไม่รู้กันในชีวิตเพราะทุกอย่างมันล้วนมีเหตุมีผลทั้งสิ้นเลยบางครั้งเราเห็นเหตุเกิดขึ้นมาแบบนี้เราไม่ควรเลยอย่างเช่นรถที่รถไฟชนรถเมย์แบบนี้มันไม่ควรเกิดเลยเพราะรถไฟมันก็วิ่งอยู่บนรางดีๆรถยนต์มันก็วิ่งอยู่บนถนนดีๆแล้วทำไมถึงมาชนกัน
1: คร
0: ับ บางทีเราบอกมันไม่ควรเกิดแล้วคนที่เสียชีวิตไปนี่บวชแล้วเราก็เดี๋ยวเราช่วยกันอธิษฐานแบ่งบุญให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เสียชีวิตไปด้วยเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเสียดายว่าเมื่อก่อนก็จะมีหมู่คณะมานอนหลับแล้วก็ฝันไปเรามาเล่าให้เราฟังมันทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยมันมีเหตุอะไรถึงมาเป็นผลแบบนี้และผลแบบนี้มันเกิดมาจากอะไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังเนาะพุทธศาสนาเราพระเจ้าท่านสอนเรื่องเหตุเรื่องผลนั่นแหละอย่างบางอย่างนี่นะบนรางรถไฟนะที่อันตรายที่สุดในโลกนี่นะมันเคยไม่กลับไม่เกิดเหตุแบบนี้แปลกไหมเดี๋ยวเราดูไหมดูทางรถไฟที่อันตรายที่สุดในโลกแล้วไม่เคยมีการคนตายแบบนี้เลยแล้วมันก็อยู่ในเมืองไทยเลยนะโอ้โหฝรั่งมังค่ามาเที่ยวเยอะๆอยู่ที่ไหนรู้ไหมเดี๋ยวลองเปิดให้ดูหน่อยสิเราฝากมาทำสาวก็ดีกัน

สองปีครับในข่าวเขารู้เขาก็ตอนนี้จะประกาศให้รู้ว่ามีคนจะเข้าเวลานี้ในข่าวเราเพียงแค่เรื่องของครับเราเพียงแค่เราต้องวางความปลอดภัยของผู้ที่มาตรงตลาดตลาดเนี่ยเราต้องคอยให้พ้น

ตอนทุกวันนี้ไม่กลัวเพราะมีสัญญาณเตือนบอกก่อนเวลาเป็นความเคยชินทุกวันที่เราทำเงินประจำบางร้านก็จะมีรถเลื่อนเข้าเลื่อนออกบางร้านก็จะเป็นตะกร้าเป็นเข่งอย่างนี้เวลารถไฟเข้าออกก็ยกเข้ายกออกได้

0: ตลาดลมหุบ
1: ก็
0: อยู่ที่มหาชัยเนี่ยแล้ว BBC ต้องออกไปเผยแพร่ทั่วโลกเราบอกว่าที่นี่เป็นทางรถไฟที่อันตรายที่สุดในโลกแต่ไม่มีใครตายแต่ว่าทางรถไฟที่เกิดเหตุเนี่ยติดที่สุดในโลกมีคนตายเออกรรมที่ทำมาไว้เนี่ยบางครั้งนะดูประวัติผู้ที่เสียชีวิตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานบางคนนี่เออเรียนหนังสือเก่งพูดได้ตั้งหลายภาษายังหนุ่มอนาคตได้ดีมาเสียชีวิตก็น่าเสียดายแล้วหลายๆคนก็มันมีเหตุทั้งสิ้น

0: ทุกอย่างล้วนมีเหตุแล้วมันก็รับผลแบบนี้ถ้าดูเฉพาะตอนนี้เราก็รู้สึกมันไม่น่าเกิดแต่ถ้าไปดูจากเหตุที่ในอดีตที่ทำมามันก็เป็นกรรมต้องบอกเป็นกรรมเมื่อสัก40 ปีที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งนะในเมืองไทยเราคือเครื่องบินตกทั้งลำเลยตอนนั้นเราเรียกว่าเราได้แอร์เคยได้ยินไหม
1: ครับ
0: ตายทั้งลำแต่ว่าเบื้องหลังอันนี้เนี่ยคนที่ขึ้นไปโดยสารนี้เนี่ยน่าทึ่งนะบางคนถึงที่ก็ดิ้นรนไปบางคนยังไม่ถึงที่ก็ถูกตัดสิทธิ์หรือว่าถอยมาเฉยๆคือตอนนั้นน่ะมีระดับ VIP VVIP ของเชียงใหม่จะไปเที่ยวที่ยุโรปถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็จะมีงานเลี้ยงราตรีสโมสรอะไรพวกเนี้ยระดับ VVIP ไปทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเราได้แอร์นี่ด้วยคราวนี้คนก็แย่งกันไปสิผมมีระดับผู้ยักษ์ผู้ใหญ่ในจังหวัดเลยใหญ่ที่สุดในจังหวัดไปทั้งสามีภรรยาทั้งระดับครีมระดับ VVIP ไปกันหมดเลยมีคนก็สมัครไปกันเยอะแยะเลยแต่ก็คัดนะมีหญิงสาวท่านก็อยู่ในนั้นด้วยไปแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะไปแล้วก็ดิ้นรนสุดฤทธิ์เลยนะที่จะให้ไปปรากฏว่าหญิงสาวที่ได้ไปได้ชื่อไปแล้วน่ะถูกเบียดเพราะว่าที่นั่งมีจำกัดถูกเบียดออกมาก็เลยไม่ได้ไปหญิงสาวที่มีชื่อเสียงคนนั้นได้ไปแล้วก็มีคุณตาคุณยายข้าบดีผู้สูงอายุคู่หนึ่งก็ได้ไปด้วยถูกรับเชิญให้ไปด้วยตัวเต๋อใจอะไรเรียบร้อยไปอยู่ที่หน้าประตูแล้วเตรียมขึ้นเครื่องคุณตาท้องเสียก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราไปท้องเสียเราเดินทางแบบนี้นี่คงไม่สะดวกแน่ก็เรียกภรรยาคุณยายน่ะยกเลิกเถอะก็ทั้งคู่ก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปปรากฏว่าสามท่านนี้รอดตายเมื่อรู้ว่าตอนหลังเครื่องบินตกมาเนี่ยบอกโอ้ลูบอกตัวเองเลยโอ้ยเกือบไปแล้วเราแต่ที่ดิ้นรนไปก็มีตกตายหมดไปตกที่เมืองกาญพวกเราจำได้ไหมกาญจนบุรีเนี่ยในป่านะนี่กรรมสั่งสมกรรมมันปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยนะถ้าพวกเรามีโอกาสนะไปค้นดูในเคสสตัดดี้เก่าๆเถอะมันมีเหตุมีผลมาทั้งนั้นแหละนะบางคนนี่เด็กอายุเด็กน้อยอายุ4 ขวบเด็กผู้หญิงอายุ4 ขวบพ่อแม่ลูกรับจากโรงเรียนไปจะไปเที่ยวที่หัวหินอยู่กันอย่างอบอุ่นครอบครัวอบอุ่นแต่ว่ามันก็มีเหตุให้เกิดขึ้นรถตกข้างทางแล้วเกิดอุบัติเหตุชนอะไรไม่ทราบฝากระโปรงเปิดเด็กน้อยเด็กผู้หญิงคนนั้นตายคาที่เลยพ่อแม่เนี่ยสลบไปไม่รู้ตัวพ่อก็บาดเจ็บหนักเลยพอรู้ตัวอีกทีแม่รู้ตัวอีกทีโอ้โหร้องไห้เสียใจลูกสาวน่ารักเรียนหนังสือเก่งอายุ4 ขวบนั่นน่ะไปทีมงานที่ฝันเป็นน่ะฝันในฝันไปเรื่อยตื่นขึ้นมาหาว1 ทีแหละไปดูซิว่าเป็นอะไรโอ้ก่อนที่เด็กคนนี้จะมานี่นะโน่นเคยเป็นแม่ทัพใหญ่บุกตีเมืองพอตีเมืองได้จับเจ้าเมืองพร้อมทั้งครอบครัวทั้งลูกภรรยาทั้งหมดเลยสำเร็จโทษหมดแม่ทัพใหญ่คนนี้กลับมาเกิดเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยในวัฏฏะสงสารยาวไกลมัน

0: เวียนเดี๋ยวก็เกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพี่เป็นน้องกันพระเจ้าถึงตรัสไว้ว่าไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่ไม่เคยเกิดมาเป็นพี่น้องหรือเกี่ยวข้องกันเลยไม่มีเลยทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกันมาในคำแผ่เมตตาของชาวพุทธหลองพุทธศาหลองจึงใช้คำว่าเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะไม่ใช่บอกว่าเพื่อนร่วมประเทศเราร่วมชาติเราร่วมศาสนาเราไม่มีนะทุกคนเลยในโลกนี้ล้วนเคยเกี่ยวข้องกันมาทั้งนั้นผูกพันเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราจึงบอกให้ดีต่อทุกคนให้ทำดีเอาไว้นะก็เป็นแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มามีที่ไปแล้วอุบาสก11ท่านนี้ก็เลือกทางเดินชีวิตแล้วว่าจะมาอยู่ในเส้นทางของการสร้างบารมีหลวงพ่อให้ชื่อรุ่นนี้ว่ารุ่นเพชร
1: น้ำนิ่ง
0: เพชรน้ำนิ่งถ้าเพชรน้ำหนึ่งก็มีหนึ่งเดียวใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องมีแสงมันนึงจะมีสองประกายใช่ไหม
1: ครับ
0: ประกายวับแวบวับแวบเนี่ยแต่เพชรน้ำนิ่งนี่ถ้าใจนิ่งดิ่งเข้าไปข้างในแล้วเจอข้างในเนี่ยไม่ต้องมีแสงไม่ต้องมีอะไรในความในที่ว่ามืดๆไม่มีแสงเลยสามารถสว่างได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่มีหนึ่งเดียวมีเยอะ
1: ครับ
0: ไม่เชื่อไปทำกันดูนะทำใจหยุดใจนิ่งกันนะจ๊ะอ้าวละวันนี้ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะ
1: สาธุ
2: ต่อไปนะครับก็จะเป็นการถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดนะครับก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งแถวที่แนวกลางในเวลานี้เรียนเชิญครับ

ครับตั้งแถวเลยครับวันนี้ก็มาสร้างมหาทานบารมีของเราเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาซองมาด้วยใจใส่ใส่ปลื้มปลื้มเติมบุญของเราวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็เป็นเส้นทางบุญเนาะทำเรื่อยๆทำต่อเนื่องทำทุกบุญนะครับอะไรเป็นบุญเอาหมดเพราะเราเป็นอบต.เนาะอบต.ก็เอาบุญตลอดกาลนะครับตั้งแถวได้แล้วนะครับก็พอที่จะเดินนักที่มาก็เติมต่อท้ายมาเรื่อยๆเลยนะครับที่ยืนแล้วก็พร้อมยังครับพร้อมชูหน่อยชูหน่อยชูหน่อยชูหน่อยพร้อมนะครับ072รวยสาธุเดินเชิญเลยครับต่อแถวมาได้เรื่อยๆเลยนะครับ

0: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: ใครปลื้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกกันทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: วันนี้เราได้บุญกันเยอะละตั้งใจเอาบุญนี้ไปให้ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
0: ได้กลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุ
0: ได้รับบูชาพระกัน

0: ิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน

0: ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: เจ็ดวันนี้รักษาใจให้ใสๆเตรียมใจให้พร้อมเป็นภาชนะทองรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอีก7วันข้างหน้าคือวันวิสาขบูชากันแล้ววันนี้ถ้าไม่รีบกลับไม่มีธุระอะไรก็ไปสวดธรรมจักรกันเพราะวันวิสาขบูชาเราจะมาฉลองชัยชิตังเมกันนะ
0: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

เจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

0: แล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพา
1: ปัจฉิมายาทิศายา
0: ในทิศปัจฉิม

ายทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจ

ขึ้นไปจนถึงพระเขาเวลาวาที่อยู่ล่างลงไปจนถึงเวทีมหานรกในจักรวาล

0: ู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมหานรก
1: มันตาจักรวาล
0: ในจักรวาลโดยรอบมีมหานรก
1: สมา

พิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรครบ 7,357 ล้านจบวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568วันที่มีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศได้รวมใจในพิธีจุดวิสาขประทีปโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นได้รวมใจพุทธบริษัท4กล่าวคำถวายวิสาขประทีปก่อนที่คณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจะได้พร้อมใจกันจุดวิสาขประทีปด้วยจิตที่เลื่อมใสยังความสว่างสวยแผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่ลานธรรมน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐแผ่ขยายพระสัทธรรมอันล้ำเลิศไปสู่หัวใจของชาวโลก

แสงแห่งรัตนะส่องสว่างกลางดวงใจพุทธบริษัทในห่วงเวลานี้คือช่วงเวลางดงามที่ทุกท่านจะได้เชื่อมใจสู่กระแสทานแห่งความบริสุทธิ์น้อมรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณน้อมอาราธนาพุทธบารมีปัดเป่าทุกโศกโรคภัยให้มาลายสิ้นให้ชาวโลกประสบแต่ความสงบและร่มเย็น

สาขบูรณมีบูชาการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือวันของพระบรมศาสดาเป็นวันมหัศจรรย์ที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญพร้อมตรงกัน3ประการคือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานพระตถาคตเจ้าทรงประสูติเพื่อนำแสงสว่างมาสู่โลกทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัพพัญญุตญาณโปรดสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากห่วงภัยในวัฏสงสารได้ก้าวตามทางสายกลางไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานตามรอยบาทแห่งพระ

แสงแห่งเปลวประทีปงดงามสว่างกลางดวงใจในวันสำคัญสากลของโลกนี้พุทธบริษัท4ทั่วโลกยังคงรวมใจกระทำการสักการะบูชาพร้อมขับเคลื่อนกงล้อแห่งธรรมด้วยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 7,357 ล้านจบเสียงระฆังทอง

ได้ดังขึ้น80ครั้งถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของมหาบุรุษผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในอริยสัจความจริงอันประเสริฐ4ประการที่จะนำชาวโลกหลุดพ้นจากความมืดมิดก้าวพ้นจากห้วงไผ่และพยันตรายทั้งปวง

วันวิสาขาบูชาวันแห่งความสว่างสวัยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ในการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่แล้วบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยัติธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎก

ภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมา

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และที่ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าคนจะรวยต้องมีบุญบุญเก่าเราไม่รู้ว่ามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมแล้วหมั่นนึกถึงบุญเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งปวงหมั่นทำใจให้ใสๆดวงบุญจะได้ใสๆอธิษฐานให้บุญบันดาลให้มีช่องทางถ้าหากเรานึกถึงบุญใจก็จะจรดที่บุญกระแสทานแห่งบุญจะหลั่งไหลมาที่ตัวเราเมื่อบุญเต็มเปี่ยมก็จะสามารถดึงดูดทรัพย์สมบัติมาได้ค่ะก็ให้เราหมั่นสั่งสมบุญนะคะทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนพฤษภาคมและพิธีทอดพระป่ากองบุญตะวันบนดอยเพื่อสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะบนดอยค่ะโดยภายในงานคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บวชในโครงการพุทธบุตรล้านนาณบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่โดยทุกท่านได้ร่วมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาตรสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธจากนั้นเวลา 9:30 นาทีท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านพร้อมกันที่สภาธรรมกายล้านนาโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาส

0: วาดวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเตรียมพร้อมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วได้ประกอบพิธีทอดพระป่ากองบุญตะวันบนดอยสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะของพระที่ทำหน้าที่บนดอยและสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนบนพื้นที่สูงในเขต8จังหวัดภาคเหนือให้ได้รับการศึกษาในระดับชั้นต่างๆตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัยโดยมีท่านประธานทอดพระป่าในวันนี้คือคุณตันเทียนเหลียนและกลุ่มบ้านมัทุระซึ่งคณะประธานได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและวางพระป่าที่บริเวณหน้าคณะสงฆ์จากนั้นคุณตันเทียนเหลียนได้กล่าวคำถวายพระป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายต่างๆดังนี้พิธีถวายปัจจัยต้นสมบัติแด่คณะสงฆ์บนพื้นที่สูงโดยคุณสุนทรีวันเฉินสุดจริตการกุลนำกล่าวคำถวายผ่านทางออนไลน์ระบบซูมพิธีถวายทุนการศึกษานำกล่าวโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันศรีสว่างพิธีถวายจตุปัจจัยเทยธรรมโดยคุณธนิษฐ์ธรวณิชยสิทธิ์และคุณณัฐิวรวินีกัญจนวสิริพิธีถวายรัตนบุพผาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณกฤตภักจรีคุณยศยิ่งและบริษัทเมตตามันนี่เงินทันใจจำกัดส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินทร์จิรนิรามัยและนายแพทย์วัชระสมหวังประเสริฐพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยทายธรรมและพานรัตนบุพผาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อร่วมสนับสนุนการทอดพระป่ากองบุญตะวันบนดอยสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แด่พระภิกษุสงฆ์ที่ทำหน้าที่บนดอยนำแสงสว่างไปสู่ใจชาวยอดดอยและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงสูงจากนั้นตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ได้กล่าวความประทับใจและขอบคุณหลวงพ่อทัตตชีโวผู้อุปถัมภ์โครงการพร้อมด้วยทุดงคสถานล้านนาและท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ได้สนับสนุนกองบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงในเขต8จังหวัดภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีโครงการนี้เป็นทุนสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติหน้าที่นำธรรมะนำความสว่างสวยไปสู่ใจสาธุชนในหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่บนยอดดอยให้ได้นับถือพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทิ้งความเชื่อที่เคยนับถือผีต่างๆรวมทั้งทุนสนับสนุนให้กับเยาวชนให้น้องๆได้มีทุนการศึกษามีความตั้งใจมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานในศูนย์ต่างๆบนยอดดอยจากนั้นคณะสงฆ์ได้เข้ารับปัจจัยสนับสนุนจากท่านประธานสงฆ์ส่วนน้องๆตะวันบนดอยก็ได้เข้ารับทุนการศึกษาจากท่านประธานสงฆ์ด้วยเช่นกันโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและสาธุชนที่ได้มาร่วมกันทำบุญใหญ่ในวันนี้สนับสนุนโครงการเผยแผ่ธรรมะบนยอดดอยให้กับพระภิกษุสงฆ์และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆผู้ที่มาเป็นจิตอาสาช่วยงานพระพุทธศาสนาและขออนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความยากลำบากในการนี้สาธุชนที่อยู่ข้างล่างหรือในเมืองก็จะเป็นผู้สนับสนุนให้กับทุกท่านในการทำหน้าที่ต่อไปส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาพร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนให้กับน้องๆตะวันบนดอยเป็นรายบุคคลทั้งยังได้กล่าวให้โอวาทให้กำลังใจน้องๆตะวันบนดอยให้ตั้งใจเรียนและช่วยงานพระพุทธศาสนาช่วยงานพระอาจารย์บนดอยซึ่งพิธีกรรมงานบุญในวันนี้ถือเป็นแรงสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะโดยเน้นที่การสร้างศาสนทายาทศาสนบุคคลให้มีความพร้อมมีความรู้ความสามารถที่จะนำธรรมะไปสู่ใจชาวโลกให้ได้มากและกว้างไกลที่สุดแม้จะอยู่ไกลต่างถิ่นต่างภาษาก็ไม่เป็นอุปสรรคพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณสระเศรษฐีทะเลบุญณทุดงคสถานล้านนาด้วยความปลื้มปีติในบุญกันทุกคนค่ะ มาต่อกันค่ะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดพิธีจุดประทีปและเดินเวียนพระทักษิณเนื่องในวันพระเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบุญสร้างบารมีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอัฏฐชัยวัฏฐธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์สามเณรตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศอันสงบโดยท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อกลั่นจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายก่อนที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะได้พร้อมใจกันจุดประทีปจนสว่างไสวไปทั่วบริเวณพื้นที่ประกอบพิธีซึ่งเปลวประทีปนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะส่องทางแห่งชีวิตให้มีความสุขความเจริญพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนร่วมกันเดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อสืบทอดอริยประเพณีอันดีงามและน้อมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาก่อนเสร็จสิ้นพิธีพุทธศาสนิกชนต่างร่วมกันอธิษฐานจิตและแผ่เมตตานำความปลื้มปิติในบุญกุศลกลับไปสู่ครอบครัวและชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามสืบไปและทางด้านของโรงเรียนปากชมวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลปากชมจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนภายใต้ชื่อโครงการค่ายรวมใจหัวใจใฝ่ธรรมคนดีสีปากชมค่ะณหอประชุมโรงเรียนปากชมวิทยาจังหวัดเลยเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสงบและอบอุ่นเมื่อโรงเรียนปากชมวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลปากชมได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อเยาวชนภายใต้ชื่อโครงการค่ายรวมใจหัวใจใฝ่ธรรมคนดีสีปากชมโดยมุ่งเน้นการปั้นคนเก่งให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิตได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยมาเป็นพระวิทยากรมอบความรู้และส่งต่อพลังบวกให้กับน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า140คนโดยพระอาจารย์ได้เมตตาปรับพื้นฐานกายและใจให้กับน้องๆด้วยการแนะนำการนั่งสมาธิอย่างถูกวิธีพร้อมสอดแทรกความรู้เรื่องมารยาทชาวพุทธที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไฮไลท์สำคัญคือการแข่งขันฝึกปฏิบัติที่ช่วยกระตุ้นให้น้องๆตื่นตัวสนุกสนานและซึมซับธรรมะได้อย่างไม่น่าเบื่อจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้บรรยายธรรมะที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายเรื่องความจริงของชีวิตเพื่อเป็นการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องให้กับเยาวชนสร้างเข็มทิศนำทางให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพภายหลังจากได้รับฟังธรรมะอย่างเต็มอิ่มพระวิทยากรได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและอาราธนาศีล5เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมในวันถัดไปซึ่งค่ายรวมใจหัวใจใฝ่ธรรมคนดีสีปากชมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ให้น้องๆได้หยุดพักจากหน้าจอและตำราเรียนชั่วคราวแต่ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่แข็งแกร่งนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเยาวชนต้นแบบที่จะเป็นกำลังสำคัญของอำเภอปากชมและสังคมไทยต่อไปค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวเนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชา และร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนา

0: ามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรามาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างค่ะไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระประธานณอุโบสถวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระประธานณอุโบสถวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยอาราธนาคณะสงฆ์กว่า100รูปร่วมในขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่พระพรหมวชิระปัญญาจารย์ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวดัตช์เยอรมนีเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์และประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีกว่า500คนสำหรับพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานครั้งนี้กัลยาณมิตรภัยสารทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริเป็นประธานอุปถัมภ์พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาจากนานาชาติมาร่วมกันจารึกมงคลนามในแผ่นทองประดิษฐานไว้ในองค์พระประธานโดยมุ่งหวังให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการปักหลักพระพุทธศาสนาอย่างถาวรในประเทศเนเธอร์แลนด์ตลอดจนเป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดาอีกทั้งยังเป็นบุญญาณุสรณ์ให้กับตนเองและวงตระกูลสืบไปทางด้านของพระมหาภูลศักดิ์ปุณณสักโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เป็น1ใน30วัดในทวีปยุโรปของวัดพระธรรมกายก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2560มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์เรียนรู้การเจริญสมาธิภาวนาของชาวดัตช์ตลอดจนประเทศใกล้เคียงและเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งอยู่ที่เมืองอัลเฟอร์เดนส์จังหวัดเกลเดอร์ลันโดยปรับปรุงโบสถ์คริสต์ประจำเมืองซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกในช่วงศตวรรษที่19อายุกว่า130ปีให้เป็นพุทธสถานที่กลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยพระภิกษุชาวไทยและชาวดัตช์ที่อุปสมบทในประเทศไทยแล้วกลับมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสอนปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับวัฒนธรรมชาวพุทธสร้างศาสนาทายาทด้วยการอุปสมบทชาวท้องถิ่นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและความร่วมมือจากสมาคมองค์กรสาธารณกุศลต่างๆโดยมีจำนวนชาวดัตช์เข้ามาปฏิบัติธรรมและเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะมาต่อกันนะคะข่าวจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายกำลังใจแด่พระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะพระวิเทศภาวนาจารย์กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียพร้อมด้วยพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและคณะสงฆ์ให้การปฏิสันถานต้อนรับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้

โดยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานด้านศาสนวิเทศของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอาซูซารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในการนี้พระครูโสติธรรมวิเทศได้นำชมเสนาสนะบริเวณอารามพร้อมทั้งบรรยายประวัติและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนายังได้นำชมพื้นที่ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่กำลังดำเนินโครงการเพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอเมริกันผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับฟังภาพรวมการดำเนินงานและแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวอเมริกันของวัดได้รับฟังภาพรวมการดำเนินงานและแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวอเมริกันของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียพร้อมทั้งถวายกำลังใจแด่พระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกรูปสำหรับวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเกิดขึ้นจากมโนปณิธานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปสู่ชาวโลกตามแนวทางของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและเจตนารมณ์ของหลวงพ่อธรรมชโยที่ต้องการนำหลักสันติภาพภายในมาสู่สังคมโลกผ่านการปฏิบัติสมาธิและดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรองรับการเข้ามาปฏิบัติธรรมของชาวอเมริกันที่มีจำนวนมากขึ้นค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาสั่งสมบุญกันอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจันทร์ศรีแก้ววิจิตรพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานใจภาคบ่ายเมื่อได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเพิ่มพูนและกัลยาณมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาก่อนที่จะได้พร้อมใจกันเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาณสถานที่ภายนอกวัดเพื่อร่วมกันให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอันเป็นภาพแห่งบุญกุศลที่ดีงามและเต็มไปด้วยความปลื้มปิติค่ะมาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิแบบหยุดนิ่งตามหลักวิชาธรรมกายค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำเทคนิคการวางใจเบื้องต้นที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและเป็นสากลจากนั้นพระอาจารย์เมตตานำปฏิบัติธรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับความสงบผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอย่างถูกวิธีภายหลังจบการปฏิบัติธรรมมีช่วงเวลาของการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติธรรมโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านรู้สึกว่าสมาธิช่วยลดความเครียดจากการทำงานทำให้พวกเขามีพลังบวกในการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองของอาสาสมัครในวัดยังช่วยให้ชาวท้องถิ่นรู้สึกสบายใจและมีความตั้งใจจะกลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์อีกด้วยสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงการเผยแผ่ศาสนาคือการแบ่งปันเครื่องมือสร้างสุขเพื่อให้ชุมชนในซีแอตเทิลเข้มแข็งมากขึ้นจากภายในและส่งต่อพลังบวกนี้ไปยังครอบครัวและสังคมรอบข้างต่อไปค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสู่

บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเราไปติดตามรับชมกันค่ะว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดสกลนครอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดอ่างทองอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับ9จังหวัดชลบุรีและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับ9วัดพระธรรมกายนอร์เวย์และอันดับที่10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่เราได้ร่วมกันสวดกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงนี้เรามีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวดที่ 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคมพุทธศักราช 2569 สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณ ทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วนะคะอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000และขอเชิญนะคะทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานนะคะได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกนะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราไปปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าวิสาสาพยมันเวติเพราะความไว้วางใจภัยจึงตามมาช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทิ้งแล้วหยิบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างสวยให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17.30 น.

ภาเจ้า ตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมด ละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่าน บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกาย เราต้องนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้าเรียนดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เรียนดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะลามบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระนันทรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวัคคสังโฆสังฆังนะมามิอันเมยังบุตรสามภควันโต

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

Sāmi tānti yāmpi saṅkha saranaṁ gacchāmi. Parāṁ tutuk thān. Pūmī jitni lēm sāy. Dai mābhūcā paramahān dhamakāya jedi. Paramahān jedi prabhutacā unlān praṁ. น้อมน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วน น้อมน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้น เป็นมงคลอย่างยิ่ง เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใด มีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนา

ะพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานเฉือนกันสดๆมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานควักกันสดๆมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าถวายศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสไม่มีกิเลสเลยสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยกำลังของบารมีที่ได้สังสมตลอดการยาวนานอย่างน้อยที่สุด20อสงไขยแสนกับอย่างกลาง40อสงไขยแสนกับอย่างมากอย่างใหญ่80อสงไขยแสนกับจึงทำให้สามารถตรัสรู้เองโดยชอบหรือตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชา3วิชา8จรณะ15สุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสมธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมโลกวิทูเรือนแจ้งโลกอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอย่างรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความชั่วฝึกอย่างรุนแรงชี้ให้เห็นว่าถ้าทำชั่วแล้วจะต้องไปสู่อบายทุคติไม่ได้บานนรกอย่างรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความดีฝึกอย่างละมุนละม่อมชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความดีแล้วจะต้องไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างรู้ว่าบุคคลนี้มักทำดีและทำชั่วฝึกทั้งรุนแรงและละมุนละม่อมชี้ให้เห็นว่าถ้าทำชั่วแล้วไปอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าทำดีแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างรู้ว่าบุคคลนี้ดื้อว่ายากว่ายากสอนยากไม่ฝึกสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์ จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระพิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมาก

ตลอดถึงกลับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญเรื่องขุนนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระคุณยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณอานิสงส์ย่อมยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามไม่ว่าจะบูชาพระเจดีย์บริโภคเจดีย์อุเทศกาลเจดีย์ธรรมเจดีย์ธาตุเจดีย์ไม่ว่าจะเป็นต้นโพรอยพระบาทหรือจีวรก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันนางโกสาตะเกขณะนั้นนางได้ถือเอาดอกบวบขมสีเหลืองที่เขาทิ้งแล้วอันไม่มีค่าอะไรวิ่งไปไม่ดูทางแล้วบัววิ่งมาชนตายละโลกแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานที่สว่างสวยมีรัศมีที่สว่างสวยยิ่งกว่าบริวารของพระอินทร์25ล้านวิมานปุดในระหว่างทางที่พระอินทร์เสด็จพอดีสว่างสวยมากพระอินทร์ตกใจถามว่าดูก่อนเทพธิดาเธอทำบุญด้วยอะไรทำไมวิมานจึงกว้างใหญ่รัศมีสว่างสวยอย่างนี้วิมานเหลืองธงเหลืองเตียงเหลืองรถเหลืองต่างเหลืองที่ประยสมบัติเหลืองเหมือนดอกบวบขมนางนั้นรู้สึกอายเทพธิดานั้นอายว่าฉันยังไม่เคยทำบุญอะไรเลยเมื่อพระบรมศาสดาดำรงพระชนอยู่เมื่อพระบรมศาสดาดับขันธปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูได้สร้างพระเจดีย์ฉันเพิ่งมีจิตเริ่มใสค่อยมีจิตเริ่มใสได้เก็บดอกบวบขมไม่มีค่าอะไรจะไปบูชาพระเจดีย์ไปไม่ถึงเจดีย์นะตายซะก่อนวัวมันคือตายซะก่อนจึงมาเกิดที่นี่ถ้าฉันไปถึงพระเจดีย์นะรัศมีวิมานสว่างกว่านี้พระอินทร์หันไปทางบริวารวันชาวเราทั้งหลายเอ๋ยมาดูนี่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์เทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจริงๆเมื่อดำรงพระชนอยู่ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้บรรลุธรรมให้ได้ไปนิพพานแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วมีจิตเลื่อมใสจะไปบูชาเจดีย์ของพระองค์เท่านั้นไปไม่ถึงเลยวิมานสว่างอย่างนี้รัศมีสว่างอย่างนี้มาเถิดเราท่านทั้งหลายไปบูชาพระเขี้ยวแก้วจุฬามณีกันเถิดการบูชาใช้เวลาน้อยนิดในเรื่องที่ไปไม่ถึงนะแล้วก็ดอกไม้ไม่มีค่าปิดประตูบายตลอดการยาวนานเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยนิดหน่อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกรมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลนั้นเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญดีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพบุญดีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกีติเรนตโนพระภูนันดารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระมหาด็อกเตอร์เศรษฐวิทย์เศรษฐวิทย์โชพระสมณึกสัมมาชัยโยพระภิกษุรุ่น34แก้วธรรมชัยพระมานะชุติวชิโรพระนัทวุฒิพุทธินันโทพระอาจารย์นักนิมิตสมศักดิ์เขมีกาวันจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมรักดีแรงกระมิตรทั่วโลก

พระธรรมกายฟลอริดาวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายไอซ์แลนด์วัดพระธรรมกายออสเตรียวัดพระธรรมกายเบอร์ลินวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพุทธนอตไลฟ์วัดพุทธเวียนนาครมิตอนันต์อัศวโภคินครมิตไพศาลทวีชัยถาวรกนิมิตสาวนีหิรัญญสิริต้องเติ้งกิสดานทัศนีจางใจมนกนิมิตสองวัจระสีโรสุประสิทธิ์มโนทิพย์นันดรบันจักรวันธรรม พ่อเสรีสุริยานพศแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพศครอบครัวเรืองร่างลิขิตกนิมิตสุริพรชะยาตุจลัดและครอบครัวโตการัญญเศษกนิมิตสุริยานสุริสาสารตนันจงรุ่งเรืองกิจกระเดมกิติวัฒน์นาพรกระดาพลปีชานาพรสุสว่างมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการการจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกระเดมกิติชัยด็อกเตอร์เป็นจันชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กระเดมสุจันยาวรุษวริษาเป็นธนาบิลัตน์

มิตรวิรศักดิ์สุภาภรณ์ครอบครัวประดุงดันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรสุวรรณาธุปัตราธุรชัยตันตินิรามัยที่มัตจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคางกมิตรมงคลลาวันติเรืองพัฒนกุลแรงครอบครัวแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรเรนพันประภาบริปัจจยาก็มีสมบูรณ์ตั้งจิตวิเดชกุลก็มีประพันธ์สวนีสุเชษพี่น้องพงพีพันธนาแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักสินขันก็มีมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรก็มีสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒคณะกรรมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกรรมิตรไลวินบุญเลิศกรอลินกลุ่มธรรมประพัฒสอนพลตำรวจเอกวราสิทธิ์ผลเลิศทีมรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกมิตรตันเทียนเหรียญกมิตรลีชินวีกมิตรหลิวฉงซิ่งหลิวหันเจากมิตรสิริพรสีผลแพ้วกมิตรพรณีสีผลแพ้วรูปพระธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุญธนิศรีและเพียรโอทกานนท์กมิตรพรวิภาสุมทากมิตรพวินตั้งทวีกุลกมิตรขาล้วนแท้ตั้งและดาวันและครอบครัวสัญจากการพ่อนัตกรเกิดศิลกมิตรลักษณะวหาวิสายกมิตรลาวสวีแลงกมิตรนฤพลกิมาวหากมิตรสาปรีนาโฟริอันเฮอร์กมิตรวิกันตาสนธยานนท์ดร.สุนันทิพย์ทิพากรกมิตรวนิดาตั้งเรืองพีพากรกมิตรนวลนิดหงวิวัฒน์กมิตรมยงสิทธิ์พิระพิลาวันกมิตรทันทิตาคะเนเรวกมิตรเชิดประพิษครอบครัวเมธังกูลกมิตรชาวฤทธิ์สาธิระวานิชกมิตรสุปจีทวนพนิดาศรีเกศกมิตรเพชรศรีหานธรรมรักษ์กลุ่มขุนพลแก้วแม่ศรีจันทราใต้ธงชัยกมิตรทิติพรรัตนลังการกมิตรธมนวันรัตนเลิศนาวีกมิตรพนมพิพัฒนวงศ์พี่น้องเรือนธรรมกำแพงแสงกมิตรเมื่อยเงงแซ่ซิมกมิตรรันติพรบานสงลูกลูกกลุ่มรักบุญใจใสใจสบายแม่และไม่หลวงทิพย์กมิตรเนตรพามใบสนกมิตรสุนทรสายันบุญเครื่องศรีอุดมพงศ์กฤษเทพกิมหลวนวัฒน์สันติวงศ์ปิยภัทรทองแก้วและกรมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนานไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดไฟชวานบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้นำบัดนี้

0: ทะหิเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระค
0: ุ
1: ณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
1: ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
0: พระผู้ปรามาณ
1: พระผู้ปรามา
0: ณน้อมน้อมกราบไหว
1: ้น้อมน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประท
0: ี
1: ป
0: และดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์พระผู้ปรามาณนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์หาน
1: มหาธรรมกายเจด
0: ีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้า เข้าถึงเรือนธรรมกา ย,
1: กาย
0: ที่สว่างสวัยรู้
1: แจ
0: ้
1: งแทงตลอ
0: ด,
1: ลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรมมีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: มีญาณท
0: ั
1: ศน
0: ะ
1: กว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษุ
0: ทิพยานจักษุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พ
0: ุ
1: ทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: สัมม
0: ัน
1: ตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และธรรม
0: จัก ษุให้ถึงพร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสู
1: ง
0: มรรคผลนิพพาน
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ม
0: ีสมบัติอจินไตย
1: ทันใช
0: ้
1: ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: ไม่ม
0: ี
1: ประมาณ
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงไรขอให้
1: บริส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ์
1: กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้
1: น
0: มีสมบัติเอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ม
0: ากมายเพียงนั้
1: น
0: ถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้
1: วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ่
1: งโรจน์สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัตถเรืองศรีให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขต

0: บรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามา
1: ณ
0: จนทุกประการเทอญนิพพานปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ไว้บรรเทิญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: ุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกกะสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนานโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนวัยถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไม่ธรรมดาวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นขอให้มีสมบัติจินไตเพิ่มขึ้นมากมายเพียงนั้นสร้างบารมีด้วยมหาปีติทุกวินาทีกับฤทธิ์ปริยานทั้งงามมากด้วยพระธรรมกายที่สว่างสวยเกิดใหม่ทุกคราวขอให้บรรลุเร็วรวยเร็วทุกชาติไปไม่ตกไม่หล่นตามบารมีติดตามติดมหาปูชนียาจารย์ทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามขวันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตตะสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จะได้มีเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ที่เกิดเป็นอันตรชา
1: ที่เกิดเป็นอันตรชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขออนุโมทนาพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวถึงพื้นเท้านะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ปลดปล่อยวางผ่อนคลายทำใจให้ใสใสนึกถึงบุญที่เราได้ทำสั่งสมมาบุญบารมีความดีตั้งแต่ปฐมชาติเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้สร้างบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายทำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆสบายๆตรงกลางดวงใสๆแตะใจเบาๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมา

อรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสหัวใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสประคองใจไปเรื่อยๆจนกว่าใจของเราจะหยุดนิ่งนะจ๊ะหยุดนิ่งนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตายหยุดนิ่งถูกส่วนเราก็จะได้เข้าถึงดวงธรรมใสๆและก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวในที่สุดเพราะฉะนั้นต้องมันฝึกอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะมันฝึกใจให้หยุดนิ่งควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันฝึกไปเรื่อยๆเลยการหยุดใจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญจะทำให้เราได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยนั่นแหละฝึกไปเรื่อยๆให้ใจหยุดนิ่งให้คุ้นเคยนะให้เข้าถึงให้ได้เราเมื่อยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่อะไรมันก็ช่วยเราไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากธรรมะภายในนี่แหละความดีที่เราได้ทำเอาไว้กับการปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดนิ่งกระทั่งเขาถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงตอนนั้นเราก็จะได้อบอุ่นใจมีความสุขใจและก็ไม่หวาดกลัวภัยใดๆทั้งสิ้นเพราะพอถึงในยามนั้นเนี่ยเราจะแจ่มแจ้งว่าตายแล้วเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลที่เราได้สั่งสมเอาไว้ที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตในปรโลกมันจะแจ่มแจ้งไอ้ตอนนั้นแหละเมื่อเราใกล้ต่อประตูของพญามัจจุราชและความจริงก็เป็นเช่นนั้นแหละแต่เราสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้มาเป็นบุญกุศลด้วยการนำออกนี่แหละบริจาคสั่งสมไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญบุญนี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับเราเราจะทำให้ใจเราเนี่ยผ่องใสสว่างสวยเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้แต่ว่าในตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่นี้เนี่ยต้องมันฝึกซ้อมเอาไว้เรื่อยๆฝึกกันไปทุกวันเนี่ยฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกอย่างสบายๆให้มีที่พึ่งถึงแต่เรายังแข็งแรงอยู่จะได้มั่นใจและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นมั่นใจว่าเราปลอดภัยและก็มีใจชนะอย่างแน่นอนในสงครามชีวิตนี้เพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ใจใสๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงดวงธรรมภายในแล้วก็แตะใจไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวดวงธรรมนั่นจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีดวงใหม่ผุดซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆถ้าใครเข้าถึงองค์พระก็แตะใจไปเบาๆที่กลางองค์พระทำใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆพอถูกส่วนจะองค์พระท่านก็จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ใสบริสุทธิ์นิ่งอยู่ในกลางแล้วก็จะมีองค์ใหม่ผุดซ้อนขึ้นมา

เรื่อยๆเองเกิดขึ้นมาเองมาพร้อมกับความสุขแล้วก็ความบริสุทธิ์ของใจเรานะจ๊ะเพราะนั้นในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งใครทำดวงได้ใสแล้วก็พยายามฝึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่เราเห็นเห็นดวงก็ต้องฝึกให้นิ่งสนิทจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรมเห็นกายไหนก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งจนกระทั่งเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับกายนั้นเห็นกายธรรมองค์พระเกศดอกบัวตูมใสๆแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งอย่างเบาๆสบายๆพอถูกส่วนก็จะไปเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระนั้นเห็นสิ่งใดต้องฝึกให้ไปเป็นสิ่งนั้นให้ได้เป็นสิ่งเดียวกันโดยวิธีหยุดกับนิ่งอย่างเบาๆสบายๆในฝึกทำให้ซ้ำทุกวันอย่างสม่ำเสมอใจก็จะได้ค่อยๆสั่งสมความละเอียดความบริสุทธิ์สั่งสมสมาธิเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสักวันหนึ่งใจก็จะนิ่งแน่นคือความนิ่งเนี่ยมันจะแน่นเข้าไปเรื่อยๆคือนิ่งแล้วก็มีในนิ่งไปอีกนิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหนาแน่นคือนิ่งอย่างเดียวจนไม่เคยยืนไม่เคลื่อนจากกลางเลยยิ่งนิ่งยิ่งแน่นยิ่งแน่นยิ่งโปร่งเบาสบายมีความสุขแล้วก็จิตจะนุ่มนวลคือมันละเอียดอ่อนมันจะประณีตเราจะน้อมนึกอย่างไรก็เป็นเย็นนั้นเช่นจะนึกให้ดวงที่เราเข้าถึงนั้นขยายใหญ่ก็จะใหญ่ตามได้นึกย่อยเล็กลงก็จะเล็กนิดเท่ากับปลายเข็มได้เลยจะนึกให้องค์พระขยายองค์พระจะขยายได้ถ้านึกให้ย่อองค์พระจะย่อเลยนิดหนึ่งเท่ากับปลายเข็มแต่ก็เห็นเส้นผมของท่านชัดเจนทีเดียวเห็นรายละเอียดได้ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าเล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นทุกอย่างเหมือนกับเห็นองค์ใหญ่ๆอย่างนั้นแหละแล้วก็ฝึกทำซ้ำขยายแล้วก็ย่อขยายย่อทำอย่างนี้จนกว่าดวงหรือองค์พระที่ขยายแล้วเราขยายตามไปด้วยเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกับดวงใสๆหรือองค์พระใสๆเลยย่อลงมาแล้วก็ย่อลงมาด้วยในฝึกอย่างเงี้ยซ้ำทำซ้ำๆให้ชำนาญถ้าใจนิ่งแน่นนุ่มนวลก็จะควรแก่การงานที่เราจะน้อมใจไปให้เป็นได้อย่างง่ายๆสบายๆแต่ถ้าเกิดวันไหนเราพยายามทำอย่างนี้แล้วมันไม่ง่ายเหมือนวันก่อนๆที่ผ่านมาคือมันอดจะเค้นภาพไม่ได้เลยไปบีบไปบังคับไม่ได้กดดันอดกดดันตัวเองไม่ได้เราก็จะต้องทิ้งไปเลยภาพนั้นความรู้สึกนั้นแล้วก็หันกลับมาเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เรานึกได้ง่ายที่สุดสบายที่สุดมีความสุขที่สุดพึงพอใจที่สุดในการที่จะทำอย่างนั้นอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เรากดดันออกไปเลยลืมไปเลยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆนะจุดที่สบายเช่นสมมติเราทิ้งดวงหรือองค์พระที่เราพยายามจะเข้ากลางแบบ

ันดันแบบแหวกแล้วไม่เข้าแถมมันแคบลงมาแล้วก็อึดอัดไม่มีความสุขแล้วก็ทิ้งไปถ้าเรายังนึกดวงเดิมไม่ได้องค์พระเดิมไม่ได้เราก็นึกทบทวนว่าเราจะนึกอะไรที่ง่ายที่สุดเช่นนึกถึงมหาปูชนียาจารย์นึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะคือนึกถึงท่านแล้วเราสบายใจนึกถึงคุณยายอาจารย์แล้วเราสบายใจแล้วก็มานึกในองค์ท่านทั้งองค์หรือบางส่วนของท่านแล้วเราสบายใจแล้วก็เริ่มตรงนั้นใหม่ไปก่อนเพื่อให้ใจไปสู่จุดที่ทำให้เกิดอารมณ์สบายเพราะสมาธินั้นต้องสบายง่ายที่สุดสบายที่สุดทำได้ง่ายที่สุดจึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกกันไปอย่างนี้ทำทุกวันให้สม่ำเสมอให้สม่ำเสมอทำซ้ำซ้ำซ้ำตอกจำซ้ำเดิมไปเหมือนตอกตะปูอย่างนั้นแหละเพื่อใจมั่นคงถูกตรึงติดแน่นกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้องไปครอบครองให้ได้เป้าหมายของเราก็จะต้องครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ได้เพราะว่าเราห่างเหินมานานแล้วจะส่งใจออกไปสู่ภายนอกในเรื่องราวอะไรต่างๆเราก็จะต้องฝึกตอกย้ำนำใจกลับสู่ที่ตั้งดังเดิมในตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะเป็นตำแหน่งแห่งความบริสุทธิ์ความสุขปัญญาเลิศความรอบรู้ที่มีประมาณอนุภาพที่เรานึกไปถึงต้องนำใจกลับมาสู่ตรงนี้ทุกวันทั้งวันควบคู่กับภารกิจประจำวันอย่างสบายสบายใจของเราก็จะได้ใสใสละเอียดอ่อนนิ่งแน่นนุ่มนวลควรกับการงานตรัสธรรมชั้นอนุบาลตรงนี้ได้การศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งอีกเยอะแยะก็ง่ายแล้วล่ะมันก็อยู่ในกำมือของเราสำคัญเดี๋ยวเราฝึกตรงนี้ต้องมีฉันทะมีความสนุกเบิกบานกับการฝึกใจหยุดฝึกนิ่งควบคู่กับชีวิตประจำวันเราไปให้มีฉันทะตรงนี้เราก็เห็นประโยชน์ของการทำเช่นนี้ที่จะนำความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งอนุภาพอะไรต่างๆวันนี้เป็นต้นมาสู่ตัวของเราเป็นการพัฒนาชีวิตของเราให้มีคุณภาพขึ้นสูงส่งขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นพอเราเห็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นฉันทะมันก็จะเกิดพึงพอใจสมัครใจอยากจะทำสมาธิและความเพียรก็มาเองโดยไม่มีความรู้สึกว่าจำใจต้องขยันจำใจต้องนั่งจำใจต้องพยายามทำสมาธิมันจะเป็นใบกลมกลืนแบบที่เราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเป็นกิจวัตรประจำวันโดยไม่มีใครเนี่ยมาบังคับให้เราต้องทำเช่นนั้นมันเป็นอัตโนมัติไปเลยและการจดจ่อมันก็จะต่อเนื่องกันไปกับความขยันที่สมัครใจทำมันจะจดจ่อใจแตะตรงกลางเราก็จะหมั่นสังเกตตัวเองว่าทำอย่างไรใจทั้งจะหยุดจะนิ่งจะละเอียดเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติเราทำอย่างไรใจถึงไม่ละเอียดเพราะเหตุใดใจไม่ละเอียดทำอย่างไรใจจะละเอียดมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับเรานี่เป็นเรื่องดีที่จะต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนสั่งสอนตัวเอง

เสมอนะจ๊ะเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆอย่าลืมการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวต้องง่ายต้องสบายที่สุดมีความสุขที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดง่ายที่สุดถ้ายากแล้วไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่ต้องง่ายสบายบริสุทธิ์มีความสุขเป็นต้นอย่างนี้นะที่เขาสังเกตนะจ๊ะแล้วพอใจบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดหวังอยากจะได้อย่างอื่นจะคำยกย่องชื่นชมอยากเด่นอยากดังลาภสักการะอะไรมันจะเฉยๆนะอันนี้คือข้อสังเกตนะจ๊ะใจมันจะนิ่งอยู่ภายในเบิกบานกลับกลายเป็นผู้ที่อยากเป็นผู้ให้มากกว่าส่วนการได้รับก็จะได้รับแบบมีเหตุมีผลบุญบันดาลง่ายสบายๆเมื่ออริยทรัพย์ภายในได้โลกิยทรัพย์ก็ง่ายตามเพราะนั้นหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวทรัพย์ภายนอกได้เองอย่าว่าแต่โลกิยทรัพย์หรือมนุษย์สมบัติตอนเราเป็นมนุษย์อยู่เลยที่จะได้อย่างง่ายๆแม้แต่ทิพยสมบัติเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้อย่างง่ายๆเกินควรเกินคาดปราณีตละเอียดอ่อนนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็ฝึกไปเลยหยุดกันนิ่งต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัทลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทสหัสเพยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: ตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนะหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโต

0: สะด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามรึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: นอบน้อมกราบไหว้
1: นอบน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: บูชาพระมหาธรรมกายเจดี
1: บูชาพระมหาธรรมกายเจดี
0: พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: มีความสงบร่มเย็น
1: มีความสงบร่มเย็น
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: อายุขัยยืนยาว
1: อายุขัยยืนยาว
0: ได้สร้างบารมีเป็นนาน
1: ได้สร้างบารมีไปนานๆ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ
1: ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มลายหายสูญ
1: ให้มลายหายสูญ
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
0: ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: ทำอันใด
1: ทำอันใด
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
0: ท่านได้บรรลุ
1: ท่านได้บรรลุ
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกทุกพระองค์
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจโยโหตุ
1: นิพพานปัจโยโหตุ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะ

0: เวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันตุ
0: ปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข์
0: ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอจงพ้นทุกข์
0: ขอจงพ้นทุกข
1: ์ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: จงมานุโมทนาบุญ
0: จงมานุโมทนาบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

แล้วเรารวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญบุญที่เราได้ส่องสมมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบัดนี้นะรวมทั้งบุญเก่าที่เราสั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนให้เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจนิ่งๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนกระทั่งดวงบุญขยายพร้อมนึกน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามสนิทกรรมนั้น

0: ทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: Ami
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
2: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
0: สาธุ
2: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
0: สาธุ
2: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
0: สาธุ
2: และกลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
0: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในวันอาทิตย์และวันพระขึ้น8ค่ำเดือน7วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบซูมทางช่อง GBN หรือบางวันที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ค่ะจะเป็นเช่นไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะวันนี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะเช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้ค่ะที่ต้องบอกว่าได้มีโอกาสมาสร้างบารมีเพราะว่าได้ไปเจอป้ายเชิญชวนนะคะที่ทางด่วนแล้วก็บอกว่าธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตค่ะจากนั้นนะคะท่านผู้นี้ก็ได้มาเป็นผู้นำบุญแล้วก็เป็นยอดกัลยาณมิตรด้วยและเมื่อมีลูกชายค่ะก็ให้ลูกชายนั้นได้บวชเป็นสามเณรเป็นสามเณรเก่งและดีนะคะและที่สำคัญในวันวิสาขบูชาในปีนี้ค่ะท่านก็จะได้รับการอุปสมบทอุทิศชีวิตด้วยนะคะแล้วก็จะได้มาเป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนาเรื่องราวน่าติดตามมากๆเลยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณปัญจารัตน์กาลบุตรนะคะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรพัสกรผู้แสนสะอาดสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะก็อยากคุณผู้ชมได้รู้จักคุณปัญจารัตน์มากขึ้นกว่าเดิมสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ชีวิตวัยเยาว์ค่ะมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
2: บ้านเกิดอยู่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
0: ค่ะ
2: อำเภอหนองหานตอนวัยเด็กก็พ่อแม่จะออกไปที่บ้านมีฐานะทำแบบทำไร่ทำนาค่ะก็ตอนพ่อแม่ไปทำนาก็จะให้เราตักบาตรทุกเช้าเลยตื่นเช้ามาก็ให้ตักบาตรก่อนค่อยไปโรงเรียนจะผูกพันอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเลยค่ะหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆค่ะจนมีโอกาส

0: ย้ายที่อยู่นะย้ายที่อยู่ก็ได้มาเรียนในตัวเมืองแล้วก็ได้มาทำงานนะคะแล้วก็แบบตอนเด็กๆก็ลำบากอยู่เพราะมีพี่น้องหลายคนใช่ไหมมี7คนพอได้เราได้เข้ามาเรียนแล้วก็มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อเรียนสายอาชีพแล้วก็มีโอกาสได้เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพเพื่อมาทำงานหาเงินส่งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งน้องเรียนอันนี้คือทำมาชีวิตต่างจังหวัดก็จะทำแบบนี้ค่ะ
1: เห็นบอกว่าทำมาหลายอาชีพมากๆเลยตั้งแต่เสริมสวยธุรกิจอะไรบ้างคะที่ผ่านมาที่เคยทำ
0: ก็ทำเปิดร้านเสริมสวยเป็นครูสอนเสริมสวย
1: สอนเสริมสวยด้วย
0: แล้วก็ขายอุปกรณ์เสริมสวยแล้วก็เปิดร้านสมุนไพรเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
1: ค่ะ
0: ก็จะทำมาแบบขายของตลาดนัดก็ขายค่ะทำเอาทุกอย่างค่ะ
1: คือบอกว่าทำงานมาเยอะมากๆแต่บอกว่าทำไมไม่รวยสักที
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันคิดอย่างนั้นอยู่ตลอด
0: ใช่ใช่ทำไมมันถึงลำบากเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทำไมถึงเราถึงไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาเห็นเขารวยเราก็อยากรวยเพราะเราก็ตามภาษาใช่ไหม
1: คะ
0: คนต่างวัดเข้ามาในกรุงเทพก็หวังจะรวยใช่ไหม
1: คะ
0: แต่พอมีโอกาสอยู่วันหนึ่งก็มีโอกาสได้เดินทางมาเข้ากรุงเทพกรุงเทพมาบนทางด่วนทางบางนานะคะแล้วก็มาเห็นป้ายป้ายติดป้ายสร้างองค์พระใหญ่ๆอยู่ป้ายทางด่วนเขาจะหาว่าธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตถ้าใครได้สร้างองค์พระจะรวยแล้วก็ปิดผังจนคำว่ารวยปิดผังจนเนี่ย
2: มันโดนใจ
0: โดนใจมากแล้วก็ถามบอกชวนตอนนั้นพ่อบ้านยังคบกันเพื่อนก็พาไปวัดนี้หน่อยสิ
1: บอกพ่อบ้านเลย
0: ใช่บอกเลยขับรถไปส่งหน่อยท่านก็ไม่ขัดท่านก็ขับรถมาส่งเลยก็พามาพอมาแล้วก็มาเจอพระอาจารย์ที่ตู้คอนเทนเนอร์ถามว่าไปเจอตรงนี้มาแล้วทำยังไงเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้สะสมท่านก็บอกว่าองค์ละหมื่นใช่ไหมคะ
1: ตอนนั้นเป็นบุญสร้างองค์พระอยู
0: ่สร้างองค์พระเลยค่ะบอกองค์เป็นหมื่นแล้วลงพระอาจารย์โยมไม่มีตังค์มีพันเดียวพระอาจารย์บอกว่าสะสมได
1: ้
0: สะสมได้เราก็ควักออกมาทันทีเลยมาสร้างคนละองค์กับพ่อบ้านก็จองไว้ก่อน
1: พระอาจารย์ก็ได้อธิบายด้วยใช่ไหมคะว
0: ่
1: าการสร้างองค์พระเป็นอย่างไรอานิสงส์เป็นยังไงบุญที่ได้อย่างนั้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่อธิษฐานครบหมดเลย
1: ใจเปิดเลยทันท
0: ีเปิดเลยค่ะอยากทำมากเพราะว่าเราคือชีวิตเรามันลำบากมาเยอะแล้วเราก็อยากเปลี่ยนแปลงมั่งถ้าไม่จริงคงไม่ไปติดป้ายหรอก ก็มาก็เลยตัดสินใจทำเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้เจอน้องผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่แต่ก่อนนี้ท่านก็บอกว่าพี่ปัญญรัตน์วันเขามีวันปีใหม่นี่เขาจะมีการแผ่นดินใช่ไหมคะการแผ่นดินสร้างธรรมกายเจดีย์ที่แบบมาสิ3วัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เขาบอกเหมือนมาอยู่ทุดง
0: ใช่ๆมาอยู่ทุดงปีใหม
1: ่ค่ะ
0: แล้วจะมายังไงทำไงเนาะแล้วก็คิดก็เลยคุยกับอดีตพ่อบ้านว่าปีใหม่นี้ไปส่งหน่อย
1: ค่ะ
0: จะอยากไปนั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายท่านก็บอกวัดไหนก็เหมือนกันแหละท่านว่า
1: ทำไมต้องไปวัดพระธรรมกายอย่างนั้นใช่มั้ยคะ
2: หมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าท่านพ่อบ้านยังไม่เข้าใจเหมือนท่านเหมือนคุณแม
0: ่ท่านบอกวัดไหนก็เหมือนกันเลยทำไมต้องไปวัดธรรมกาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแม่ก็บอกว่าอยากไปวัดนี
1: ้
0: วัดอื่นไปมาเยอะแล้ว
1: ค่ะ
0: ท่านขัดไม่ได้ก็เลยขับรถมาส่งพอขับรถมาส่งปุ๊บปล่อยลงปุ๊บท่านไม่ลงพื้นเลยนะท่านอยู่บนรถให้เราขนของลงมา
1: ค่ะ
0: อ้าวไม่ลงเหรอไม่ลงหรอกวัดอะไรใหญ่ๆโตๆท่านบอกว่าขับรถกลับบ้านเลย
1: เอา
2: ทิ้งก็กลับ
0: ใช่ไม่ลงเหยียบพื้นเลยนะ
1: ได้จากนั้น
0: จากนั้นมาแล้วก็มาเรื่อยๆทีนี้ก็น้องก็ชวนว่าพี่อยากรวยไหมคะถามคำนี้อีกแล้ว แล้วคุณกินดาวพี่อยากรวยทำไงจะรวยอ่ะท่านบอกว่าไปบอกบุญองค์พระสิบองค์พี่ปัญจรัตน์แล้วบอกยังไงอ่ะบอกสิบองค์จะได้ขึ้นพนวัตรขึ้นฟรี มีตังก็ขึ้นไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอจริงแล้วก็ไปบอกญาติทางไหน

0: ญาติทางเราไม่ได้รวยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ญาติทางนั้นรวยเราก็ไปหาคนรวยมาที่หาคนพอจะมีเงินหมื่นทำใช่ไหมก็ไปบอกครบ10องค์
2: ทำได้ด้วย
0: ใช่แล้วมีโอกาสพอได้10องค์ปุ๊บก็ส่งชื่อให้น้องจินดาก็บอกว่าพี่ไปจะรับขึ้นเลย
2: นี่
0: แล้วตอนนั้นไปคนเดียวไม่รู้จักใครสักคนเลยแต่ก็มีโอกาสก็ต้องขอบคุณอาม่าแม่คุณจรัญคอยโบท่านเป็นคนดูแลทุกอย่างบุรุษคนลูกเนี่ยท่านตอนนั้นบอกหนูไม่เคยมาวัดใช่ไหมลูกกันมาคือเราเจอกันญาณมิตรในวัดใช่ไหม
1: คะ
0: เราก็บอกนี่คนลูกเลยเนี่ยท่านก็บอกว่าหนูท่านก็ผ้าคลุมตักเอาอะไรให้ดูแลตั้ง7วันเลยที่พระวัดปลื้มมากแล้วก็ไปเขาก็เอาองค์พระเวลาทำจะมีองค์พระอยู่ที่ลานใช่ไหม
2: คะ
0: ก็จะบอกว่าองค์พระเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ธรรมกายจะดีมีแต่ตรงนี้ที่วัดไม่เห็นมีเลย
1: ค่ะ
0: แล้วจะบอกบุญยังไงวะเนี่ย
1: หมายถึงว่าที่พนาวัดที
0: ่
1: เขาจะมีแบบสถานที่จำลองให้เราเห็นว่าสร้างออกมาแล้วจะเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีแต่ตรงนี้แล้วที่วัดไม่เห็นมีที่วัดมีแต่น้ำ มีแต่แผ่นดิน
1: ค่ะ
0: แล้วเราจะบอกบุญยังไง
1: เหมือนยังไม่เห็นภาพ
0: ใช่ๆ
2: อ
0: ัน
2: นี้คือคิดรำพึงรำพันกับตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนใหม่ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่ได้ศึกษาค่ะ
0: ไม่ได้ศึกษาไม่อะไรก็ใหม่เนาะใหม่อย่างแล้วก็ไปนอนคิดทีนี้ก็ฟังตอนนั้นมีพระอาจารย์ท่านจะมาลงให้ธรรมะตลอดนะฮะตลอดแล้วแบบเข้มข้นมากก็เราก็จะนั่งฟังแบบท่านจะพูดถึงการเผยแผ่ทำไมต้องสร้างธรรมกายเจดีย์ทำไมถึงขยายเครือข่ายคนดีทำไมพระต้องไปเผยแผ่ต่างประเทศเพราะสมัยก่อนอย่าพูดถึงต่างประเทศเลยไม่รู้เรื่องงงเพราะเราก็ไม่รู้ต่างประเทศคืออะไรแล้วทีนี้ท่านก็พูดแม่ก็เลยคิดโอ้ทำไมนะเราอยากทำจังเลยเนี่ยที่พระอาจารย์ให้ธรรมะมา7วันนี่มันอยากทำมากเลยทุกอย่างก็อยากทำจะขยายเครือข่ายคนทั้งโลกทำไงเราจะทำได
1: ้
0: เพราะเราไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วเป็นคนที่ไม่กล้านะไม่กล้าแสดงออกสักอย่าง
2: แต่ใจอยาก
1: ใจคือ
2: มากเพราะว่าฟังแล้วแบบ alert
0: ใช่ๆอยากทำมากทำไงดีเนาะวะแล้วก็พอไปนวดอธิษฐานใช่ไหมคิดถึงอดีตพ่อบ้านเลยท่านมีรถ
1: หาอุปกรณ์ในการสร้างบารมีแล้ว
0: ท่าน
1: ในใจต้อง
0: ท่านต้องมาส่งเราได้แน่ๆเลย
2: หาทีมซัพพอร์ต
0: ใช่ท่านต้องมาได้
2: พ่อบ้านขับรถได
0: ้ขับรถได้ก็มีเงินเติมน้ำมันรถได้ด้วยแต่เราไม่มี
2: เงินเติม
0: ใช่
2: เรามีแต่คำพูดที่จะสามารถทำหน้าที่ได
0: ้มีแต่ใจ
2: ขับรถไม่ได้
0: ใช่
2: พ่อบ้านขับได
0: ้
2: อ่านึกไว้
0: ใจเกินร้อย
2: จากนั้น
0: อธิษฐานหลวงปู่ตรงหน้าบอกว่าหลวงปู่เจ้าขาบอกถ้าบุญบารมีลูกจะได้สร้างบารมีจริงๆลูกขอให้คนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี
2: ้
0: ได้มาขึ้นพนวัต
1: ก็ต้องทำให้เขาเป็นแบบผู้ที่มีความเข้าใจเหมือนเราก่อน
0: ใช่
1: ถูกตัวชื่อนามสกุล
0: บอกชื่อนามสกุลแล้วก็ท่านเป็นคนน่าจะคนมีบุญเพราะเป็นคนดีแล้วก็เนื้อก็อธิษฐานหลวงปู่ว่าถ้าลูกกลับลงไปเนี่ยขอให้ท่านได้ขึ้นมา
2: ค่ะก็คือคู่บุญของเรานะคะ
0: ใช่แล้วก็ให้ลงมาพอลงมาเสร็จก็เขามีต่อไม้ก่อนจะมีเทพ

0: ล้วก็ให้ลงมาพอลงมาเสร็จก็เขามีต่อไม้ก่อนจะมีเทปขายใช่ไหมคะเทปม้วนม้วนอ่ะม้วนละ10บาท
1: เรียกว่าทำอาวุธ
0: ใช่ใช่สมัยก่อนก็เราก็ซื้อกลับบ้านแล้วก็มาทีไรก็ซื้อไป
1: เพื่อจะให้ฟัง
0: ให้เราฟังเองเพื่อจะได้มีกำลังใจเพราะว่าถ้าจะไปบอกองค์พระอีก10องค์ถ้าบอกแค่10องค์มันก็ไม่ยากแต่ถ้าจะบอก10 20เป็น100ยากไหมคะ
1: ยากเริ่มยาก
2: ต้องมีวิชา
0: ใช่ต้องมีอะไรสักอย่าง
2: ต้องมีความรู้
0: ถ้ามีความรู้ต้องมีกำลังใจกำลังใจออกไปทำหน้าที่แล้วทีนี้ว่าถ้าท่านมาคนเดียวท่านคงไม่มาเราต้องบอกให้ได้อย่างน้อยๆต้อง30องค์ก็3คนท่านจะได้มีเพื่อน
1: โอ้โหนี่ขยายใจไปเลย
0: ก็จะบอกให้ท่านว่าพาเพื่อนขึ้นหน่อยเราไม่บอกให้ท่านขึ้นนะเราบอกว่าพาเพื่อนขึ้นหน่อยนะเพื่อนอยากขึ้นเราก็ใช้กุศโลบายอย่างนี้จะบอกท่านขึ้นท่านไม่ขึ้นหรอกเพราะท่านเป็นนักธุรกิจท่านไม่มีทางขึ้นอยู่แล้วแล้วพานวัดคืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็มาอธิษฐานต่อแล้วมาทำหน้าที่ไปก็ไปท่านก็พาเราออกไปทำนะครับรูปไปเป็นคนพูดเรื่ององค์พระอยู่นะขนาดไม่ได้เข้าใจท่านก็พูดแต่ละพูดแต่ว่าเวลาปิดแม่เป็นคนปิด
1: เวลาปิดจบ
0: ใช่แม่จะเอาโบชัวร์ไปวางทำไมต้องทำแต่ตัวเราต้องเนี๊ยบเฉียบเป๊ะนะเสื้อผ้านะผมต้องเนี๊ยบ
1: นี
0: ่คือไม่ใช่ไปแบบธรรมดาค่ะคือไปเป็นนักธุรกิจไปถ้าเราไปธรรมดาเขาไม่มองเราอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เพราะคนที่เขานั่งอยู่เขาสู้เราไม่ได้หรอกเราจะเป็นไงข้างในเราไม่สนใจเราเอาหน้าตาของวัดไปก่อนเราเป็นผู้นำบุญเราก็ต้อง
1: คือตอนนั้นรู้ตัวเองแล้วว่าอยากทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ใช่อยากทำมากก็รู้เป้าหมายหลวงพ่อต้องขยายคือสายทั่วโลก
1: ค่ะ
0: แต่แม่อยากทำน้อยหลับเลยกลับมาก็พาไปเพราะครบ30องค์ปุ๊บก็บอก
2: โอ้ได้ถึง30องค
0: ์
2: เลย
0: ใช่บอกคุณดาส่งรายชื่อ3หนุ่มนี่ขึ้นหน่อย
2: นี่ก็คือคำอธิษฐานก็เป็นจริงคู่บุญของเราแล้วก็เพื่อนเขาก็สามารถขึ้นไปที่พนาวัดต่อจาก
0: นั้นก
2: ็พอลงมาแล้วเป็นไงเขาเล่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงไงให้เราเห็น
0: กลับลงมาคืออันดับแรกที่ประทับใจมากก็คือท่านเลิกเล่าน
2: ี่ซึ่งปกติยมพ่อคือดื่มเหล้า
0: ดื่มเหล้าขวานหงายในหน้ารถจะมีขวดหนึ่ง
2: พูดยังไงก็ไม่เลิกบอกยังไงก็ไม่ฟังอ้างว่าถ้าไม่กินแล้วนอนไม่หลับ
0: นอนไม่หลับแล้วก็ท่านกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยตอนนี้เลิกเล่าไม่ใช่กลัวนอนไม่หลับโอ้ยไม่ไหวหรอกขนาดวันละขาที่ยังนรกไม่รู้คุ้มไหนแต่ท่านนี้เขาบอกบางทีเกินเพกไม่รู้คุ้มไหนไม่เอาแล้ว
2: นี่ท่านพูดอย่างนี้เลย
0: ท่านพูดอย่างนี้เลยเราก
2: ็นี่ผลจากการที่ไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัด
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะเลิกเล่าเลย
0: เลิกเล่าเลยค่ะแล้วก็ชวนทำหน้าที
2: ่ค่ะ
0: ทีนี้ก็ไปชวนเพื่อนมาคนโน้นคนนี้ก็บอกบุญพระได้เป็นร้อยก็ขึ้นทีเป็นสิบ
2: อู้เพราะว่าทีมซัพพอร์ตดีนั่นเอง
0: ใช่ใช
2: ่ขับรถให้เราได้แล้วก็ช่วยกันปิดกันเปิดอย่างนี้ใช่ไหมเวลาทำหน้าที
0: ่แต่พักหลังอ่ะโยมแม่ไม่ได้ขึ้นด้วยเพราะว่าให้ผู้ชายขึ้นเพราะถือว่าเป็นกำลังใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: มีแต่ผู้ใหญ่เราเป็นเด็กกับเพื่อน
2: ค่ะ
0: ก็ให้ท่านขึ้นกลับลงมาก็เราก็นั่งรถตู้ไปด้วยกันในตอนนั้นอ่ะก็มีปัญหาอีกเรื่องก็คือรถ
2: ค่ะ
0: เสียบ่อยรถมือสอง
2: ค่ะ
0: ตายกลางทางด้วย
2: ค่ะ
0: พาไปทำหน้าที่บางทีก็นอนตามปั
1: ๊
0: ม
1: โอ้
0: ไปทำก
1: ็ลุย
0: แล้วก็เอาโบชัวร์ขึ้นแต่เรานี่ฟังเทปวันละ10รอบฟังทุกวันเพื่อจะมาคุยเพื่อจะไป
1: เป็นข้อมูลไปทำหน้าที
0: ่ใช่ใช่ทำหน้าที่เพราะเราเข้าวัดก่อน
2: ค่ะ
0: เราเป็นเด็กกี่แต่ท่านต้องฟังเราน
2: ี
0: ่ท่านต้องฟัง
2: ให้รู้บ้างในบ้านใครใหญ่ค่ะ
0: แล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าไปบอกคุณพระโอ้หลวงพ่อท่านทำงานใหญ่มากเนาะทำไงดีก็เราต้องสร้างเครือข่ายคนดี
2: ค่ะ
0: ก็ช่วยกันทำหน้าที่มาตลอด
2: ค่ะ
0: แล้วก็มันก็มีปัญหาอยู่คนบอกโอ้ยพี่รวยแล้วพี่ก็ทำได้สิวัดรวยแล้วจะไปทำทำไม
2: ค่ะ
0: เราก็ถามว่าแล้วเธอรวยหรือยังเขาบอกเธออยากรวยไหมอยากพี่เขาว่าอยากรวยแล้วก็ทำวัดรวยเพราะว่าเหมือนเธอทำนาถ้าเธอทำนาลุ่มกับนาดอนเธอจะได้ข้าวอะไรข้าวเยอะกว่าเขาบอกก็ทำนาลุ่มนั่นแหละพี่ทำนาลุ่มเพราะพี่ไม่รวยพี่อยากรวยพี่เลยต้องไปทำนาลุ่มแบบนี้จะไม่พูดเรื่องวัดเลย
2: ค่ะ
0: คือพูดไปเขาก็เถียงเราใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเราอยากรวยเราเลยเข้าวัดนี้ต่อมาก็ทำหน้าที่จัดรถจัดสวดมนต
2: ์ขยายขึ้น
0: ใช่ใช่ไปแถวท่าตะเกียบแถวแปดริ้วทั้งหมดเลยแล้วส่วนอดีตพ่อบ้านก็ทำพัทยาแยกกันทำ10กว่าปีนะคะแยกกันทำหน้าที่
2: ค่ะงานก็ทำด้วย
0: ใช
2: ่ผู้นำบุญก็ทำด้วยควบคู่กัน
0: ใช
2: ่แล้วลูกล่ะคะมีทั้งหมดกี่คนมีใครบ้างมีลูกสาวกี่คนคะ
0: ลูกสาวหนึ่งค่ะ
2: ลูกชายนี่
0: ลูกชายหนึ่ง
2: นี่ลูกชายหนึ่งเป็นยังไงบ้างขณะที่เราทำหน้าที่
0: ทำหน้าที่เราก็เอาจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงก็เป็นป้าแหละนับถือเป็นป้าลูกพี่ลูกน้องกันมาเลี้ยงก็เขาก็ดูแลดีอยู่แต่พอสักระยะหนึ่งพอท่านเริ่มโตท่านก็จะโวยวายตอนเช้าสามเณรตื่นมาก็ได้ยินเสียงโวยวายพ่อได้ยินก็สงสัยเราต้องเบางานแล้วไม่ไหวแล้วนะนี่ต้องไม่งั้นไม่ได้บวชแน
2: ่
0: ท่านก็หยุดเบา

0: งานมา2ปีก็
1: หมายความว่าโยมพ่อนึกอยู่เสมอว่าอยากจะบวช
0: ใช
1: ่แต่ว่าติดธุรกิจหน้าที่การงานที่ต้องดูแลครอบครัว
0: ใช่
1: อ๋อคือพูดกับโยมแม่เสมอ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: นั่นแหละท่านก็เลยบอกว่าทำไงดีก็ต้องดูแลพ่อมีลูกก็ต้องดูแลใช่ไห
1: ม
0: ก็ประคับประคองพาไปโน่นไปนี่คือไปแบบให้ท่านรู้ว่าท่านอยู่ทางโลกอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นยังไงแล้วร้อยชีวิตไหนแล้วเวลาเราไปทำงานเราไปประชุมก็เอาลูกไปเวลาจัดงานก็เอาลูกไปเวลาสวดมนต์ก็พาลูกไป
1: อ๋อให้ท่านเห็น
0: ให้เห็นทุกอย่างที่เราทำเลย
1: ค่ะทั้งคู่เลยนะคะ
0: ทั้งคู่เลยค่ะ
1: ใช
0: ่นั่งอยู่ข้างๆเวลาไปเราไปออกสมมติว่าเราไปสวดมนต์บ้านกันเขาก็มานั่งข้างเพราะเขาจะเชิญเราไปพูดว่าการทำหน้าที่แล้วก็นั่งข้างลูกสาวก็นั่งข้างก็คุยกันเขาเห็นเราทำหน้าที่มาตลอดแล้วเวลามีงานบุญอะไรนี่เขาจัดงานที่ศูนย์หรือที่มีงานจะมาวัดเขาจะมีตะความภัยก่อนเราเดินบอกบุญได้เนา
1: ะ
0: ใส่กล่องแล้วก็เดินตามตลาดนัดถึงเวลาเขาจะมารับลูกเราไปทำเลยว่าขอยืมรูปหน่อยนะแม่ของเดียเขาจะเรียกแม่ของเดียถามไปไหนคะพี่ว่าเราขายของใช่ไหมเราไปได้ตอนเย็นพาไปทำหน้าที่ไปเลยท่านกระหิ้วกล่องเดินนำหน้าเลย
1: ด้วยความน่ารักของเด็ก
2: ๆใช
0: ่โอ้ยคนหยอดเต็มเลย
2: ร่วมเลยว่าดวงทานนั้นไม่ธรรมดาแต่ต้องขอย้อนกลับไปเพราะว่าช็อตที่คุณแม่เล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้ารายการเน
1: ี่
2: ยเกี่ยวกับสามเณรเรื่องของก่อนที่ท่านจะมาเกิดคุณแม่ฝันแบบดี
1: ม
2: ี
1: เหตุยังไงคะ
0: ตอนเด็กๆก็โยมแม่ฝันพูดแล้วขนลุกก็แม่บอกแม่ไม่ได้ตั้งใจทำไมถึงมาเกิดได้อะไรเงี้ย คือทำงานจนลืมไปแล้วว่าจะมีลูกชายแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งฝันเห็นเหมือนที่เราใส่หนังในโฟไลท์แบบนี้ส่องมาใส่ตัวเราอยู่บนภูเขาแล้วเราก็ยืนอยู่กับเช้ากับพ่อบ้านส่องมาหูขนลุกจนตอนนี้ยังหลับตาก็เห็นส่องลงมาสว่างมากแล้วท่านเราสงสัยเป็นผู้ชายแน่เลยพอรู้ว่าท้องใช่ไหมเพราะฝันดีมากแล้วก็แบบพอจะไปตรวจหมอก็จะจอดค่ำเพราะแม่ท้องอยู่42อดีตพ่อบ้านบอกว่าไม่ต้องเจาะท่านขอคุณยายมาท่านบอก
2: คือระหว่างที่เราก็ลุยงานเต็มที่แต่ท่านอดีตพ่อบ้านขอลูก
0: ใช่ขอคุณยายมาไม่ต้องไปเจาะเลยท่านบอกยังไงก็แข็งแรงท่านพูดอย่างนี้เลยแม่ก็ตกใจขอตอนไหนเนี่ยท่านบอกท่านอยากให้บวช
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทีนี้พอท้องก็แทบจะไม่ทำงานนะนั่งสมาธิตลอดแล้วแม่ก็เปิดร้านขายของอยู่แต่ว่าขายดีแล้วพอช่วงที่เราขายของเราก็จะนั่งสมาธิไปด้วยคือใจจะนิ่งมาก
1: ค่ะ
0: นิ่งมากพอถึงเวลาก็ไปคลอดปกติแต่นี่เคสนี้แม่ไม่เคยเล่านะไปคลอดปกติเพราะมีอยู่วันหนึ่งเราไปเข้าห้องผ่าตัดใช่ไหมคะทีนี้ที่กดเรียกพยาบาลเสียทีนี้ก็เราไปยกเลือดมันย้อนกลับก็หลวงปู่คุณยายหลวงพ่อช่วยเรียกหมอให้หน่อยพูดอย่างนี้เชื่อไหมหมอทะลักเข้ามาเลยแม่ก็ตกป้าทำไมศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้อยู่คนเดียวอันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะอันนี้ก็แค่ที่แบบสุดๆเลยอ
1: ัน
0: นี้เรื่องจริงนะคะแล้วเสร็จแล้วพอคลอดออกมาก็มาบ้านไม่ให้ใครอุ้มเลยถ้าใครจะอุ้มไม่ว่าหญิงชายต้องจ่าย20บาทไม่ให้แตะตัวเลยเพราะเอา20บาทใส่มือปุ๊บอุ้มเลย
1: อ
0: ันนี้มีหลักฐานพยานพร้อมจะเป็นเพียบเลยตอนนี
1: ้
0: ท่านปลื้มมากแล้วก็ท่านดูดาวธรรมตลอดนอนดูดาวธรร
1: ม
0: พ่อตอนพ่อที่บ้านยังอยู่ท่านก็เลี้ยงท่านบอกว่าเขาไม่เลี้ยงหรอกนะเด็กเขาไม่ชอบแต่พอเห็นสามเณรดูดาวธรรมแล้วก็หมุนหน้าหมุนหลังด
1: ู
0: ท่านบอกโหเด็กคนที่ฉลาดมากท่านว่าเพราะที่บ้านตอนนั้นเปิดบ้านกันด้วยนั่งสมาธิแล้วคนจะมาวัดก็ไปรวมที่บ้านรวมที่บ้านหมดแล้วก็ท่านก็จะเวลาขายของข้างบ้านก็อุ้มไปนั่งแป๊บหนึ่งถ้าไม่นั่งขายไม่ได้ต้องท่านไปนั่งแป๊บหนึ่ง
1: แม่
2: ไม่ธรรมดา
1: ดีมีบุญ
0: เวลาไปไหนเหมือนกันท่านก
1: ็
0: แม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน
1: อ
0: ันนี้เขาเล่าให้ฟังเพราะว่าแม่ต้องทำงานข้างนอกด้วยใช่ไหมภาคหลังนี่ออกนอกบ้านด้วยนะไม่ได้ขายของอยู่ที่บ้านเท่าไหร่แล้วออกไปทำงานนอกบ้านเพราะรายได้มันดีอยู่กัน มันมีเวลาได้มาวัดเยอะก็เลยออกไปทำข้างนอกแล้วก็แวบมาวัดได
1: ้
0: อันนี้คือพอต่อมาก็

0: ก็เริ่มโตทีนี้เราก็จ้างอันนี้แหละแม่บ้านเนี่ยมาดูแลคือป้า
1: ค่ะ
0: เป็นป้าลูกพี่ลูกน้องกันมาดูแลท่านก็มีปัญหาเรื่องทะเลาะแต่เช้ามืดเลยพอก็เริ่ม 7-8 ขวบ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็เลยพ่อก็คิดหนักพอถึง8ขวบ
1: ค่ะ
0: ทำไงดีเนาะลูกจะไม่เป็นแบบนี
1: ้
0: ก็เลยมาดูแลเอามานอนด้วยแล้วก็คืนก็นอนคุยกัน2คน
1: ค่ะ
0: ว่าเราเกิดมาคือท่านจะมีคำถามเยอะมากพ่อเล่าให้ฟังแต่แม่ไม่รู้เรื่องเลย
1: ค่ะ
0: เพราะแม่อยู่คนละที่กัน
1: ค่ะ
0: ท่านบอกว่าเนี่ยต้องประคับประคองไม่งั้นไม่ได้เพราะเป้าหมายเราอธิษฐานว่าถ้าเรามีลูกชายจะให้บวช
1: ค่ะ
0: ก็เลยต่อมาก็เลยพอมีมาบวชครั้งแรกก็บวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
1: ก็คือตั้งใจให้มาบวชเป็นสามเณรเลย
0: ใช่บวช
1: ที่ไหนคะ
0: ที่สังเซาศูนย์ปฏิบัติธรรม
1: เชิงเซา
0: ศูนย์สุภาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: บวชทีนี้พอชวนปุ๊บท่านก็บอกว่าขอเพื่อนไปบวชได้ไห
1: ม
0: ท่านบอกได้สิ
1: ค่ะ
0: ก็เลยพาไปบ้านเพื่อน
1: ค่ะ
0: พาไปเพื่อนกำลังอาวาสกับพ่อแม่พอดี
1: อ๋อ
0: ก็ไปชวนมาก็มาบวชด้วยกัน
1: ลูกแรกก็แฮปปี้ด้วย
0: ใช่มาบวช
1: ค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วก็ปีที่2มาก็บวชพร้อมกันอีก
1: ค่ะ
0: บวช
2: นี่คือช่วงปิดเทอม
0: ใช่ปิดเทอมบวชภาคดูร้อนอายุตอนนั้น10ขวบ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะบวชเนี่ยพาเข้าคอร์สซุปเปอร์คิดนะคะ
1: ค่ะ
0: เข้าทุกอย่างที่มีของวัดตั้งแต่อายุ6ขวบ
2: โอ้ขนาดประคับประคองมาขนาดนี้แล้วนะคะ
0: ใช่คือไม่เคยเรียนพิเศษ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใจค่าคอร์สก็รู้เท่าไหร่ใช่ไหม2คนอ่ะคือพี่สาวเป็นพี่เลี้ยงถ้ามาคนเดียวไม่มาหรอกพี่สาวเป็นคนประคับประคองพี่เลี้ยงพามาเข้าคือเข้าตรงนี้เสร็จถึงมาบวชถ้าเราอยู่ๆพามาท่านไม่มานะยากมาก
1: พี่สาวก็เข้าวัดด้วยก็คือบวชอุบาสิกาด้วย
0: ใช่
1: บวชอุบาสิกา
0: พี่สาว
1: พี่สาว
0: เข้าตลอดเลยช่วยงานตลอดช่วยงานวัดตลอด
1: แล้วจากนั้นก็พยายามช่วยน้องด้วย
0: ใช่ค่ะคือแม่จะพาลูกเข้าวัดหมดเลยไม่ให้ไปงานอื่นเลยเข้าวัดอย่างเดียว
1: ที่บอกไม่ได้เรียนพิเศษก็คือมาเข้าคอร์สที่วัดนี่แหละ
2: ช่วงปิดเทอมอ
1: บรมต่างๆที่วัดพระธรรมกายจัดตลอด
0: ใช่ค่
1: ะ
0: พี่สาวก็เข้ามัธย
1: ม
0: เข้าต่อมาก็ให้เข้าโรงเรียนตะบันชัย
1: ค่ะ
0: แล้วพออันนี้ก็มาดูแลก็พอโตขึ้นหน่อยก็มาดูแลกันพอห่างกัน6ขวบนะ2คนห่างกันเยอะเราก็ทำไงดีเนาะว่ายังดีที่มีพี่สาวคอยประคับประคอง
1: ค่ะ
0: พอเวลาแม่ไม่อยู่แม่ไปทำงานก็จะให้พี่สาวนี่แหละเป็นพี่เลี้ยงช่วยกันเพราะวัยใกล้เคียงกันใช่ไหมคะท่านก็ไปชวนเพื่อนมาทีนี้เพื่อนก็มาพอรอบ2เพื่อนก็มาก็มาบวชที่วัดใหญ่บวชที่ค่ายจอมแชมป์นี่แหละ ท่านก็มาบวชตรงนี
1: ้
0: เสร็จแล้วก็ถามว่าบวชแล้วเป็นไงมั่งไม่อยากศึกซึม
1: ก็คือบวชสามเณรตั้งแต่วันนั้น
0: ใช่
1: เรื่อยมา
0: ทุกปี
1: จนถึงบัดนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนที่ท่านตัดสินใจที่จะบวชยาวเนี่ย
1: ค่ะ
2: อายุท่านประมาณเท่าไหร่คะปิ
0: เรียนจบป .6
2: 12
0: จบป .6 บวชปี60ปีที่วัดดลล้อม
1: แล้วคุณแม่ได้ลองถามท่านไหมคะว่าเพราะอะไรมีดียังไงหรือมีเหตุการณ์อะไรยังไงที่ทำให้ท่านไม่อยากสึกในขณะที่เป็นสามเณรท่านมีความสุขยังไงหรือท่านได้เล่าเหตุผลยังไงคะ
0: ท่านก็อยากบวชให้โยมแม
1: ่
0: อยากบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ท่านก็บอกถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็ผ่านท่านจะพูดแบบนี้คือท่านจะไม่ค่อยมาท่านเป็นคนที่แบบรู้สึกจะรักครอบครัวมากเพราะว่าตั้งแต่เด็กอะซื้อถุงเท้ารองเท้าให้นี่ขาดทิ้งไม่ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้พี่สาวไปทิ้งอยู่วันนึงนั่งร้องไห้บอกทิ้งทำไมจะบวชแล้วจะทิ้งทำไมเปลืองตังค์แม
1: ่ค่ะ
0: จะพูดอย่างนี้เป็นคนที่แบบท่านอยากบวชให้แม่ท่านพูดแค่นี้
1: ได้ฟังแล้วเป็นไงคะ
0: ได้ฟังแล้วก็
1: ที่ท่านพูด
0: ปื้มมากทำลูกเราคิดอย่างนี้เหรอนึกในใจไม่เราอธิษฐานมาโอ้สมเป็นลูกหลวงพ่อจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าแม่เจอหน้าทีไรก็แม่จะพูดอะไรแม่บอกสมเณรโชคดีมากนะครับที่มีโอกาสได้มาบวชที่วัดธรรมกายที่ได้เป็นลูกหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคนกี่ล้านคนจะได้มาทำแบบนี้ได
1: ้ค่ะ
0: แม่จะพูดอย่างนี้ไม่เคยมานั่งเฝ้าลูกไม่เคยมาทำคือบางคนจะมาเข้าปงมแม่แต่แม่ในสามปี
1: มาที
0: มาแค่เลี้ยงใช่มาเลี้ยงพระเลี้ยงเนนอย่างเดียวตรงนั้นน่ะ
2: ทําพระทหาร
0: ใช่ใ
2: ช่มาถวายเนน
0: ทําแบบทําเลี้ยงหมดเลย
1: คือโยมแม่มีความเข้าใจว่าพอมาอยู่ใน

0: วัดแล้วเนี่ยปลอดกังวลทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: มั่นใจ
1: มั่นใจ
0: ทีมงานพระพี่เลี้ยง
1: 100%
0: นี่
1: เพราะว่าถ้ามีอะไรพระพี่เลี้ยงจะโทรหาเองเพราะว่าท่านไม่มีมือถือใช่ไหมคะ
0: ค
1: ือติดต่อกันไม่ได้เลยเพราะอยู่ทั้งโลกท่านก็ไม่เล่นอยู่แล้วมือถือที่บ้านไม่เล่นมือถือนะไม่ให้ลูกเล่นแล้วทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าก็คุยกับอดีตพ่อบ้านว่าปลอดภัยที่สุดแล้ว อยู่กับเราก็ไม่ได้อย่างนั้นเราจะเลี้ยงลูกยังไงจะได้แบบนี
0: ้
1: เพราะเราคงบุญเราจะเยอะขนาดนั้นเหรอ ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่อะ
0: แต่ตอนนี้บุญคุณแม่เยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวพักไว้ก่อนเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะต่อเนื่องทั้งทีมซัพพอร์ตของคุณแม่นี่คือบุญเห็นบอกว่าจากนั้นก็ได้ตามพาลูกชายมาบวชต่อ
2: ชายมาบวช
0: นะคะรวมถึงอนุภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้ชีวิตของคุณแม่บอกว่าย้ายที่อยู่มาถึง13ครั้งเรื่องราวจะเป็นยังไงรวมถึงความปลื้มปิติใจกับการบวชอุทิศชีวิตปี2569นี้กับพระลูกชายติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังอยู่กับคุณปัญจารัตน์ดาลบุตรนะคะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรภัสกรผู้แสนสะอาดสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ค่ะมาคุยกันต่อเลย
0: คุยกันต่อ
1: เพราะว่าช่วงที่แล้วเนี่ยทิ้งท้ายก็คือเริ่มส่งสามเณรเข้าบวชแล้ว
0: บวชเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ยอมสึกแล้วนะคะแต่อยากให้คุณแม่ได้เล่าพาถึงที่ทำหน้าที่กับคู่บุญทีมซัพพอร์ตนะคะก็คือคู่บุญของเราเห็นบอกว่าพบเจออนุภาพเกิดขึ้นทันทีทันใดนะคะในขณะที่ทำหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องของการขับรถตอนนั้นใช้รถมือสองอยู
2: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วรถมันก็เสียบ่อยติ ดติดดับดับนี
2: ่ใช
0: ่แล้วยังไงคะ
2: ก็อธิษฐานหลวงปู่ถ้าเรามีบุญบารมีที่จะทำหน้าที่

0: นำบุญเนี่ยขอให้ได้รถใหม
1: ่
0: ป้ายแดง
1: โอ้อันนี้ขอขนาดนี้เลย
0: ชาตินี้ไม่ขับแล้วมือสองยังไงก็ไม่ขับตลอดชีวิต
1: มันขัดใจ
0: ว่ามันทรมานขัดใจทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจแล้วเสียโน่นเสียนี่เสียเวลาด้วยก็เลยพอที่หลังมาก็
1: กี่วันกี่เดือนคะอธิษฐานไปแล้วผลอะไรเกิดขึ้น
0: ก็เป็นปีนะคะก็จะได้ไม่ใช่ได้ปุ๊บปั๊บหรอก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปเจอทำธุรกิจก็ได้เงินมาก็ซื้อเลย
1: นี่ป้ายแดงเลย
0: ป้ายแดงเลย
1: ไม่
0: ขายด้วยนะรถคันนั้นไปยกให้น้องบอกเอาไปเลยไม่เอาไม่ขายฮอกให้ฟรีซื้อใหม่ดีกว่าต่อจากนั้นมาก็ซื้อใหม่4ปีซื้อที
1: เห็นบอกว่าธุรกิจก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: ดีขึ้นค่ะก็หลังจาก
1: ทั้งที่เอาเวลามา
0: ใช่ๆ
1: ทำงานวัดเนี่ยนะคะ
0: ใช่ๆค่ะธุรกิจก็เริ่มดีขึ้นทำธุรกิจก็เริ่มจากคนที่ไม่เคยได้ไปไหนเลยไปต่างประเทศนี่ไม่ต้องพูดเลยเด็กมันนอกก็หันมองแต่เครื่องบินอย่างนี้แหละ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศฟรี8ครั้ง
1: โอ้8ครั้งค่ะ
0: แล้วก็ซื้อรถใหม
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็มีเงินส่งลูกเรียนอินเตอร
1: ์อินเตอร์ด้วย
0: นี
1: ่และเห็นบอกว่าย้ายที่อยู่มาเนี่ย12 13คร
0: ั้
1: งเนี่ยก็นี่เกิดจากอนุภาพอีกเหมือนกัน
0: ใช่
1: ยังไงคะอธิษฐานเหรอคะ
0: อธิษฐานว่าทำไมเกิดมาถึงเป็นทำไมถึงย้ายบ่อยก็ขัดใจก็อยากรู้มานานแล้วเรื่องเนี้ยก็เลยถามหลวงพ่อว่าถามคุณครู
1: ไม่ยายว่า
0: ทำไมลูกถึงได้ย้ายบ้านบ่อยจังท่านบอกว่าซ้อมรวย
1: อ๋อเป็นการซ้อม
0: เป็นการซ้อมรวย
2: เปลี่ยนไปเรื่อยๆไงเปลี่ยนเรื่อย
0: ใช
1: ่ซ้อมเลยส่งเคสถึงคุณครูไม่ใหญ่ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: คุณครูไม่ใหญ่ตอบมา
0: ซ้อมรวย
1: ค่ะ
0: โอ้ใจนี่ชื้นมากเลยทุกวันนี้ยังบอกว่าต้องรวยมากกว่า
1: ค่ะ
0: ก็เลยแบบคือบอกตรงๆมั่นใจในบุญมากไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะขึ้นเครื่องเราต้องได้ขึ้นก่อนเพื่อนเลยขนาดคิวเยอะๆเราต้องพัดไปเลย มันแปลกมากๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อ
1: ค่ะ
0: แต่จะพกติดตัวตลอดเลยและอธิษฐานใจที่ทำงานก็จะจดจ่ออยู่กับวัดอยากมาวัดมาก
1: ค่ะ
0: แต่พออย่างว่าแบบคนเราเนาะมันถึงเวลาเราก
1: ็ถึงเวลารวย
0: ใช่
1: เพราะว่าซ้อมมาเยอะแล้วซ้อมมาตั้งเท่าไหร่12ที
0: ่
1: ที่13
2: ที่หมายเป็นยังไง
1: ตั้งมือเอาไว้เห็นบอกว่าอธิษฐานว่าอยากอยู่ใกล
0: ้ๆอธิษฐานอยากอยู่ใกล้วัด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปเดินเยี่ยมทักษิณที่ธรรมกายเจดีย
1: ์ค่ะ
0: ก็ไปขอหลวงปู่ลูกขออะไรก็ขอได้หมดทุกอย่างเลยขอได้ทุกอย่างไอ้ขอบ้านแค่นี้ทำไมขอไม่ได้ประมาณ40กว่านาทีเพื่อนเดินมาถามปัตตลัดซื้อบ้านในกรุงเทพเนียนใช่นะไม่ยอมบอกเราเลยยังไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่ายังไม่ที่ถูกใจมีที่ไรมีแต่ไกลๆเฮ้ยเราพาไปดูอ่ะเลิกเดินเลยมาขับรถมาดูรู้สึกชอบมากมันเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่แต่มันแน่นหนาน่าอยู่กับทัลลัดเราไม่ชอบบ้านหลังใหญ่เราชอบบ้านหลังเล็กทำความสะอาดง่ายพวกเราอายุมากแล้วก็เลยซื้อชาตินี้เราจะไม่ผ่อนแล้วไม่อยากผ่อน
1: นี
0: ่เราขอซื้อเป็นเงินสดเลย
1: ค่ะ
0: จากเขาขายราคานี้เขาขายเราถูกลงเพราะเราซื้อเงินสด
1: ค่ะ
0: บอกว่าเบื่อเพราะเราอยู่ทะเบียนกลางย้ายมาบ่อยแล้วเราไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือน
2: ชีวิตแขวนอยู่บนเส้น
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เรื่องจริงเลย
2: ใช่ถ้าอยู่ทะเบียนกลางเนี่ยเนาะสิทธิ์ในการรักษาหรือสิทธิ์อะไรต่างๆมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึง
1: ค่ะสรุปก็ได้บ้านที่อยู่ใกล้วัดพระธรรมกาย
0: ใช่แล้วก็ได้มาวัดตลอดหลังจากที่อยากมาวัดตลอดชีวิตมานั่งสมาธิ
1: แฮปปี้เลย
0: แฮปตอนนี้มาตอนไหนก็ได้
1: น
0: ี่อยากไปนั่งมาที่เป็นเดือนก็ได
1: ้ค่ะ
0: จากแต่ก่อนนี่มาแค่วันเดียวก็จะกลับบ้านเพราะต้องไปหาเงิน
1: นี่เพราะว่าตอนนี้ซ้อมรวยมา
2: ซ้อมมานานแล้วตอนนี้รวยจริงแล้ว
1: ตอนนี้คือรวยทั้งทรัพย์รวยทั้งบุญรวยทั้งบารมีและอีกอนุภาพนึงก็คือคู่บุญของเราทีมซัพพอร์ตเห็นบอกว่าอยากจะบวชมากๆก็ได้บวชตั้งใจยังไง
0: ใช่ค่ะท่านบอกว่าขอบวชได้ไหมท่านอยากบวช
1: ค
0: ่ะบั้นปลายชีวิตได้ไงขอให้ได้อยู่ขอให้ได้ตายในผ้าเหลือง
1: ค่ะ
0: ท่านบอกอย่างนี้มองภาพในผ้าเหลืองก็เลยทำหน้าที่เสร็จบวชคนสุดท้าย นั่งมอไซค์รับจ้างจากบ้านนี่ไปโน่นนะไปเข้ามาวัดมาปรงผมเพราะว่าเป็นผู้นำบุญใช่ไหมบวชเป็นผู้นำบุญท่านบอกไม่เป็นไรชวนคนจนวินาทีสุดท้าย

0: ท่านก็พอได้บวชปุ๊บท่านก็บอกว่าโยมไม่สึกได้ไหมโยมอยู่ได้ไหมถามว่าเราก็ดีใจมากเลยคือไม่ลำบากนะบอกไม่ลำบากหรอกบางพี่คนเราเกิดมาแต่ตัวทำไงก็ได้ให้ได้บุญกลับไปเยอะๆพอแล้วคือเรารักเราก็ทงส่งเสริมไปในทางที่ดีที่สุดก็คือบวชผู้ชายใช่ไหมคะเราบวชไม่ได้เราก็ให้ท่านบวชท่านก็เลยมาบวชเลยท่านก็ไม่อยากสึก
1: เท่ากับว่าพระลูกชายก็มาบวชเป็นสามเณรอยู่แล้วนะคะโยมพ่อก็มาบวชตามที่ท่านตั้งใจ
0: ใ
1: แม่ก็หมดกังวลในทั้งสิ้น
0: หมดกังวลแต่ช่วงที่มาบวชก็มีปัญหาอยู่ท่านไปตรวจเจอท่านป่วย
1: ท่าน
0: เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วหมอบอกอยู่ได้3เดือนถึง6เดือนแต่ท่านอยู่มา5ปี
1: นี
2: ่อนุภาพบุญ
1: โยมแม่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะ
0: บุญค่ะถ้าไม่ใช่บุญคงไม่ใช่ไปตรวจที่ไหนหมอตกใจหมดเลย
1: ค่ะ
0: เป็นไปได้ยังไง
1: ค่ะ
0: ไม่เชื่อ
1: ยังไงก็อยู่ไม่ได้นาน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ทำให้แบบถ้าไม่เจอวัดพระธรรมกายไม่เจอครูไม่ใหญ่ครูไม่เล็กเราคงไม่มีวันนี
1: ้
0: ไม่มีวันนี้จริงๆครอบครัวเรา
1: ค่ะ
0: บอกทุกวันนี้มีความสุขมาก
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรกังวล
1: กังวลไม่ได้แล้ว
2: ตอนนี้ทุกอย่างปลอดกังวลแล้ว
1: ท
2: ีนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเชิญคุณแม่มาสัมภาษณ์เนี่ยเพราะอยากที่จะมาฟังความปลื้มใจพอสามเณรท่านฝึกฝนอบรมตนเองเข้าสู่เส้นทางนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าความหวังของคุณแม่เล็กๆในใจหรืออาจจะเป็นหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะเนา
1: ะ
2: ว่าท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้บวชอยู่ที่ชีวิตแล้วพอวันที่ท่านได้แจ้งข่าวกับโยมแม่เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้าง
1: บรรยากาศวันนั้นท่านพูดอะไร
2: ค่ะ
1: หรือถามอะไรหรือบอกวิธีการยังไงว่าท่านจะบวชอุทิศชีวิต
0: ท่านบอกเรื่องจะบวชท่านบอกว่าบวชท่านเตรียมตัวมาแต่ปีที่แล้วแล้วท่านบอกว่าโยมแม่จะบวชนะครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวเราก็ยังเฉยพอปีนี้ท่านก็บอกว่าเตรียมตัวอีกก็ยังเฉยๆอยู่ก็ยังไม่มีความรู้สึกอะไรนะแต่พอวันก่อนที่ท่านจะตัดสินใจท่านจะตั้งฉายาท่านบอกว่าโยมแม่กำลังจะตั้งฉายาตั้งยากเหรอบอกท่านบอกยากอยู่ครับต้องให้คล้องกับชื่อจริงเพราะว่าท่านบอก
1: ให้คล้อง
0: กับชื่อจริงท่านบอกต้องใช้ตลอดชีวิตนะโยมแม
1: ่
0: พอได้ฟังคำนี้กลับบ้านไม่ถูกเลยปลื้มมากแบบน้ำตาจะไหลออกมาให้ได้เลยอันนี้คือแท้จริงแล้วที่พูดมาไม่มั่นใจพ่อแม่ก็ไม่มั่นใจใช่ไหมว่าไม่ได้ยินกับปากพ่อบอกว่าอันนี้ก็เป็นสื่อตรงๆแล้วว่าท่านจะบวช
1: และบวชตลอดชีวิต
0: ใช่ท่านก็เปื้มแล้วตอนนี้ท่านก็เป็นห่วงโยมแม่มากให้ดูแลสุขภาพนะ
1: แต่โยมแม่ยังมีพี่สาว
0: ใช่
1: นะคะลูกสาวคอยดูแลอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วพอฟังท่านพูดอย่างนั้นแล้วโยมแม่เป็นยังไงต่อ
2: ได้ไปบอกหมู่ญาติไหม
0: ก็บอกค่ะส่งข่าวญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรที่แบบท่านเคยเห็นสมณีมาตั้งแต่เด็กๆเพราะทำหน้าที่ด้วยกันใช่ไหม
1: ปีนี้ท่านอายุเท่าไหร่คะ
0: 21
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกท่านก็อะไรโตแล้วเหรอตอนนั้นยังผมเกาะอยู่เลยโตแล้วโอ้ยดีใจมากป้าจะมานะบวชวันก่อนก็โทรมาถามจัดรถได้กี่คันเนี่ยคือมีแต่คนอยากมาเพราะว่าเห็นท่านทำหน้าที่ไปด้วยกันตั้งแต่เด็ก
2: ก็อย่างที่บอกเนาะเดินถือกล่องบุญ
0: แล้วจัดมีสตาร์อะไรท่านก็เป็นคนนำรถท่าน
1: ค
0: ือทำทุกอย่างแล้วก็ชวนเพื่อนมาด้วยตอนนี้ท่านเพื่อนท่านก็บวชด้วยนะคะเนี่ยบวชอุทิศชีวิต
1: ด้วยกันเลยตั้งแต่พามาบวชด้วยกันนะ
0: คะบวชรุ่นนี
1: ้สุดยอด
2: คือหมายความตั้งแต่ที่บวชกันมาตั้งแต่ฉะเชิงเทรา
1: ตั้งแต่เด็กๆ
2: คือตามกันมาจนมาถึงที่นี
0: ่
2: แล้วก็บวชพร้อมกันด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลย
1: เยอะมากๆโยมพ่อโยมแม่ท่านก็คงจะปลื้มปิติใจนะคะกับพระเพื่อนด้วย
2: ที่จะบวชด้วยกันคุณแม่ทำหน้าที่บอกบุญตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วคะไม่ใช่ขิงเลยนะไม่ได้ขิง
0: คนเหรอ
1: ตั้งใจเนี่ยตอนนี้คุณแม่ตั้งใจ
0: อยากให้มากันเยอะๆมากแต่ตอนนี้ชวนไปร้อยกว่าคนค่ะ
1: ร้อยกว่าคน
2: ไม่ขิงนะคะร้อยกว่าคน
0: ประมาณ10กว่าตู้แล้วค่ะ
1: 10กว่าตู
0: ้
1: นี่คือ
2: ไม่ธรรมดา
1: แค่ช่วงนี้นะคะใครขอแจมด้วยได้นะถ้าฟังถ้าชมรายการอยู่นะคุณแม่เน
0: า
1: ะ
0: มาได้เลยค่ะ
1: นี่นะคะ
0: มาได้เลยยินดีต้อนรับ
1: 10กว่าตู้แล้วมาแน่ๆ
0: 10กว่าตู้อ
2: ันนี้มาจากจังหวัดไหนบ้างคะคุณแม
0: ่มา

0: พัทยา
1: ค่ะ
0: ก็มีบางปะกง
1: ค่ะ
0: พระรามสองจริงๆแล้ว
1: เนี่ยเวลา
0: จัดเองเยอะกว่านี้อีกนะ
1: เวลาคุณแม่
2: จัดเองเยอะกว่า
1: คุณแม่ไปบอกเงี้ยคุณแม่บอกไงแล้วยิ่งเป็นลูกชายเราด้วยที่จะบวชที่ชีวิตเงี้ยสมมติว่าหนูเนี่ยเป็นญาติหรือเป็นคนที่รู้จักแล้วแม่อยากจะชวนมาเงี้ยแม่ชวนยังไงดี
0: แม่ก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราบวชบางคนก็ไม่มีลูกชายใช่ไหมคะ
1: ค่ะไม่มีค่ะ
0: เราไม่มีลูกชาย
1: เอาบุญยังไงดีคะ
0: มาเอาบุญใหญ่กับท่านครั้งเดียวในชีวิตแล้วท่านบวชมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็ท่านก็อยู่ในศีลไม่พ่องคือไม่มีอะไรคือเสร็จเรียนแล้วก็บวชสร้างบารมีอย่างเดียวบุญจะมหาศาลขนาด

0: กัน31
1: พฤษภาคม2569นี
0: ้พอได้ทำหน้าที่ด้วยยอดกัลยาณมิตรด้วยในฐานะที่เรารู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่ทำหน้าที่กันมาจนสามเณรตอนนี้ท่านพร้อมแล้วที่จะบวชอุทิศชีวิตอยากให้คุณแม่ได้แชร์หน่อยว่าการที่เรามีครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายแบบนี้ชีวิตมันมีความสุขยังไงบ้างคะเผื่อครอบครัวอื่นๆที่เขาติดตามรับชมรายการ
1: จะม
0: ี
1: ความส
0: ุ
1: ขเหมือนครอบครัวของคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะต้องฝึกยังไงหรือมีคุณสมบัติยังไงอยากจะทำอย่างเงี้ยบ้างอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อถ้าเกิดเราอยากเราก็ตัวเราก็ต้องเป็นต้นแบบให้กับครอบครัวก่อน
1: และมีลูกชายด้วยเนี่ยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่เราคือสมมติว่าบางครอบครัวอาจจะมีงานทำงานเยอะๆใช่ไหมอยากทำงานหาเงินแต่ถามว่าหาเงินมันหาทุกคนแต่ถามว่าเราให้เวลากับลูกเราแค่ไหนเราต้องแบ่งเวลาให้ลูกให้ครอบครัวให้เกียรติกันคือกันและกันทั้งถ้าเป็นพ่อเป็นลูกเหมือนกันเราไม่ก้าวก่ายกันแต่ว่าให้เคารพกันในครอบครัวไม่ใช่ว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเราต้องปรับตัวเข้าหากันจูงหากันคือหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องคุยกันแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดต้องเอาเทปคุณครูไม่เล็กไปฟังมงคลชีวิต
1: นี่บอกตอนด้วยไหมคะตอนไหนสำคัญที่สุดที่คุณ
2: สำคัญทุกตอน
0: ท
2: ุ
0: กตอนเลย
2: ไม่มีตอนไหนไม่สำคัญ
0: มงคลช
2: ี
0: วิต38ประการ
2: เพราะว่าคือคนเรามันต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วอยู่ในครอบครัวใช่ไหมแต่เราไม่สามารถจะไปบอกได้นะเพราะบางทีสามีท่านก็อีโก้สูงใช่ไหมคะอย่างที่บ้านบอกไม่ได้เลยเสียบเทปเข้าไปในรถอย่างเดียวฟังไม่บอกฟังนะแล้วก็แต่งหน้าไปแล้วก็ฟังไปหลวงพ่อก็บอกสอนคนอื่นไม่ได้หรอกต้องสอนตัวเองก่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงใครไม่ได้ทั้งนั้นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคำนี้สำคัญมากเราอยากเป็นอะไรเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองไม่ใช่เราไปเปลี่ยนคนอื่น
1: ต้องออกแบบชีวิตตัวเองเหมือนมารายการผู้ออกแบบชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะไม่มีใครเขาศรัทธาเราแน่ๆเ
0: พราะว่าไม่เริ่มจากตัวเองก่อน
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: คนจะไม่เห็น
2: ใช่
0: ถ้าเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วคนรอบข้างจะเห็นเอง
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีแบบเราด้วย
1: ค่ะ
2: ยิ่งทุกวันนี้สื่อเยอะใช่ไหม
1: คะ
2: มือถือเด็กก็อยู่มือถือมากกว่าอยู่กับเรา
0: ค่ะ
2: หนักขนาดไหนทุกวันเนี่ยพอลูกเข้าบ้านปุ๊บเขาจะดูมือถือแล้วเขาไม่ดูเขาไม่สนใจเราแล้ว
1: ค่ะแต่ละคนก็จะมีมุมของตัวเอง
2: ใช่
1: ดูมือถือ
2: เพราะฉะนั้น
1: มีโลกส่วนตัว
2: เราต้องให้เวลากับครอบครัวเพราะฉะนั้นแม่บ้านนี่สำคัญที่สุดต้องดูแลบ้านดูแลสามีถึงจะเป็นยังไงก็ช่าง
1: ค่ะ
2: ที่หลวงพ่อบอกว่าให้อภัยเมตแผ่เมตตา
1: ค่ะ
2: ตอนที่เรานั่งธรรมะไม่ถึงไหนเราก็แผ่ไม่ได้หรอกเพราะว่าจะแผ่ยังไงว่าเห็นหน้าก็
0: ก็ไม่ไหวแล้วอารมณ์มันไม่ได้
2: เป็นไหมคะโอ้โหแผ่ยังไงเนี่ยแต่พอเรานั่งไปถึงระดับหนึ่งนะมีความสุขมากพูดอะไรเรื่องของเจ้าไม่เกี่ยวเขาแล้วไม่เกี่ยวกัน
0: ใจมันจะมีความลึกลึกแล้วก็ธรรมะในใจมันจะช่วยให้ใจเราเย็นลง
2: ไม่น่าเชื่อนะ
1: ไม่น่าเชื่อ
2: ก่อนไม่เป็นอ่
1: ะ
2: จะให้ของใครสักชิ้นไม่มีทางอย่าว่าหยิบเลยทุกวันนี้ให้เป็นหมื่นสองหมื่นก็เฉยเฉยไม่เสียดาย
1: ไม่มีความตระหนี่อยู่ในใจของเรา
2: แต่ก่อนไม่ใช่นะใช่คนนี
1: ้อ
0: ืมก็อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนมัน
1: เมื่อก่อน
0: ชาวกินข้ามนะเงินทุกบาท
1: ใจร้อน
2: ใจร้อน
0: ค่ะ
2: ไปนั่งที่กลับมานี่ถ้าบ้านลุกเลอะหน่อยโดนทุกรายเด็ก
1: ปี๊ดเลย
2: ปี๊ดเลยเขาบอกไม่น่าจะไปนั่งมาเลยแบบนี้เข
0: า
2: บอกแต่พอเราไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายนี่นั่งที่อื่นบันดิบานะไม่นิ่งมานิ่งที่นี่เลยค่ะมานิ่งที่ลานธรรม
1: ค่ะ
2: บอกได้เลย
0: โอ้ลานธรรมนี่มันไม่ได้บรรยากาศร่มเย็นอะไรเลยนะคะ
2: โอ้ยก็กลางอะไรนะกดอะ
0: ค่ะ
2: กดแล้วก็ทำสมาธินี่กด
1: ค่ะ
2: แล้วไม่มีหลังคาด้วยนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าพอนิ่งแล้วมันหยุดปุ๊บเลย
1: เพราะว่าเป็นจุดที่สว่างที่สุดนั่นเอง
2: มีความสุขมาก
1: ค่ะ
2: ยิ่งส่องขึ้นไปข้างบนจากแก้วเต็มไปหมดเลย
1: นี่กี่ปีแล้วคะสั่งสมบุญมากับวัดพระธรรมกายเข้าวัด
2: 30กว่าปีแล้วค่ะ
1: 30กว่าปีปลื้มบุญอะไรมากที่สุดให้แชร์กับคุณผู้ชมทราบตรงนี้นึงให้มันปิติล้นออกมาจากใจ
2: ชวนคน
1: สร้างพระกี่องค์คะรวมทั้งหมดประมาณจำได
2: ้500กว่าองค
0: ์โอ้สาธุ
2: 500กว่าองค์เพื่อนนะคะ
1: สาธุ
2: แล้วก็ขยายจานดาวธรร
1: ม
2: ทั่วโลกขยายไปทุกที
1: ่ค่ะ
2: แล้วก็ชวนคนคิดว่าจะชวนในประเทศไทยเดียวแต่ตอนนี้ ไปทั่วโลก
0: หมายถึงว่าคนที่เราเคยทำหน้าที
2: ่
0: ไปอยู่ในต่างแดนแล้วเขาก็ทำหน้าที่

0: แล้วก็คือยังติดต่ออะไรกันก็ยังสื่อสารถึงกันอยู่เชื่อมบุญ
1: ใช่ค่ะมีปัญหาอะไรก็โทรมาจากเยอรมันอย่างนี้โทรมา
0: ก็เลยเหมือนเป็นการทำหน้าที่ทั่วโลกเลย
2: เหมือนความตั้งใจของคุณแม่ที่มาวัดครั้งแรกนี่คือแม่บอกว่าฟังหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าจะขยายไปทั่วโลก
1: ใช่ใช
2: ่แค่คุณแม่ฟังเนี่ยอยากทำแต่ไม่รู้จะทำยังไงแต
0: ่
2: ท
0: ุ
2: กเส้นทางมันพาคุณแม่ไปแล้วก็จนวันนี้มันเห็นแล้วอ่
0: ะ
2: ว่าสิ่งที่คุณแม่มีความตั้งใจลึกๆมันเริ่มออกดอกออกผลแล้วก็สำเร็จ
1: ปลื้มอยู่เลยเพราะว่าเราไม่ว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริงแต่ว่าไม่น่าเชื่อแล้วตอนแบบเราฟังพระอาจารย์พูดหลวงพ่อพูดขยายทั่วโลกแล้วมาเห็นสร้างอาคาร100ปีแล้วคนทั่วโลกจะมาดูเผยแผ่ธรรมะแล้วสามเณรจะได้เรียนเราก็บอกถ้ามีลูกชายบวชเราจะได้เรียนตรงนี
0: ้
1: ทุกอย่างมันเป็นจริงและตรงนี้เราทุ่มที่สุดเลยทุ่มมากทุ่มทุกที่เลยแต่ว่ามันบอกไม่ถูกเนาะคนต้องลงมือทำอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าทำต้องตั้งใจทำนะบางคนบอกเข้าวัดมาตั้งนานไม่เห็นมีอะไรเลยถามว่าคุณจริงแค่ไหนคุณอยากมีอ่ะคุณใช้อะไรทำอ่
0: ะ
1: ใจนะครับใจล้วนๆเลย
2: คุณแม่บอกแล้วคุณใช้อะไรทำใจ
1: ใช่เราต้องทำใจเราต้องนิ่งให้ได
0: ้
1: เพราะว่าอย่าไปคิดเปลี่ยนคนอื่น
0: ค่ะ
1: เปลี่ยนตัวเองแต่เราก็ยังไม่ดีขนาดนั้นหรอกแต่พยายามแก้ไขทุกวันแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็อยากชวนทุกคนนี่แบบมาทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ค่ะ
1: ความหวังตั้งใจก็คือตอนนี้ได้ข่าวว่าจะสร้างเจดีย์ใช่ไหมคะ
2: เจดีย์เพื่อสันติภาพตอนนี้ต้องบอกว่าเกือบหลายประเทศแล้วนะคะที่เริ่มสร้าง
0: ค่ะ
1: เนี่ยตั้งใจอยากไปแสวงบุญทั่ว
0: โลก
1: นี่อันนี้ตั้งใจไว้นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยากให้คนทั้งโลกมีความสุขเหมือนเราอันนี้คือตั้งใจแต่เข้าวัดวันแรกเลย
2: ค่ะ
1: เข้าไปอธิษฐานที่พนวัดแม่ขึ้นรุ่นที่3
0: ค่ะ
2: โอ้
0: สาธุ
1: อันนี้คือความตั้งใจอยากทำคือทุกวันนี้ก็ทำหน้าที่แต่อ
0: ันนี้คือเตรียมออกแบบชีวิตไว้ใช่มั้ย
1: ใช่ใช่
0: ตั้งใจ
1: ใช่ตั้งใจแต่ก็ยังชวนอยู่ที่โน่นก็ชวนพอมาเข้ามาประเทศไทยก็จะคือเราบอกบุญทางนี้จะให้บอกชนทางนี้พอดีท่านแต่งงานก็ไปอยู่ต่างประเทศไง
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมก็ย้ายต่างคนก็แตกออกไป1บวก2ออกก็อย่างเงี้ยก
0: ็
1: คือเลยก็เลยเต็มเลยทุกวันนี้มันนึกถึงเราทำได้ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยจริงเหรอนี่
0: นี่
1: พอที่จริงก็คือฝันออกเพราะว่าวัดเราขยายก็เลยนึกภาพออกถ้าวัดไม่ขยายจะนึกภาพไม่ออกเนา
0: ะ
1: อันนี้จะทำให้แบบหาคำบรรยายนอนคืนหลับตานี่มีความสุขมาก
0: นี
1: ่เวลานั่งมาที่นี่สว่างโล่งเลย
0: ค่ะถ้าตอนนี้นะคะสามเณรได้ฟังโยมแม่พูดอยู่ขนาดนี้นะคะอยากให้โยมแม่ได้พูดถึงสักนิดนึงนะคะ
2: อยากบอกอะไร
0: อยากบอกอะไรท่านที่ท่านจะบวชอุทิศชีวิตในครั้งนี้31พฤษภาคม2569แล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมได้มาสั่งสมบุญใหญ่นี้ค่ะ
1: ก็อยากให้สามเณรช่วยงานพระศาสนาช่วยขยายเครือข่ายคนดีช่วยเผยแผ่พระศาสนาไปกับหลวงพ่อไปกับวัดพระธรรมกาย
0: ค่ะ
1: เพราะอันนี้เป็นจุดฝันที่ยิ่งใหญ่ทั้งโยมพ่อโยมแม่อยากให้สามเณรบวชเพื่อจะช่วยงานพระศาสนาโดยตรงเลย
0: ท่านชื่อสามเณรอีกครั้งนึง
1: สามเณรพัศกรผู้แสนสะอาด
0: ค่ะ
1: เพราะว่าท่านเป็นเด็กดีพูดง่ายเลี้ยงง่าย
0: ค่ะ
1: ไม่แบบคือท่านคงมีบุญมานั่นแหละมีบุญมาตั้งแต่ยังไม่เกิดแหละท่านถึงได้มาสร้างบารมีตั้งแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดมาก็เรียนแล้วก็สร้างบารมีเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยงานพระศาสนาหลายอย่างก็ปลื้มค่ะภูมิใจมากที่ท่านเป็นพระอาจารย์กษมแต่โยมแม่ไม่เคยถามอะไรเลยไม่เคยถามจริงๆว่าอยู่ดีสบาย
0: ไม่ต้องห่วงโยมแม่เลย
1: ใช่ไม่ต้องห่วงโยมแม่หรอกเพราะโยมแม่เอาตัวรอด
0: นี่
1: เพราะ
0: มีพี่สาว
1: มีพี่สาวคอยดูแลเป็นกำลังใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะพี่สาวก็ดีลูกสาวก็เป็นห่วงไปไหนมาไหนก็ถามตลอด
0: ค
1: อยส่งแม่มาวัดทุกวันแหละมันเป็นอะไรที่แบบปลื้มเราคิดว่าชีวิตที่เราอธิษฐานมาตั้งแต่เป็นสาวจนทุกวันนี้มันได้ทุกอย่างเลย
0: ค่ะ
1: จะได้แฟนแบบนี้ได้ครอบครัวแบบนี้ได้ลูกแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งเราไม่ต้องกังวลแต่ไม่เคยไปสอนอะไรทำให้ดูแล้วก็พามาวัด
0: ค่ะแล้วก็เข้าทุกกิจกรรมของวัด
1: ใช่

0: เข้าหมดเลยไม่เคยมาเกี่ยงเรื่อง
1: ตอนเด็กๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่วัดมีกิจกรรมอะไรส่งเข้าหมด
0: เข้าหมดเลยไม่เคยมาคิดว่าจะมีเงินไม่เกี่ยวถามว่ามีใจมาแค่นั้นแหละเพราะว่าเรามีเงินเท่าไหร่เราจะซื้อให้ลูกเป็นคนดีได้ใช่ไหม
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกคนที่มีลูกนะคะลูกชายก็ให้ท่านมาบวชทำยังไงก็ให้บวชก็ที่บอกไปแหละว่าเราต้องดูแลท่านประคับประคองพาท่านมาวัดเพราะเรารักลูกเราได้แค่10ไม่เคยไม่เกิน18ค่ะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนแหละตอนนั้นเพราะตอนนี้เรายังพูดได้ประคบประงมได้เราก็พยายามอธิษฐานทุกวันเลยทุกวันนี้ยังไม่เลิกอธิษฐานนะขอให้ท่านอยู่ได้ตลอดชีวิตของท่านช่วยงานหลวงพ่อเพราะว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากก็เลยอยากให้ทุกท่านนะ
1: คะ
0: พาลูกมาบวชเพื่อจะช่วยงานพระศาสนาและก็ตัวเราด้วยเราจะได้ปลอดภัยเพราะว่าเราอยู่ทางโลกไม่มีความปลอดภัยแล้วถามว่าเราจะอยู่กับลูกได้นานแค่ไหนจริงไหมชีวิตคนเราไม่แน่นอน
1: ถูกต้อง
0: เราจะไปวันไหนเราไม่รู้เลยแต่ว่าอยู่ที่นี่ปลอดภัยกินก็ตรงเวลานอนก็ตรงเวลาทุกอย่างตรงเวลาหมดเลยอยู่ที่บ้านไม่รู้ตอนไหนเป็นตอนไหนปลอดภัยถ้าเรารักลูกก็อยากให้พาลูกมาบวช
1: นี
0: ่มาบวชมาเข้ามาลองดูค่ะใครที่เคยมาวัดพระธรรมกายขอเชิญชวนนะคะทั้งโลก มาช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาของเรา
1: ทั้งโลกได้เลยนะ
0: ใช่ทั้งโลก
1: มีศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมท
0: ั
1: ่วโลกเลยนะคะ
0: ใช่มาเผยแผ่ศาสนาช่วยงานไม่มีอะไรเอาไปได้นอกจากบุญนะคะบุญไม่มีขายนะคะอยากได้ก็ต้องทำเอาเอง
1: ใช่อ
0: ันนี้คือสุดๆของชีวิตแล้วค่ะ
2: นี่นะคะต้องบอกว่าคุณแม่ก็ปลื้มใจส่งสามเณรลูกชายตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเต็มที่และก
1: ับ
2: คนคนหนึ่งที่ในสถานะคนเป็นแม่คนหนึ่งที่จะทำให้ได้มากขนาดนี้ส่งลูกทั้งลูกหญิงแล้วก็ลูกชายเลยนะเข้ามาสู่เส้นทางการสร้างบารมีเส้นทางของคนดีนะคะ
1: ต้อง บ
2: อ
1: ก
2: ว
1: ่านั้นปลอดกังวล
2: ปลอดกังวล
1: มีความสุข
2: ใช่ค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณแม่เนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบนะให้กับหลายๆครอบครัวที่จะได้มีโอกาสมาเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณปัญจารัตน์กาลบุตรค่ะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรภัสสกรผู้แสนสะอาดสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชาดาระย้ายอินดิชั้นสายใจวลีแขกรับเชิญพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณกนกวรรณชาญกีฬาและดิฉันธนาพร นรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ที่ตรงกับวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569ก่อนที่เรานั้นจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญตลอดทั้งวันค่ะในวันนี้นะคะก็มีโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่ในเรื่องการรักษาศีลนะคะท่านก็ได้เมตตาปรารภไว้ค่ะว่าการรักษาศีลจะช่วยลดกิเลสลงไปได้ทั้งโลภโกรธหลงท่านให้ไว้เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2556ดังนั้นแล้วนะคะในทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่เราทุกคนนั้นจะได้มาร่วมกันรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอันจะเป็นหนทางแห่งความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตค่ะ
0: ใช่ค่ะเริ่มเร็วก็จะได้ความสุขเร็วพบเจอกับความสุขเร็วๆด้วยนะคะวันคืนไม่คอยท่าวันเวลาไม่คอยใครวันนี้จะสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้ว
1: แป๊บๆนะ
0: ใช่จะย่างเข้าสู่เดือนที่6ของปี2569แล้วดังนั้นเนี่ยตั้งเป้าอะไรไว้นะต้องทำให้ได้นะตามเป้าอ
1: ย่างข่าวเดือน6ฝนก็ตกพร่ำ
0: ๆตกหน่อยร้อนจริงๆ นะคะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะคะผ่านทาง gbnus.com นะคะก็อย่าลืมนะคะเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ทั้งทางแฟนเพจของ Facebook แล้วก็ YouTube Channel ด้วยนะคะติดตามแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นกันเข้ามาแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะส่งตรงเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้มาร่วมกันสั่งสมบุญบารมีกันค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะทุกๆช่องทางนะคะก็จะเป็นช่องทางแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะเอาล่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆนะคะรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยธรรมะเพื่อประชาชนวันนี้นะคะก็คือตอนมงคลที่5มีบุญวาสนามาก่อนผู้เลิศทางมีลาภตอนที่3ค่ะตามด้วยสกุปสถาปนาองค์พระเจดีย์ตอกเสาเข็มต้นแรกทุดงคสถานอำนาจเจริญค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีประมวลภาพนะคะมหาสังฆทานสู่สุดธรรมมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะจากนั้นเรามาติดตามบทสัมภาษณ์คณะพระสังฆาธิการประเทศไทยนะคะตอนที่2และปิดท้ายนานาสารธรรมด้วยข่าวบุญรอบโลกค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนเลยค่ะในตอนมงคลที่5มีบุญวาสนามาก่อนผู้เลิศทางมีลาภในตอนที่3ค่ะในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนค่ะก็ล้วนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันพ่อค้าทำการค้าประกอบธุรกิจย่อมหวังผลกำไรเป็นเครื่องตอบแทนเพื่อยังความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและก็ครอบครัวนักรบทำสงครามเพื่ออำนาจความยิ่งใหญ่หรือเพียงเพื่อปกป้องมาตุภูมิของตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากเหล่าอริราชศัตรูแต่สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นเปลือกนอกที่ฉาบทาด้วยลาภยศสรรเสริญสุขอันทำให้บุคคลทั้งหลายนั้นลุ่มหลงมัวเมาและก็ประมาทในชีวิตแต่สำหรับนักรบกองทัพธรรมการทำความเพียรประหารกิเลสทำใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติทุกคนค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอจินติสูตรนะคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอจินไตย4อย่างนี้คือพุทธวิสัยญาณวิสัยวิบากแห่งกรรมและโลกจินดาคือความคิดในเรื่องโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอจินไตย4อย่างนี้แลบุคคลไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าและได้รับความลำบากเปล่าคุณผู้ชมคะวิบากกรรมเป็นหนึ่งในอจินไตย4อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้นะคะว่าไม่ควรคิดถ้าคิดก็อาจจะทำให้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้เพราะว่าเรื่องของกรรมค่ะมีความสลับซับซ้อนมากนะคะ

0: เกินกว่าที่สติปัญญาของปุถุชนทั่วไปจะคาดคิดด้นเดาได้ต้องใช้ภาวนามยปัญญานั่นก็คือปัญญาที่เกิดจากการรู้แจ้งเห็นแจ้งจึงจะสามารถเชื่อมโยงเหตุและผลกรรมและผลของกรรมได้นะคะอย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเพราะว่าชีวิตในปัจจุบันย่อมเป็นผลจากการกระทำในอดีตนั่นเองค่ะและชีวิตในอนาคตนั่นก็คือเป็นผลที่มาจากเหตุแห่งการกระทำของเราในปัจจุบันนี้ทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วค่ะซึ่งเป็นผังสำเร็จที่ติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายของทุกคนเลยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะก็ดังเช่นเรื่องราวของกุมารศรีวลีค่ะท่านก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในครรภ์ถึง7ปี7เดือนแล้วก็7วันจึงประสูติจากนั้นพระมารดาค่ะก็ได้ถวายมหาทานกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ตลอดทั้ง7วันในวันที่7ของการถวายทานพระสารีบุตรเถระถามพระกุมารต่อจากตอนที่แล้วค่ะว่าศิวลีเธอได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสเช่นนี้การบวชไม่ดีสำหรับเธอหรือพระกุมารก็ได้ตอบค่ะว่าหากได้รับอนุญาตผมก็จะบวชขอรับพระนางสุปปวาสาเห็นพระสารีบุตรเถระสนทนากับบุตรชายจึงเข้าไปสอบถามเมื่อถามว่าศิวลีราชกุมารปรารถนาจะออกผนวดพระนางสุปปวาสาเห็นว่าการตัดสินใจของพระกุมารก็เป็นไปเพื่อบุญกุศลจึงอนุญาตว่าดีแล้วเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าจงให้กุมารบวชเถิดเมื่อพระสารีบุตรเถระได้รับอนุญาตจากพระนางแล้วจึงนำพระศิวลีกุมารไปที่พระวิหารสอนตัจปัญจกะกรรมฐานโดยอนุโลมและปฏิโลมและสอนต่ออีกว่าศิวลีเธอจงพิจารณาทุกข์ที่เธอได้เสวยตลอด7ปี7เดือนกับอีก7วันนั้นเถิด
0: ค่ะพระกุมารเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าการบรรพชาของกระผมเป็นภาระของท่านหากกระผมสามารถทำสิ่งใดได้กระผมจะพยายามทำสิ่งนั้นด้วยตนเองขอรับด้วยมีพระชนเพียง 7,000 ษาศิวลีกุมารจึงตัดสินใจบวชถวายชีวิตในพระศาสนาแม้การบรรลุธรรมก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากเพราะพระกุมารเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาดีแล้วในอดีตชาติเมื่อถึงคราวจะบรรลุธรรมก็เป็นประเภทสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญานั่นก็คือปฏิบัติได้สะดวกและรู้เห็นได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้รับฟังโอวาทจากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแล้วขณะโกนผมของพระกุมารเพียงจรดมีดโกนลงครั้งแรกศิวลีกุมารสามารถทำใจหยุดใจนิ่งตามตรึกระลึกนึกถึงโอวาทของพระอุปัชฌาย์และทุกขเวทนาที่ได้รับขณะอยู่ในครรภ์กระทั่งใจหยุดนิ่งได้สนิทได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในทันทีนั่นเองค่ะ
1: นี่แหละค่ะผู้มีบุญมากนะคะก็จะบุญเก่าเนี่ยก็จะตามมาส่งผลค่ะเพราะในขณะที่โกนผมได้ครึ่งศีรษะเท่านั้นท่านก็ได้บรรลุสุกิทาคามิผลและขณะโกนไปได้3ใน4ก็ได้บรรลุถึงกายธรรมพระอนาคามีทันทีที่โกนผมหมดศีรษะท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในทันทีค่ะไม่ก่อนไม่หลังกันตั้งแต่พระกุมารบวชปัจจัย4เกิดขึ้นกับท่านอย่างมากมายและยังมีเพียงพอสำหรับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอีกด้วยนี่ก็คือเรื่องราวของพระศิวลีเถระในช่วงที่บุญส่งผลอย่างเต็มที่ในระหว่างที่เป็นคฤหัสถ์กระทั่งเป็นพระอริยเจ้าค่ะส่วนในอีกมุมหนึ่งของชีวิตค่ะท่านนั้นก็ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในครรภ์นานถึง7ปี7เดือนแล้วก็7วันค่ะนั่นก็คือเรื่องราวในอดีตชาติของท่านก็มีอยู่ว่าชาติหนึ่งท่านจุติจากเทวโลกมาบังเกิดในราชตระกูลที่กรุงพาราณสีต่อมาท่านก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาครั้นได้เป็นพระราชาส่งยกทัพไปล้อมเมืองหนึ่งไว้และได้ส่งพระราชสารถึงชาวเมืองนั้นว่าจะให้ราชสมบัติหรือจะทำการรบขอให้ตอบมา
0: ชาวเมืองค่ะก็ตอบเลยนะคะว่าพวกเราจะไม่ให้ราชสมบัติและจะไม่สู้รบด้วย จากนั้นก็พากันปิดประตูเมืองค่ะอาศัยเพียงประตูเล็กๆด้านหลังเมืองเพื่อไปหาฟืนอาหารแล้วก็น้ำเท่านั้นนะคะพระเจ้าพาราณสีสั่งทหารให้รักษาประตูใหญ่4ประตูล้อมเมืองเอาไว้ถึง7ปี7เดือนนับเป็นเวลานานมากค่ะจนพระราชมารดาของพระองค์สงสัยว่าทำไมทำการศึกนานจังครั้นทรงรู้ถึงสาเหตุนะคะพระนางก็ได้ตรัสว่าบุตรของเราช่างโง่นักทรงมีพระราชสวนีฝากไปบอกพระโอรสว่าจงปิดประตูเล็กทั้งหมดเพื่อมิให้ชาวเมืองเข้าออกโดยเด็ดขาดพระเจ้าพาราณสีทรงปฏิบัติตามค่ะโดยสั่งให้ปิดประตูเล็กเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อชาวเมืองเข้าออกไม่ได้ค่ะต่างเดือดร้อนเพราะว่าขาดเสบียงในวันที่7ชาวเมืองจึงได้พร้อมใจกันจับพระราชาของพวกเขาเนี่ยสำเร็จโทษแล้วก็ยกเมืองให้กับพระเจ้าพาราณสีในที่สุดค่ะ
1: นี่แหละค่ะมีเหตุ
0: ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะ7ปี7เดือนและ7วันหายไปไหนอ๋อ7วันสุดท้ายนี่เอง7วันอันตราย
1: อันตรายจริงๆค่ะ

ความปลื้มปีติในวันนี้คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งบารมีที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้มารวมกันสานต่อปณิธานแห่งความดีสั่งสมเสบียงบุญติดตัวไปในภพเบื้องหน้าและกลับมาร่วมสร้างความสว่างสวยด้วยกันอีกครั้งในทุกๆวาระบุญมหากุศลตราบจนกว่าองค์พระเจดีย์พระภาคารสองธรรมแห่งนี้จะสร้างสถาปนาขึ้นจนสำเร็จสมบูรณ์

0: ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่ได้ร่วมเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์กับการสถาปนาองค์พระเจดีย์ตอกเสาเข็มต้นแรกธุดงคสถานอำนาจเจริญค่ะซึ่งการสถาปนานี้นะคะก็จะทำให้เป็นทางมาแห่งความเจริญรุ่งเรืองในของพระพุทธศาสนาให้ยาวนานยิ่งขึ้นไปค่ะ
1: ค่ะใกล้บ้านไหมใกล้บ้านไหมอำนาจเจริญ
0: ว่าไกลก็ไกลเนาะอีกนิดเดียวก็ถึง
1: ขอนแก่นถ้าอยู่แถวๆนั้นได้เรียนเชิญนะคะก็ไปสักการะได้นะคะมาต่อกันด้วยความปลื้มใจค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปลื้มลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มไม่จบเลยขอยืมวาจาคุณนศมาหน่อย
0: ะ
1: นะคะกับประมวลภาพค่ะพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดในวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาเราไปติดตามความปลื้มกันต่อค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: ฉันจะบอกว่าสายอีสานเนี่ยเขามักม่วนเนาะ
1: ม่วนล่ะเนาะม่วนเส้นโหแสง
0: ใช่ดูแสงสี
1: แล้วก็แบบว่า
0: จริงถูกต้องเราดูรอยยิ้มแต่ละคนเนี่ยคักขนาดเนาะ
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะความปลื้มนะคะที่ทำให้ทุกคนลืมไม่ลง
0: จริง
1: นะคะคงไม่ลืม
0: ปลื้มไม่จบ
1: ปีหน้ามาอีกนะ
0: มา
1: คะขอเรียนเชิญค่ะนอกจากความปลื้มนี้แล้วนะคะก็ยังมีความปลื้มต่อค่ะกับบทสัมภาษณ์คณะพระสังฆาธิการประเทศไทยในตอนที่2ที่ท่านได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้เราค่ะ
2: วันนี้เป็นวันแห่งความรักเป็นวันที่ทุกคนมาที่วัดพระธรรมกายด้วยความรักรักในพระพุทธศาสนารักในพระรัตนตรัยรักในบุญในกุศลเป็นวันเกิดความรักของคนทุกคนศึกษาคำสอนพระพุทธองค์วันนี้เป็นวันของบุคคลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือหลวงพ่อธรรมชโยที่บอกว่าสำคัญนั้นไม่ได้คิดแล้วก็ได้นึกเอาแต่ได้ดูจากผลงานที่ท่านได้สร้างทั้งคนสร้างทั้งของจนเป็นที่ประจักษ์สั่งสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์ไปหลวงพ่อธรรมชโยเป็นพระที่เราหาได้ยากมากเป็นหน่อพุทธังคูณที่สำคัญที่ได้เพาะบ่มพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มาก
3: ความสมัครสมานสามัคคีของพระสงฆ์ความร่วมมือร่วมใจของอุบาสกอุบาสิกานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสิ่งที่น่าภูมิใจก็คือคณะสงฆ์คณะธรรมกายนั้นได้เผยแผ่พุทธศาสนาทั่วโลกเมื่อเป็นเช่นนี้ก็นับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเผยแผ่พุทธศาสนาอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนาในอนาคตเสียไปและจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นกอกแก้วที่จะคุ้มครองปกป้องพุทธศาสนาในแผ่นดินแม่แห่งนี้ด้วยคือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ต้องเป็นหลักใช้ศาสนาหลวงพ่อธรรมชโยอายุ82ปีการทำบุญเทื่อนี้ถือว่าเป็นการทำบุญที่กั้งยิ่งใหญ่เป็นการทำทรัพย์สินสมบัติเงินทองที่โจรลักได้ให้เป็นทรัพย์สินที่จนหลักบ่ได้ทรัพย์สินที่ไฟใหม่ได้แต่เป็นไหนเป็นทรัพย์สินที่ไฟใหม่บ่ได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐสามารถติดตามตัวไปในไฟภาคหน้าเมืองหน้าได้เพราะนั้นจึงเชื่อว่าคนเฮาเนี่ยอยู่ได้เนาะอ่อนบุญอันนี้บุญนี่อยู่ได
4: ้การทําบุญนี่ยิ่งใหญ่มากไม่มีบุญทําไม่ได้หรอกพระธรรมชโยนี่มีบุญเก่าแล้วก็มีบุญใหม่ถึงแม้ว่าจะมีลมพัดลมเพลอะไรก็ตามสามารถต้านทานได้เหมือนกับภูเขาลูกใหญ่เลยทีเดียวลมพัดเท่าไรมาซ้ายมาขวามาเหนือมาใต้ไม่หวั่นไหว

0: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวพุทธเรามีพระสงฆ์มหาเถระที่มีบุญญาบารมีปกป้องคุ้มครองพี่น้องชาวพุทธให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยดีตลอดมานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพี่น้องชาวพุทธของเราก็คงจะร่มเย็นเป็นสุขสืบไปด้วยร่มธรรมของข้าเดชพระคุณหลวงพ่อสืบไป
1: เมื่อมาที่นี่แล้วมีความสุขและความปลอดภัยมาที่นี่แล้วได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อมาที่นี่แล้วได้พบแสงสว่างได้เห็นความเจริญเติบโตของพุทธศาสนาได้เห็นศรัทธาที่มั่นคงของพุทธบริษัทขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงเสียสละพากันร่วมจิตร่วมใจเป็นแบบนี้ทุกปีทุกปีไป

0: ที่พระเดชพระคุณมีอายุ82ปีและลูกศิษย์ลูกหา
1: ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดซึ่งถือว่าเป็นการจุดประกายแห่งการดูแลครูบาอาจารย์และก็เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงก็ขออนุโมทนา
2: ขออำนาจคุณพระศรี

0: ตนาไตรและเจตนาอันเป็นกุศลของศิษยานุศิษย์และคณะสงฆ์ทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาจงเป็นพลวัตปัจจัยส่งผลให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้หลวงพ่ออยู่เป็นล่มโพล่มใสของศิษยานุศิษย์แล้วก็จะได้เป็นที่พึ่งต่อไปแล้วก็จะได้จัดงานวันเกิดของหลวงพ่อแล้วก็เป็นวันคุ้มครองโลกเพื่อให้โลกนั้นได้เกิดสันติสุขโอกาสนี้ก็ขอถวายความเคารพครับ
1: นั่งจึงขออวยใจพ่อให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อธรรมเจ้าโยที่เป็นองค์ตีให้เพิ่นมีความสุขกายสบายใจท่านมันยืนมันยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขดีบ้างสบายบ้างพร้อมเถิดสาธุอนุโมทามิ

0: พที่เห็นนี้ก็เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้เรานะคะดังเช่นคำที่ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันต้องมีดวงเดียวค่ะ
1: ค่ะดูแล้วก็ยังนึกถึงบรรยากาศวันนั้นอยู่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทำให้ติดตาตรึงใจเป็นทัศนานุตริยะสำหรับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ภาพที่ปรากฏออกไปตามสื่อต่างๆก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยเช่นกันค่ะ
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกันต่อกับข่าวสารงานบุญรอบโลกกันเลยค่ะเราไปที่โซนอเมริกากันต่อเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะเราก็จะได้ไปรับฟังบทสัมภาษณ์ของผู้ที่ได้พบเจออนุภาพแห่งบุญที่ได้เกิดจากการนั่งสมาธิทำให้สามารถผ่านเรื่องราวครั้งสำคัญมาได้อยู่ที่อเมริกาได้อย่างง่ายดายมีชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งก็ยังมีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญได้อย่างตลอดต่อเนื่องที่วัดพระธรรมกายบอสตันค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็จะได้มีกิจกรรมงานบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20/0ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาในเดือนกรกฎาคมค่ะที่จะถึงนี้ด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ชีวิตนี้คงไม่ได้มันอยู่ในอเมริกาแล้วใช่ไหมหุ้นที่เรามีอยู่อ่ะมันหล่นลงอ่ะเหลือแบบจาก5ล้านเหลือเป็น1ล้านบาทมันจะติ้งขึ้นมาแบบติ้งขึ้นมาเราก็ไอ้ติ้งนี่แหละไปแก้ไขปัญหาของเราได้เพียงก็ได้เข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อปีพ.ศ. 2566ค่ะเมื่อประมาณช่วงเดือนมีนาคมนะคะเพราะว่าลูกชายคนเล็กได้มาเรียนที่นี่ค่ะก็เลยอยากจะมาอยู่เป็นเพื่อนเขาอะค่ะที่พี่มาอยู่บอสตันใช่ไหมคะเพราะว่าลูกเนี่ยเลือกที่จะมาเรียนที่รัฐนี้แล้วก็เพราะว่าเป็นเมืองการศึกษาน่าจะปลอดภัยสำหรับเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็มีสายวิชาการที่เขาถนัดอยู่แล้วพวกวิทยาศาสตร์พวกสายทางการแพทย์ทางพวกยาอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็น้องก็เลยมาเลือกที่จะมาเรียนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้จักวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538นะคะโดยการมีผู้นำบุญน่าจะเขาเดินเหมือนน็อกดอร์ที่บ้านชวนเราสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวค่ะก็เลยทำให้รู้ว่าเอ้ยมีวัดอยู่ที่นี่ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็คือว่าเราอะมีจิตจดจ่อที่จะอยากสร้างพระแต่เราไม่รู้ว่าเราจะสร้างที่ไหนแต่เรานึกภาพว่าการสร้างพระของเราอะจะต้องเป็นพระประธานแบบองค์ใหญ่ๆที่ไปตั้งที่วัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะต้องมีชื่อทั้งครอบครัวอยู่ที่ฐานพระคือเอาจริงๆก็ในความคิดก็คิดว่าชีวิตนี้คงไม่ได้มันอยู่ในอเมริกาแล้วใช่ไหมก็คิดว่าแบบจะอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็คือเหตุการณ์ก็คือว่าจุดเริ่มต้นเลยก็คือส่งน้องการอ่ะมาเรียนเพื่อมาเรียนภาษาคือเรามองว่าเอ้ยน้องการน่าจะขาดเรื่องภาษาที่จะสู้แข่งสอบขับเขาไม่ได้ก็เลยส่งให้น้องมาเรียนแบบ3เดือนช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งมาปุ๊บพอน้องบินมาปุ๊บโควิดปั๊บเลยพอโควิดปั๊บก็อ้าวน้องการก็ติดอยู่ในอเมริกาใช่ไหมคะแล้วก็น้องก็เลยบอกว่ามามีเอางี้แล้วกัน

ันก็คือขอน้องการเรียนอยู่ที่นี่แล้วกันอยู่ในอเมริกาก็แล้วกันนั่นคือจุดเริ่มแล้วเราก็ด้วยความเป็นแม่ปุ๊บหัวมันก็จะไวทันทีว่าอ้าวลูกอยู่อเมริกาแล้วฉันอยู่เมืองไทยฉันจะทำไงเอองั้นเราก็ต้องมาอยู่กับลูกโดยแบบอัตโนมัติเลยอ่ะจะมาทิ้งลูกเล็กๆไว้ได้ยังไงจริงเขาก็ไม่เล็กแล้วเนาะตอนนั้นเขา16อะไรเงี้ยแต่ก็ในสายตาของเราว่าเราจะทิ้งลูกเราโดดเดี่ยวในอเมริกาไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราก็มันเป็นล็อกอีกค่ะมันเป็นไทม์ไลน์ที่แบบมันเป๊ะๆ เหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่มันเหมือนในโลกใบนี้ไม่มีอะไรบังเอิญเลยทุกคนค่ะสิ่งหนึ่งที่คือโชคดีเพราะเด็กๆ เขาคลอดในอเมริกาใช่ไหมคะแล้วเราก็ย้ายกลับไปอยู่ในเมืองไทยประมาณ16ปีแล้วมันเป็นไทม์ไลน์ที่เป๊ะมากพอน้องการบอกจะอยู่ที่นี่อ้าวลูกชายคนโตก็อายุ21เป็นเวลาที่เขาสามารถแอปพลายใบเขียวให้เราได้ในช่วงโควิดเราก็เลยพอน้องการบอกปุ๊บเราก็ปุ๊บขึ้นมาเลยอ่ะไปดูพี่เจมี่อ่ะ21เราก็ทำเรื่องเลยเราจะทำเรื่องยังไงอ่ะแบบแล้วเราก็จะไปที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็หาข้อมูลอยู่สักพักเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าโอ้ยเคสเรามันไม่ได้ง่ายเลยเพราะลูกเราอ่ะคนที่เป็นสปอนเซอร์จะต้องทำงานในอเมริกาแต่น้องเจมี่ยังเรียนปี4อยู่เลยอะไรเงี้ยมันยากมากที่แบบจะได้แต่เรารู้สึกเราต้องได้เราคิดอย่างเดียวว่าหลวงปู่เจ้าขาลูกต้องได้นะคะงานนี้เพราะลูกไม่สามารถทิ้งลูกคนเล็กไว้ที่อเมริกาได้ที่เห็นว่ามันคืออุปสรรคมันไม่เคยมีอุปสรรคในใจของเราเลยอะเรามองว่ามันเล็กมากเลยอะเราขจัดมันไม่อุปสรรคนี้ไว้แก้หลวงพ่อบอกอะไรเงี้ยแต่พอเราคิดว่ามันไม่ใช่อุปสรรคมันก็จะไม่ใช่อุปสรรคในชีวิตอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆแก้ไปโดยเอาอีกแล้วมันก็ไปเชื่อมกับสมาธิเนาะเพราะเราทำสมาธิเยอะๆอะมันจะเกิดปัญญามันจะปิ้งขึ้นมาในหัวเลยอะมันแตกมากเลยทุกคนลองไปทำดูมันจะพอเราคิดอะไรไม่ออกพ่อบอกให้ออกจากความคิดเราก็ทำตามเนาะโอ้โหคิดถ้าเราแบบมัวแต่คิดวนอะยังไงมันก็ไม่ออกเราออกจากความคิดนั้นแล้วเราก็มันทำสมาธิหลวงพ่อบอกว่าถ้ายิ่งมีปัญหายิ่งต้องทำใจหยุดใจนิ่งสำคัญมากๆเลยเราก็จะจำไว้แล้วใจหยุดใจนิ่งแล้วพอเราหยุดนิ่งใจเราตกตะกอนใสๆอะไอเราจะมีปัญญาเกิดขึ้นมันจะติ้งขึ้นมาแบบติ้งขึ้นมาเราก็เลยทำให้เราแบบเราก็ติ้งขึ้นมาอะยังไงฉันต้องได้ขอหลวงปู่ไปขอไปปุ๊บอยู่ๆเราก็ไปเจอกับบริษัทหนึ่งที่เขาแบบรับทำพวกเนี้ยเกี่ยวกับวีซ่าแต่งงานวีซ่าแม่ลูกแล้วเราก็ไปเจอเขาบอกพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วเราก็ไม่สืบด้วยนะว่าเขาแบบของจริงไหมอะไรเงี้ยว่าคงหลวงปู่คงส่งมาอะไรเงี้ยเออแล้วก็เราก็ไปคุยกับเขาตรงสุขุมวิทเขาก็ทำเรื่องให้เราทุกอย่างตั้งแต่เดย์วันจนถึงวันที่เราไปสัมภาษณ์เราได้ใบเขียวอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเอาเงินส่วนตัวของเราอะค้ำประกันตัวเราได้ตอนนั้นเราก็มีเงินอยู่ในเราก็มีหุ้นอยู่ที่เราจะถอนออกมาแล้วเป็นเงินสดได้เขาก็บอกว่าเขาก็จะตีมูลค่าว่าถ้าเป็นอย่างนี้ประมาณก็ตั้งไว้ประมาณ4ล้าน5ล้านเราคิดว่าโอเคไม่เป็นไรเราก็เข้าขั้นตอนของเราสรุปไอ้วันที่เขาบอกว่ายูกำลังจะต้องเริ่มเข้าสเต็ปที่2ที่เกี่ยวกับ financial แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหุ้นที่เรามีอยู่อ่ะมันหล่นลงอ่ะเหลือแบบจาก5ล้านเหลือเป็น1ล้านบาทซึ่งเราไม่พอในการที่มาค้ำประกันตัวเองได้เราก็แบบอ่ะนี่คือปัญหาใช่มั้ยแต่เราต้องได้จากคนนั่งสมาธิปุ๊บติ้งขึ้นมาเลยมีภาพพี่คนหนึ่งอยู่ที่ LA เขาชื่อพี่เล็กใช่ไหมคะพี่เล็กก็ติ้งขึ้นมาเรารู้ละเราต้องคุยกับคนนี้คือเรามีคนเยอะแยะมากมายเลยในลิสต์อะถ้าเราจะลิสต์ขึ้นมาจริงอะแต่คนเนี้ยปึ้งขึ้นมาให้เราเห็นเลยว่าฉันต้องคุยเรายกหูเลยพี่หนูมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ไปคุยกับแฟนพี่ให้หน่อยว่ามาเป็นสปอนเซอร์ค้ำประกันคนที่สองให้หนูหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันยากมากในอเมริกาทุกคนนึกออกมาเพราะเขาจะต้องมารับผิดชอบเรา5ปีเราก็คุยพี่เขาก็หายไป1นาทีเขากลับมาเขาก็บอกว่าแอนเดี๋ยวพี่คุณอาก็คือแฟนเขาจะช่วยแอนนะทุกคนนึกออกไหมคะว่าคือน้ำตามันไหลเลยอะแบบคือเราไม่คิดคุณอาเขาก็ไม่ได้มามีความสัมพันธ์อะไรกับเราอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดว่าทำไมแบบพี่จะช่วยแอนไม่ได้ล่ะเพราะแอนอ่ะเคยช่วยพี่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่เขามีวันนี้อ่ะเพราะแอนเลยแอนให้ชีวิตแบบให้หนทางชีวิตกับเขาอะไรเงี้ยแล้วทำให้เรานึกว่าเนาะความดีที่เราตั้งใจทำในทุกรูปแบบอ่ะโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอ่ะวันนึงอ่ะไม่ต้องพบชาติ

เขาจะส่งผลในชาตินี้ให้เราเห็นน่ะให้เราได้ปลื้มในบุญที่เราตั้งใจทำแล้วก็เรามานึกว่าเออเนาะแล้วเราก็พอคุณอาเซ็นปุ๊บเราก็ดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆก็เราก็ได้ใบเขียวทุกปัญหาจำไว้มันมีทางแก้หมดค่ะเราต้องแก้ด้วยการหยุดนิ่งโดยการน้อมแบบเหมือนนำองค์พระธรรมกายของเราเนี่ยค่ะที่เป็นแบบพระประธานที่เรากราบทุกวันหรืออะไรก็ตามมาน้อมเข้าไว้ในกลางกายของเราพระหลวงพ่อบอกว่าจุดที่มีพลังที่สุดมีอนุภาพที่สุดมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะมันอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราอะถ้าเราสว่างใช่ไหมเราสว่างทุกอย่างมันก็สว่างไปด้วยอะเราไม่ต้องเราจะไม่กลัวอะไรเลยในโลกใบนี้สำหรับพี่ก็คิดว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้มันบาลานซ์ให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายของชีวิตเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรายังจะมีลมหายใจอยู่ไหมอะไรเงี้ยเราต้องเกาะเกี่ยวอยู่กับบุญของเราทานศีลภาวนาอะไรเงี้ยชีวิตเราจะไม่ตกต่ำพี่เชื่ออย่างนั้นฉลองสมโภชพระประธานนะคะ 1.5 เมตรที่หลวงพ่อเมตตามอบให้เรานะคะมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใช่ไหมคะแล้วก็เพียงก็อยากจะเชิญชวนนะคะใครก็ตามนะคะที่ได้ยินข่าวบุญนี้นะคะมันร่วมสร้างภาพประวัติศาสตร์ของเราร่วมกันนะคะเพราะว่าการเผยแผ่ธรรมะในต่างแดนนะคะสำคัญมากๆนะคะถ้าใครเนี่ยสะดวกมาก็มาได้นะคะมาที่นี่วันที่19 กรกฎาคม 2569นี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยทั้งทั่วโลกเลยนะคะมาเป็นมาร่วมในพิธีด้วยกันนะพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะสำหรับองค์พระประธานนี้นะคะที่จะอยู่กับเราไปกับวัดพระธรรมกายบอสตันต่อไปนะคะท่านจะเป็นเหมือนทำให้เราเวลาเรากราบอ่ะเราจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยแล้วก็นึกถึงกายมหาบุรุษเราเพราะฉะนั้นที่อันขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะว่ารออยู่นะคะก็กราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ

0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแอนค่ะกับบทสัมภาษณ์นะคะที่ทำให้รู้ว่าไม่มีอุปสรรคใดๆเลยนะคะที่เราจะข้ามไปไม่ได้
1: แต่ฟังแล้วมีกำลังใจนะ
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับคนที่คิดว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยพบเจอกับปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำไปนะคะแต่ไปคิดถึงปัญหาบ่อยๆก็ไม่ดีคิดถึงว่าเรายิ่งคิดอ่ะมันเหมือนยิ่งไปตอกย้ำอ่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณแอนก็จะบอกอยู่เสมอเลยว่าการทำสมาธินั้นก็จะทำให้เกิดปัญญาแล้วสุดท้ายปัญหาแต่ละอย่างก็จะค่อยๆแก้แล้วก็ค่อยๆหมดไปค่
1: ะ
0: และที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถถ่ายภาพแคปไว้ที่หน้าจอได้เลยนะคะข้อมูลนี้สามารถแอดไลน์ ID ไปได้ที่คุณแจ็คกี้270869นะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0615395272นะคะแต่ละท่านถ้าเกิดว่าสะดวกที่จะเดินทางก็สอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดได้แต่ถ้าท่านไหนค่ะไม่อยากตกบุญก็สามารถที่จะร่วมปัจจัยผ่านธนาคารออมสินเลขที่บัญชี02047699125ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะ
1: ค่ะหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสะดวกรวดเร็วง่ายดายค่ะจากอเมริกานะคะกลับมาที่ภาคพื้นโอเชียเนียค่ะกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้จัดกิจกรรมงานบุญค่ะซึ่งภายในงานก็มีสาธุชนรวมกว่า60ท่านนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวท้องถิ่นค่ะมาร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะคะคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีถวายภัตตาหาร

0: เป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือคุณประพิชมนมั่นอินและคุณบุญยังสวนทองค่ะจากนั้นค่ะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์นะคะและเมื่อถึงเวลาธรรมกายค่ะคณะสงฆ์และสาธุชนนะคะปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกันในเวลาธรรมกายพร้อมกับประเทศไทยนั่นเองที่วัดพระธรรมกายนะคะผ่านการถ่ายทอดสดจากทางสถานี GBN by DMC ค่ะซึ่งพิธีกรรมนะคะในพักเช้าก็จบลงนะคะตามภาพที่คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมอยู่ณขณะนี้นะคะพิธีกรรมในภาคบ่ายค่ะเริ่มขึ้นด้วยที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านเนี่ยตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนะคะตัวเล็กๆน้อยๆ น่ารักมากเลยนะคะประกอบพิธีทอดผ้าป่าประจำเดือนพฤษภาคมค่ะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีผู้แทนนำกล่าวนั่นก็คือคุณดวงจันทร์สุรินทาค่ะและคุณเจมมี่โกวิทจินดาชัยนะคะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมค่ะโดยคุณวีระดีชัยต่อด้วยพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยคุณร่มธรรมจันทนันนะคะภายในงานค่ะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านเนี่ยยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการสร้างบารมีพร้อมกับการทบทวนบุญค่ะซึ่งทำให้ทุกท่านที่มาในวันนั้นเนี่ยนะคะปราบปลื้มปิติค่ะแล้วก็ตอกย้ำคุณค่าของการสั่งสมบุญร่วมกันด้วยนะคะและในช่วงท้ายเช่นเคยค่ะก็เป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะคะเก็บเอาไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญนะคะเวลาเราเปิดภาพดูเนี่ยมันเหมือนการทบทวนบุญอย่างนึงนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถ่ายภาพหรือว่าเก็บภาพไว้เนี่ยจะนึกให้ออกเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้เวลานิดนึง
1: จำไม่ได้ว่าบุญไหนเป็นบุญไหน
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างภาพเนี่ยเป็นการสร้างภาพที่ดีนะสร้างไว้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้มามีช่วงเวลาของการที่เราจะได้มาทบทวนบุญกันด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่โซนแอฟริกากันต่อเลยนะคะกับกิจกรรมงานบุญวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพุทธเคปทาวน์ได้จัดพิธีบุพเพเปตพรีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วโดยมีพระพลูวิทย์ค่ะวรธรรมโมรองเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์เป็นประธานสงฆ์บรรยากาศภายในงานสาธุชนชาวแอฟริกาก็ได้ร่วมกันค่ะร่วมใจกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่พร้อมกับอุทิศบุญกุศลนี้แด่บุพการีและก็หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วและหลังจากนั้นก็เป็นพิธีทอดผ้าบังสกุลจีวรด้วยจิตที่เลื่อมใสตามด้วยพระอาจารย์พิจารณาผ้าบังสกุลก่อนที่ทุกท่านได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่พระอาจารย์แล้วก็ได้ร่วมกันรับพรค่ะต่อเนื่องนะคะจากวันที่9ก็มาเป็นวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาที่วัดพุทธเคปทาวน์ค่ะก็ได้จัดคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นมีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนถึง17ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระภูวิทย์วรธรรมโมรองเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ผู้นำชาวท้องถิ่นได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยนันโทเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาภายใต้หัวข้อกุญแจของการทำสมาธิซึ่งเป็นหลักธรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันช่วยให้ผู้ปฏิบัติเรียนรู้การได้สามารถจัดการความคิดจัดการอารมณ์และความคาดหวังได้อย่างมีสติและที่สำคัญค่ะก็ได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลาถึง60นาทีจากนั้นก็เป็นกิจกรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆของสมาธิรวมถึงการแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิซึ่งทุกท่านค่ะก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีทุกคนนั้นต่างก็ได้สัมผัสถึงความนิ่งเบาสบายผ่อนคลายและความสุขจากการเข้าถึงธรรมะภายในก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่อยากให้ทุกๆศูนย์เลยนะได้มีการจัดคลาสสมาธิแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะเห็นแล้วก็คิดถึงคำว่าสมาธิเนี่ยเป็นของกลางสามารถปฏิบัติได้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเชื้อชาติใดเผ่าพันธุ์ใดนับถือศาสนาอะไรเมดิเทชันนี่แหละค่ะของกลางที่ทุกคนจะพบเจอกับความสุขภายในของตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: จากแอฟริกา

0: ใช่ไหม
1: ไปไหนคะ
0: กลับมาใกล้ๆเราค่ะที่เอเชียกันบ้างนะคะวัดพระธรรมกายนางาโนที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะจัดกิจกรรมงานบุญขึ้นในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนะคะที่วัดพระธรรมกายนางาโนค่ะมีกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระปลัดพงอนันต์วิสุทธิวังโสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนางาโนเป็นประธานสงฆ์ค่ะพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะคะคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยการกล่าวคำอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคือคุณสิริมาอิโตและคุณวรรณสาโทโมโนจากนั้นค่ะท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและให้พรต่อด้วยพิธีตักบาตรนะคะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันตักบาตรค่ะและร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์และเมื่อถึงเวลาธรรมกายคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วก็ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี DMC GBN by DMC นะคะนี่ก็คือกิจกรรมในภาคเช้านะคะสำหรับพิธีกรรมในภาคบ่ายค่ะเริ่มด้วยพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าคือคุณสสิประภาธานากะนะคะและคุณวรรณาพันมากคุณวรรณสาโทโมโนนะคะจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ร่วมการถวายปัจจัยทายธรรมในกองบุญต่างๆค่ะช่วงท้ายพระอาจารย์เมตตาแสดงปกิณกะธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักสร้างบารมีทุกท่านนะคะก่อนที่จะได้กรวดน้ำรับพรพระแล้วก็เช่นเคยค่ะถ่ายภาพประวัติศาสตร์นะคะสร้างความปลื้มปิติใจในบุญให้กับทุกท่านที่มางานในวันนั้นค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือข่าวสารงานบุญรอบโลกนะคะที่ทุกท่านจะได้มาปลื้มแล้วก็นึกถึงบุญได้ตลอดเวลาค่ะเอาละค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคเช้าในช่วงนี้ก็ขอน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณแม่ใหญ่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการหมั่นตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยใจของเราอกุศลย่อมไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจได้ชีวิตจะเป็นไปเพื่อบุญกุศลยิ่งถ้าหากได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจะมีความปลอดภัยทั้งในภพนี้ภพหน้าและทุกภพทุกชาติช่วงนี้ถึงเวลาหยุดใจกันแล้วนะคะเราจะได้ไปเชื่อมต่อกับผู้รู้ภายในมาเพิ่มกำลังใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะพระรัตนตรัยนี่สำคัญมากท่านสิงสถิตอยู่ในตัวของเราต้องไปให้ถึงให้ได้พยายามหมั่นทำทุกวันทุกคืนแล้วก็สังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมนอกเหนือจากความเพียรที่เรามีอย่างสม่ำเสมอถ้ายังไม่ถูกก็ทำให้ถูกหรือยังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราก็จะต้องสมหวังให้ไว้เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2555จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า58คุณผู้ชมคะในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนให้ใจอยู่ในกลางองค์พระเมื่อตื่นขึ้นมาก็ให้เรานึกถึงองค์พระขณะทำภารกิจก็ให้เรานึกถึงองค์พระถ้าทำเช่นนี้ได้อย่างสม่ำเสมอโอกาสที่เราจะได้เข้าถึงองค์พระภายในได้นั้นเนี่ยก็มีอย่างแน่นอนค่ะเมื่อกายสบายใจสบายก็ถึงเวลาสว่างเวลาที่ศูนย์กลางกายของผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกจะได้เชื่อมต่อให้เกิดเป็นกระแสแห่งบุญจากการปฏิบัติธรรมกันแล้วนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณใส่ใจวลีนะคะน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณแม่ใหญ่มาทบทวนให้เราตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่นึงเราก็จะได้ไปร่วมการปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านพบเจอกับความสุขภายในของทุกๆคนเลยนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของพระอสีติมหาสาวกก็คือพระมหาสาวกผู้ใหญ่นี่นะพระเถระผู้ใหญ่80องค์ที่มีชื่อเสียงหรือมีคุณธรรมคุณวิเศษในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราจะมาอยู่กันที่องค์แรกเลยที่จะนำมากล่าวในวันนี้ก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะอสีติสาวกองค์แรกที่เราจะกล่าวถึงคือพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งหลายๆคนหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับท่านดีเวลาเราสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรตอนท้ายๆก็จะได้ยินคำชัดเจนเลยว่าอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโยนั่นไงคือประวัติของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะองค์นี้แหละเนื้อหาสาระท่านจะเป็นอย่างไรประวัติของท่านนั้นมีปรากฏอยู่ในอัตถกถาขุททกนิกายอัปทานภาคหนึ่งเถระประธานพุทธวักนะอัญญาโกณฑัญญะเถระเถราประธานพูดง่ายว่าก็คือประวัติความเป็นมาของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้ยินว่าพระเถระนี้ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าปางก่อนทั้งหลายก่อสร้างบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแก่วิวัตตะในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่าปฐมุตระได้บังเกิดในตระกูลของกหบดีมหาศาลในหังสาวดีนครถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งฟังธรรมอยู่ในสำนักของพระศาสดาเห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเลิศแห่งภิกษุทั้งหลายผู้รัตตัญญูรู้แจ้งธรรมก่อนนี่ส่วนใหญ่แล้วต้องมีไอดอลหรือมีต้นแบบมีแบบอย่างท่านนี้ก็เหมือนกันตอนนั้นเกิดในยุคของปฐมพุทธรัตน์สัมมาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสเดินทางเข้าไปฟังเทศฟังธรรมแล้วในจังหวะนั่นเองเนี่ยพระพุทธเจ้าปฐมพุทธระนั้นก็ได้แต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเรียกว่าตั้งให้ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้รัตตัญญูรู้ราดีรู้ราตีนานแล้วก็รู้แจ้งธรรมก่อนคนอื่นเขาโอ้เห็นแล้วมันประทับอกประทับใจอยากได้ตำแหน่งนี้เหลือเกินพูดง่ายว่าเราต้องเป็นที่หนึ่งไม่ยอมเป็นที่สองรองใครอย่างนั้นนะอยากฟังธรรมบรรลุธรรมก็ต้องเป็นที่หนึ่งพอได้ยิน พอเห็นองค์นี้ปุ๊บนี่มันประทับใจพอได้เห็นเหตุการณ์ที่ปฐมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่งตั้งอย่างนั้นในศาสนาของพระองค์แม้ตนเองก็ปรารถนาฐานันดร นั้นจึงยังมหาทานให้เป็นไปตลอด7วันพออยากได้เสร็จปุ๊บเขารู้หลักวิชานะไม่พออยากได้แล้วก็โอ้ไปบุญบานสารกล่าวไม่ใช่วิธีการที่จะได้ตำแหน่งนี้ขึ้นมามันต้องสร้างบุญสร้างบารมีท่านก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ไปขบฉันหรือว่าทำทานในตลอด7วันแด่พระผู้มีภาคเจ้ามีภิกษุสงฆ์ 100,000 เป็นบริวารเห็นไหมทำบุญทั้งทีถวายทานเลี้ยงพระทีเป็นแสนแสนบางคนในยุคนี้ก็โอ้ยมันเป็นไปได้หรือนิมนต์พระมาเป็นแสนจะเอาเงินที่ไหนจะเอาข้าวของที่ไหนถวายโอ้หลายงานที่เราทำมาก็นี่แหละก็เป็นหลักแสนนะตักบาตรภิกษุสามเณรเป็นแสนเป็นล้านก็ทำมาแล้วให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้มันมีจริงมันได้เป็นเรื่องของการคิดจินตนาการแต่ความใดบางคนมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วนึกว่าเอ้ยมันตัวเลขมันเวอร์ไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่าเออมันเป็นไปได้ตอนเนี้ยนิมนต์พระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์ 100,000 รูปถวายทาน7วันจากนั้นก็ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในรัตตัญญูแล้วก็ให้รู้ธรรมก่อนคนอื่นเขาฝ่ายพระศาสดาทรงเห็นความปรารถนาของเขานั้นไม่มีอันตรายคือพระเจ้าปฐมุตระท่านก็ตรวจตราด้วยอนาคตังสยานเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้นี่จึงทรงพยากรณ์สมบัติอันจะมีเขาทําบุญทั้งหลายตลอดชีวิตเมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้วเมื่อมหาชนชักชวนกันให้ประดิษฐานพระเจดีย์เขาให้

สร้างเรือนแก้วไว้ในภายในพระเจดีย์และให้สร้างเรือนแก้วอันมีค่าจำนวนหนึ่ง1,000รายล้อมพระเจดีย์เขาทำบุญทั้งหลายอย่างนี้จุติจากชาตินั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์ทั้งหลายในการแห่งพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่าวิปัสสีดูดิสร้างบารมีในยุคของปฐมุตระแม้พระองค์ปรินิพพานแล้วก็มีโอกาสได้สร้างพระเจดีย์นะสร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุของพระองค์โอ้โหทุ่มเทสร้างอย่างยิ่งใหญ่อลังการถ้าเป็นคนยุคนี้ก็ว่ามันทำไมติดวัตถุสร้างใหญ่โตอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ก็ไม่รู้ว่ามันหนักอะไรใครนะก็เขาสร้างด้วยความศรัทธาสร้างในที่ของเขาเราก็รื่นชมอนุโมทนาเพราะนี่มันเป็นความศรัทธาที่เกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับพระรัตนตรัยคราวนี้พอเวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งมาถึงยุคของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เกิดเป็นกุฎุมพีชื่อว่ามหากาลนี่พวกเราเคยร่วมคุ้นละพอได้เกิดมาเป็นมหากาลเนี่ยได้ฉีกท้องข้าวสาลีในนามีประมาณ8กรีดแล้วให้จัดปรุงข้าวปลายาดน้ำนมไม่เจือด้วยข้าวสาลีที่ถือเอาแล้วใส่น้ำผึ้งเนยใสและน้ำตาลกรวดลงไปน้ำในข้าวปลายาดนั้นแล้วได้ถวายแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานที่เขาฉีกท้องข้าวสาลีถือเอาแล้วถือแล้วคงเต็มบริบูรณ์อย่างเดิมนี่ไงโอ้โหไปมีน้อง มีพี่น้องกันนะเนี่ยมหาการกับคุณจุลการเนี่ยก็ไปแบ่งที่นากันนะคงจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วเรื่องเนี้ยจากนั้นก็ตนเองก็ฉีกเหมือนคล้องข้าวที่มันกำลังออกรวงจะเริ่มจะออกรวงเนี่ยจากนั้นก็รีดเอาน้ำนมมาถวายพระเอาพระฉีกมาเท่าไหร่ด้วยกำลังบุญมันก็กลับไปเหมือนเดิมข้าวนี่โอ้โหอุดมสมบูรณ์กว่าเดิมในเวลาข้าวสาลีเป็นข้าวเม่าได้ทานชื่อว่าเลิศด้วยข้าวเม่าในเวลาเกี่ยวได้ทานเลิศในการเกี่ยวในคราวทำขนิดได้ทานอันเลิศในคราวขนิดในคราวทำให้เป็นฟ่อนเป็นต้นได้ให้ทานอันเป็นเลิศในคราวเป็นฟ่อนได้ให้ทานอันเป็นเลิศในคราวขนข้าวเข้าลานได้ทานอันเลิศในคราวทำให้เป็นลอมได้ทานอันเลิศในคราวตวงได้ทานอันเลิศในคราวขึ้นฉางได้ทานอันเลิศ9ครั้งในหน้าข้าวกล้าครั้งหนึ่งอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้คือกว่าจะเก็บกว่าจะเกี่ยวกว่าจะเอาขึ้นเล้าขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้เสร็จเนี่ยนะโอ้ถือโอกาสได้ถวายทานทุกครั้งถึง9ครั้งแล้วข้าวก็ไม่ได้เสียหายด้วยโอ้โหยิ่งทำข้าวก็ยิ่งงอกงามไปบุญอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอะไรเพราะกำลังบุญที่เกิดขึ้นจากการได้ถวายถูกเนื้อในบุญมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีเป็นประธานในยุคนั้นไงข้าวกล้าแม้นั้นก็ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเห็นไหมโอ้ยิ่งทำยิ่งถวายยิ่งขึ้นยิ่งงอกยิ่งงามเลยเขาทำบุญทั้งหลายตลอดชีวิตด้วยอาการอย่างนี้จุติจากชาตินั้นบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้มาบังเกิดในตระกูลของพราหมณ์มหาศาลในบ้านพราหมณ์ชื่อว่าโทนวัตถุนี่เริ่มเกิดมาในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้แล้วในที่ไม่ไกลจากนครกบิลพัสดุ์อยู่ไม่ไกลจากกรุงกบิลพัสดุ์นะก่อนหน้าพระผู้มีพระเจ้าของเราทั้งหลายอุบัติขึ้นเขาได้มีนามอันมาตามโคดว่าโกณฑัญญะคือสมัยนั้นเขาจะเอาชื่อโคดเนี่ยเป็นตัวตั้งในการตั้งชื่อลูกชื่อหลานพูดง่ายว่าเอานามสกุลเนี่ยโคดก็คือนามสกุลเป็นตัวตั้งนะแล้วก็ค่อยต่อชื่อเข้าไปโกณฑัญญะเนี่ยก็ได้ชื่ออย่างนั้นคล้ายๆชื่อโคดของท่านเขาเจริญวัยเรียนจบไตรเพศและมีความสำเร็จในลักษณะมนต์ทั้งหลายคือพราหมณ์เขาก็มีวิชาอาคมมีมนต์มีการดูลักษณะทำนายทายทักอะไรของเขาก็ตามแนวทางของพราหมณ์เขาในยุคนั้นสมัยนั้นพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายจุติจากดุสิตบุรีบังเกิดในราชมณฑลของพระเจ้าสุทโธทนมหาราชในกบิลพัสดุ์บุรีในวันเฉลิมพระนามของพระราชกุมารนั้นเมื่อเขาเชิญพราหมณ์108คนเข้ามาเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าสุทโธทนะเชิญพราหมณ์108คนเข้ามาพราหมณ์8คนเหล่าใดอันเขาเชิญเข้าไปยังท้องพระโรงเพื่อพิจารณาพระลักษณะคือ108ท่านเนี่ยมาเลี้ยงอาหารนะจากนั้นก็คัดเอาเด็ดๆ8ท่านที่ว่ามีวิชาเรื่องการดูแลลักษณะพูดง่ายว่าดูโง่เฮงดูหมอดูต่างๆที่ว่าเก่งๆเนี่ยคัดมา8คนเท่านั้นในบรรดาพราหมณ์8คนนั้นโกณฑัญญะพราหมณ์เป็นผู้หนุ่มกว่าพราหมณ์ทั้งหมดถึงแม้8คนมีแต่แบบแก่ๆมีเค้าเรียกว่าระดับอาจารย์ปู่อาจารย์ตาทั้งนั้นมีแต่โกณฑัญญะพราหมณ์หนุ่มๆกว่าพวกเลยแต่ว่าวิชาแก่ไงก็ถูกคัดไปด้วยพราหมณ์ทั้งหมดเห็นความสำเร็จแห่งพระลักษณะของมหาบุรุษตกลงใจว่าท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าโดยแน่แท้จึงเที่ยวคอยดูการออกคุณอันยิ่งใหญ่
คือในบรรดาพราหมณ์8คนนั้นโกณฑัญญะพราหมณ์

ผู้หนุ่มกว่าพรามทั้งหมดนะคราวนี้พระโกณฑัญญะนี่เห็นเลยว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแล้วก็รอการออกบวชของพระโพธิสัตว์ของเราแต่ฝ่ายพรามอีก7คนนั้นก็ชู2นิ้วบอกถ้าอยู่ครองคารวาสจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่โกณฑัญญะชูนิ้วเดียวเลยต้องออกบวชเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเชื่อมั่นในวิชาตนเองมากก็รอคอยว่าเมื่อไหร่สิทธัตถะจะออกบวชก็จะออกบวชตามฝ่ายพระโพธิสัตว์เจริญด้วยบริวารหมู่ใหญ่ถึงความเจริญด้วยลำดับถึงความแก่กล้าแห่งพระญาณแล้วจึงเสด็จออกมหาพิเนศกรมในพรรษาที่29คือเจ้าชายสิทธัตถะเราจนกระทั่งอายุ20ออกทรงผนวดที่ฝั่งแม่น้ำอโนมานทีเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาโดยลำดับแล้วเริ่มบำเพ็ญเพียรในการนั้นโกณฑัญญะมานพรู้ว่าพระมหาสัตว์ทรงผนวดแล้วจึงพร้อมกับพวกลูกของพราหมณ์ผู้ทำนายพระลักษณะมีวัปปะมานพเป็นต้นมีตนเป็นที่5พากันบวชแล้วเข้าไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์โดยลำดับบำรุงพระโพธิสัตว์นั้นอยู่6พรรษาเกิดเบื่อและอาเพราะพระโพธิสัตว์นั้นสวยพระกายหารหยาบจึงได้หลีกไปยังป่าอิสิปตนบริกทายวันตอนนั้นน่ะตนเองก็รอคอยนะแต่พราหมณ์ทั้ง7คนนั้นน่ะเค้ารอไม่ไหวเค้าก็ตายไปแล้วแต่ก็สั่งลูกหลานเอาไว้โกณฑัญญะพอรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าออกบวชหรือสิทธัตถะออกบวชก็รีบไปตามลูกหลานของ7พราหมณ์นั่นแหละก็ได้มาทั้ง4ท่านมารวมตัวเองเป็น5นั่นไงก็ได้มาตั้งแต่วัปปะพัทธิยะมานะมะอัจฉิเนี่ยรวบรวมมาเสร็จปั๊บจากนั้นก็เดินทางไปคอยอุปถากดูแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าสิทธัตถะแต่สุดท้ายสิทธัตถะทรมานสังขารร่างกายจนทนไม่ไหวแล้วก็ล้มเลิกแล้วก็ย้อนกลับมาขบฉันพระทหารเพราะนึกถึงในช่วงที่ตนเองมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมในช่วงอายุประมาณ7ขวบที่ออกไปพิธีแรกนาขวัญ นั่งอยู่ใต้ต้นว่านะนะแล้วก็เหมือนได้ปฐมมรรคได้ปฐมฌานมีความสุขก็เข้าใจตรงนั้นแหละจะต้องเป็นหนทางตรัสรู้แต่การที่เราจะพร้อมอดข้าวปลาอาหารไม่มีเลี้ยวมีแรงเนี่ยมันจะเอากำลังไหนมาปฏิบัติธรรมก็เริ่มกลับมาขบฉันพระทหารหยาบโอ้โหปัญจวัคคีย์มีอัญญาโกณฑัญญะเฝ้ารอคอยติดตามมา6ปีก็นึกว่าจะบรรลุธรรมด้วยการทรมานสังขารให้ยิ่งยวดสุดๆ นั่นคือความเข้าใจเขาไงพอเห็นพระพุทธเจ้าหรือสิทธัตถะกลับมาขบฉันก็คิดว่าโอ้ยคงไม่เป็นแล้วล่ะพระพุทธเจ้าล้มเลิกความตั้งใจแล้วโอ้เสียวิชาเราเลยคงคิดอย่างนั้นนะอุตส่าห์พยากรณ์ไว้ยังไงก็ต้องหนึ่งเดียวบรรลุแน่ก็รีบพากันหนีเลยนะผิดหวังหวังผิดก็ผิดหวังไปอย่างนั้นน่ะก็หนีไปที่ป่าอิสิปตนบริกทายวันปล่อยให้สิทธัตถะอยู่พระองค์เดียวสิทธัตถะก็บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรอยู่จนกระทั่งลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ได้พระกำลังกายและเพราะทรงบริโภคพระกายอาหารหยาบจึงประทับนั่งบนอัปปราชิตบัลลังก์ที่ขวงไม้มหาโพธิ์นี่ท่านพูดรวบรวมนะในวันเพ็ญเดือน6ทรงเหยียบย่ำกระหม่อมแห่งมารทั้ง3เป็นอภิสัมพุทธเจ้าแล้วทรงยับยั้งอยู่ที่โพธิมณฑสถาน7สัปดาห์ทรงทราบความแก่กล้าแห่งญาณของปัญจวัคคีย์และจึงเสด็จไปยังอิสิปตนบริกทายวันในวันเพ็ญเดือน8แล้วตรัสพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์เหล่านั้นในเวลาจบพระธรรมเทศนาพระโกณฑัญญะเถระพร้อมกับพรหม18โกฏดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลครั้นในดิถีที่5แห่งปักท่านได้ทำให้แจ้งพระอรหัตด้วยอนัตตลักษณสูตรเทศนาเนี่ยอันนี้ท่านรวบรวมให้เห็นว่าเห็นไหมหลังจากที่ปัญจวัคคีย์หนีไปอิสิปตนมฤคทายวันแล้วสิทธัตถะก็ตั้งใจบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งมาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นไงที่ว่าไปนั่งใต้ต้นสีมหาโพธิ์หรือต้นอสัตถพฤกษ์โพใบฝ่ายมารมาก็ประจนมารสุดท้ายก็พ่ายแพ้จากพระองค์ไปพระองค์ก็เลยได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเนี่ยก็ใคร่ครวญอยากจะไปโปรดใครดีทีแรกนึกถึงอลาลดาบทอุทกดาบทก็รู้ว่าท่านละสังขารไปเกิดเป็นพรหมแล้วเหลือแต่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี่มันเป็นเหมือนเขาเรียกเป็นผังหรือเป็นบทสำเร็จที่ท่านตั้งความปรารถนาว่าจะต้องบรรลุธรรมก่อนใครไงท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเห็นก็เสด็จไปแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแล้วองค์ที่ได้บรรลุองค์แรกก็คืออัญญาโกณฑัญญะสมปรารถนาที่ตั้งความปรารถนามาตั้งแต่ยุคของปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นว่าขอให้บรรลุก่อนใครเลยแล้วก็เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านอรุราตีนานก็สมปรารถนาอย่างนี้พระโกณฑัญญะเถระนั้นครั้นบรรลุอรหัต

อย่างนี้แล้วคิดว่าเราทำกรรมอะไรได้จึงได้บรรลุโลกุตระสุขเมื่อใคร่ครวญดูก็ได้รู้ว่าปุพพกรรมของตนโดยประจักษ์เมื่อจะแสดงอัปทานแห่งการประพฤติในการก่อนด้วยอำนาจอุทานด้วยความโสมนัสจึงกล่าวคำว่าหรือท่านก็ย้อนอดีตชาติเอ๊ะเรามาได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมก่อนคนอื่นเขาได้มาเป็นสาวกพระพุทธเจ้าอย่างนี้เกิดจากบุญอะไรเนาะก็ย้อนกลับไปดูในอดีตชาติของตนซึ่งในประวัติของท่านนั้นมาปรากฏอยู่ในขุททกนิกายอัปทานภาคที่1นะในสุตตันตปิฎกเล่มที่24นี้เนื้อเรื่องมันว่าด้วยอัญญาโกณฑัญญะเถราประธานพวกนี้ก็คือประวัติการสร้างบารมีของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองท่านได้กล่าวได้เล่าเอาไว้อย่างนี้ว่าเราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมุตระเชษฐบุรุษของโลกเป็นนายกประวัติของท่านนั้นมาปรากฏอยู่ในขุททกนิกายอัปทานภาคที่1นะในสุตตันตปิฎกเล่มที่24นี้เนื้อเรื่องมันว่าด้วยอัญญาโกณฑัญญะเถราประธานพวกนี้ก็คือประวัติการสร้างบารมีของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองท่านได้กล่าวได้เล่าเอาไว้อย่างนี้ว่าเราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมุตระเชษฐบุรุษของโลกเป็นนายกอย่างวิเศษบรรลุพุทธภูมิแล้วเป็นครั้งแรกเทวดาประมาณเท่าไหร่มาประชุมกันที่ควงไม้โพทั้งหมดแวดล้อมพระสัมพุทธเจ้าประนมอัญชลีไหวอยู่เทวดาทั้งปวงมีใจยินดีเที่ยวประกาศไปในอากาศว่าพระพุทธเจ้านี้ทรงบรรเทาความมืดมนอันตรการแล้วทรงบรรลุแล้วเสียงอันบรรลือลั่นของเทวดาผู้ประกอบด้วยความร่าเริงเหล่านั้นได้เป็นไปว่าเราจักเผากิเลสทั้งหลายในศาสนาของพระสัมพุทธเจ้าเรารู้ได้ฟังเสียงอันเทวดาทั้งหลายเปล่งแล้วด้วยวาจาร่าเริงแล้วมีใจยินดีได้ถวายภิกษาก่อนเทวดาพระศาสดาผู้สูงสุดในโลกทรงทราบความดำริของเราแล้วประทับนั่งณถ้ำกลางหมู่เทวดาได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเราออกบวชได้7วันแล้วจึงได้บรรลุโพธิญาณพัดแอนเป็นปฐมของเราเป็นเครื่องยังชีวิตได้เป็นไปของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เทพบุตรได้จากดุสิตมาณที่นี้ได้ถวายภิกษาแก่เราเราจักพยากรณ์เทพบุตรนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าปฐมพุทธระก็บอกว่าพระองค์ตรัสรู้นะพอออกบวชปุ๊บแล้วตรัสรู้ผู้ที่ได้ถวายทานเป็นท่านแรกนะเรียกว่าเป็นปฐมอาหารหรือเป็นปฐมภัตตาหารเลยเนี่ยหลังจากที่ตรัสรู้เนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นเทพบุตรที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อถวายก็ควรจะเป็นกำลังฤทธิ์ของเทวดานะทำให้เป็นของหยาบเข้าใจว่าอย่างนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าขบฉันแล้วนะเสวยแล้วก็ได้พยากรณ์กับเทพบุตรเราจากพยากรณ์เทพบุตรนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจักเสวยเทวราชสมบัติอยู่ประมาณ 30,000 กับจะได้เป็นหัวหน้าเทวดาหรือเป็นกษัตริย์ปกครองเทพนะ 30,000 กับจักครอบครองไตรทิพย์ครอบงำเทวดาทั้งหมดเคลื่อนจากเทวโลกแล้วจักถึงความเป็นมนุษย์จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเสวยสมบัติในมนุษย์โลกนับพันครั้งเนี่ยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิโอ้ปกครองในโลกทั้ง4นี่นี่โอ้นับเป็นพันพันชาติเลยนะในแสนกับพระศาสดาพระนามว่าโคดมโดยพระโคตรซึ่งสมภพในวงพระเจ้าโอกากราชจักเสด็จอุบัติในโลกผู้นั้นเคลื่อนจากไตรทศแล้วจักถึงความเป็นมนุษย์จักออกบวชเป็นบรรพชิตอยู่6ปีแต่นั้นในปีที่7พระพุทธเจ้าจักตรัสจตุราภิอริยสัจภิกษุมีนามชื่อว่าโกณฑัญญะจักทำให้แจ้งเป็นปฐมนี่ไงพยากรณ์เลยว่าภิกษุชื่อโกณฑัญญะเนี่ยจะเป็นผู้ตรัสรู้หรือว่าบรรลุธรรมเป็นคนแรกเลยเมื่อเราออกบวชได้บวชตามพระโพธิสัตว์ความเพียรเราได้ทำดีแล้วเราบวชเป็นบรรพชิตเพื่อต้องการจะเผากิเลสเพราะสัพพัญญูพุทธเจ้าเสด็จมาตีกลองอมฤตในโลกพร้อมทั้งเทวโลกในป่าใหญ่กับเราด้วยดังนี้คือท่านก็เกิดระลึกนึกถึงชาติของตนเองสร้างบารมีเสร็จปุ๊บก็ปลื้มปิติยินดีบัดนี้เราบรรลุอมตะบทอันสงบระงับอันยอดเยี่ยมนั้นแล้วเรากำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วไม่มีอาสวะอยู่คุณพิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6เราทำให้แจ้งแล้วพระพุทธศาสนาเราทำให้เสร็จแล้วชนี้แลทราบว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้

นี่ก็เป็นประวัติโดยย่อที่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นท่านระลึกชาติไปเห็นการสร้างบารมีของท่านแล้วก็การเวียนว่ายตายเกิดโดยส่วนใหญ่นั้นด้วยความที่ท่านสั่งสมบุญบารมีก็จะเวียนว่ายอยู่ความเป็นเทวดาความเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้หรือเป็นพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระเจ้าประเทศราชต่างๆคือพูดง่ายเป็นผู้นำแล้วก็ความปรารถนาความตั้งใจในชาติแรกๆของท่านที่อยากจะได้ตรัสรู้ก่อนบุคคลอื่นหรือบรรลุธรรมก่อนบุคคลอื่นตามที่พระพุทธเจ้าปฐมุตระพยากรณ์ไว้ตรงนั้นจนกระทั่งท่านทำสำเร็จแล้วหลังจากที่ท่านได้บวชเป็นพระภิกษุนะฟังพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบวชเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยการต่อมาพระศาสดาประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่เขาปูลาดไว้ในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ในพระเจตวันมหาวิหารเมื่อจะทรงแสดงความที่พระเถระเป็นผู้รู้แจ้งธรรมก่อนเพื่อนจึงทรงตั้งพระเถระนั้นไว้ในเอตทัคคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัญญาโกณฑัญญะนี้เป็นเลิศแห่งภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นรัตตัญญูรู้ราตรีนานไอ้คำว่ารัตตัญญูรู้ราตรีนานนี่บางคนก็บอกโอ้ยมันคืออะไรนะรัตตัญญูรู้ราตรีนานเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ท่านก็ขยายความกันไปว่าไอ้คำว่ารัตตัญญูรู้ราตรีนานก็คือเป็นผู้เก่าแก่รู้การนานมีประสบการณ์มากรู้เหตุการณ์มาก่อนถ้าเทียบของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยก็พูดง่ายว่าท่านเป็นองค์แรกเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะนี่ไม่ใช่โมคคัลลาสารีบุตรนี่ก็คืออัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาเลยนะจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้รู้ได้เห็นก่อนบุคคลอื่นก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ราตรีนานรู้เหตุการณ์รู้เรื่องราวมาตั้งแต่เริ่มต้นนี้เป็นต้นนะถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือได้ตรัสรู้ก่อนบุคคลอื่นได้รู้เรื่องราวกว่าบุคคลอื่นเขาพระอัญญาโกณฑัญญะเถระนั้นประสงค์จะหลีกเลี่ยงความพินอกพิเทาที่พระอัครสาวกทั้งสองกระทำในตนคือหลังจากที่บวชมาแล้วด้วยความที่ท่านบวชมาก่อนในทางศัพท์ในทางพระท่านเรียกว่าเป็นพันเตก็ที่เวลาพระต้องเคารพกันด้วยความเป็นพันเตอาวุโสใครที่บวชก่อนแม้แต่นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งก็ต้องให้ผู้นั้นเป็นพี่เรียกว่าเป็นพันเตต้องให้ความเคารพนับถือกันต้องกราบไหว้สักการะบูชากันท่านการเวลาต่อมาเนี่ยมีพระสาวกบวชตามมามากมายจนกระทั่งมาถึงอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาคือโมคคัลลาสารีบุตรท่านมาบวชปุ๊บโมคคัลลาสารีบุตรเป็นเหมือนอัครสาวกซ้ายขวาที่คอยสนับสนุนส่งเสริมงานพระพุทธเจ้าได้อย่างดีเยี่ยมพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นเหมือนที่เลี้ยงนางนมประมาณเนี้ยนะทั้งโมคคัลลาสารีบุตรเนี่ยคอยประคับประคองกันคอยประคับประคองพระภิกษุลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าพระภิกษุที่บวชมาในพระพุทธศาสนาพอสององค์นี้บวชท่านบวชมาในภายหลังแต่ตำแหน่งของท่านนั้นได้ตำแหน่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเพราะท่านปรารถนามาอย่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องตำแหน่งแล้วเนี่ยคนก็จะให้ความนับถือพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาโมคคัลลาสารีบุตรมากกว่าอัญญาโกณฑัญญะแต่อัญญาโกณฑัญญะนั้นเป็นพระเถระที่มีพรรษามากกว่าดังนั้นโมคคัลลาสารีบุตรเมื่อมาเจออัญญาโกณฑัญญะก็ต้องแสดงความเคารพเพราะหน้าที่การงานหรือตำแหน่งนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าคุณธรรมนั้นส่วนหนึ่งอย่าไปปะปนกันนะไม่ใช่บางคนโอ้ยข้าพเจ้ามียศถาบรรดาศักดิ์แม้พรรษาน้อยพอพระเถระผู้ใหญ่มาก็กลางยืดใส่ใส่อย่างนี้ไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยหน้าที่การงานมันก็คือหน้าที่การงานที่รับผิดชอบให้กับสังคมหมู่คณะไปส่วนพระวินัยที่ต้องเคารพกันตามอาวุโสพันเตก็ต้องว่ากันไปตามนี้พระนิพพานอัญญาโกณฑัญญะท่านก็เข้าใจบทบาทตรงนี้ว่าทุกครั้งที่โมคคัลลาสารีบุตรมาเจอท่านก็ต้องมากราบสักการะท่านแม้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์อย่างนี้เพื่อจะเปิดโอกาสให้โมคคัลลาสารีบุตรเนี่ยท่านทำงานได้เต็มที่ไม่ต้องมาคอยจะทำอะไรก็ต้องมาขออนุญาตท่านอัญญาโกณฑัญญะนะครับอะไรอย่างนี้ไงท่านก็แล้วก็อีกประการหนึ่งและการอยู่เกลื่อนกล่นในเสนาสนะใกล้บ้านท่านไม่ค่อยชอบอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเพราะว่าเสียงอะไรต่างมันเสียงดังอะไรเงี้ยท่านไม่ค่อยชอบคนวุ่นวายไม่ชอบความวุ่นวาย

วุ่นวายในบ้านในเมืองสามท่านไม่ชอบที่จะต้อนรับปฏิสันถารญาติโยมทำให้ท่านเสียเวลาอย่างนั้นนะทำเวลาถ้าพูดปัจจุบันบอกเสียเวลาหยุดเวลานิ่งเวลาเรียนเวลาตั้งสมาธิอะไรเงี้ยท่านก็เลยขอโอกาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ในป่าหิมพานต์ซึ่งป่าหิมพานต์มันอยู่ป่าที่ลึกมากและประชาชนไปกันยากมากพอไปอยู่ตรงนั้นท่านก็ได้ช้างนพญาช้างฉัตรทันหรือช้างตระกูลฉัตรทันเนี่ยพากันอุปถัมภ์อุปถากหาผลหมากรากไม้มาถวายท่านพูดง่ายว่าหนีคนไปอยู่กับสัตว์หนีคนไปอยู่กับสัตว์มีช้างเป็นช้างป่าเนี่ยดูแลอุปถากอยู่แล้วจำพรรษาอยู่ที่ป่าหิมพานต์ที่ฝั่งสัตทันเนี่ยที่มีช้างสัตทันคอยอุปถัมภ์อุปถากดูแลนี่อยู่ถึง12พรรษานะไม่ได้อยู่พรรษาเดียวนี่ท่านไปอยู่จริงๆจังๆอย่างนั้นเป็นพระป่าไปเลยหลีกเล้นหลีกจากหมู่คณะไปพระเถระอยู่ที่นั่นด้วยอาการอย่างนี้วันหนึ่งท้าวสักกะเทวราชเสด็จเข้าไปหาทรงไหว้แล้วยืนอยู่ได้ตรัสอย่างนี้ว่าคือตอนนั้นท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เนี่ยก็รู้สึกอยากจะเข้าไปสนทนาเข้าไปหาพระผู้ทรงเขาเรียกทรงภูมิทั้งคุณวุฒิวัยวุฒินะหมายถึงว่าร่างกายของท่านอายุสังขารก็แก่แต่ว่าความรู้ภูมิรู้ของท่านเนี่ยโอ้โหมากมายแม้ไปอยู่ป่าอยู่กับสัตว์อย่างนั้นนะด้วยความที่เป็นพระอรหันต์แล้วท้าวสักกะก็เข้าไปไหว้จากนั้นก็ตรัสถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดังจะขอโอกาสขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงธรรมแก่กระผมก็ไปขอให้พระอัญญากนทัญญะแสดงธรรมให้ฟังหน่อยเถิดในขณะที่ท่านเป็นผู้ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมจักรมาก่อนแล้วก็ได้บรรลุเป็นคนแรกพระเถระจึงแสดงธรรมแก่ท้าวสักกะอันมีห้องแห่งอริยสัจ4นี่ไงแสดงอริยสัจ4ถูกไตรลักษณ์กระทบประกอบด้วยสุญญตาวิจิตด้วยในต่างๆยังลงสู่อมตะด้วยพุทธลีลาท่านพอแม้เป็นพระผู้เฒ่าอยู่ในป่าอย่าคิดว่าไม่มีความรู้นะโอ้พรรณนาเรื่องของอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันเป็นยังไงทุกมันมาจากไหนสมุทัยคืออะไรนิโรธเป็นยังไงมรรคเป็นยังไงมรรคเบื้องต้นทำกลางที่สุดยังไงอะไรโอ้มันมีความลึกซึ้งละเอียดถ้าถามพวกเราปัจจุบันนะอริยมรรคมีองค์4อริยสัจ4นะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันตรัสรู้ทำให้คนบรรลุอรหันต์อย่างไรบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างไรมีกระบวนการการอย่างไรนี่มันก็ตอบยากนะถ้าคนไม่ศึกษาเรียนรู้ไม่เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติก็ตีความกันไปอย่างนั้นแหละพอตีความเสร็จเอ้าเรายังเป็นปุถุชนเหมือนเดิมก็ไอ้ก็บอกว่าเข้าใจเรื่องอริยสัจ4เข้าใจอริยมรรคมีองค์8กันหมดแล้วนี่ท่องกันได้หมดเลยนะว่าอริยสัจ4คืออะไรอริยมรรคมีองค์8คืออะไรแต่ทำไมมันไม่บรรลุสักทีล่ะโสดากันหรือยังสกิทาคากันหรือยังอรหัตกันหรือยังนะอนาคากันหรือยังอรหัตกันหรือยังก็ยังไม่บรรลุเอ้าทำไมก็รู้กันแจ่มแจ้งหมดแล้วนี่นักบรรยายนักพยากรณ์ทั้งหลายพูดกันเป็นฉากฉากฉากทำไมก็ยังไม่บรรลุโสดาสกิทาคานาคาเพราะอะไรเห็นไหมเพราะไม่เข้าใจแจ่มแจ้งจริงๆว่าทั้งอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติทางจิตทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเอามาพูดมาคุยมาเขียนเป็นตำรับตำราอย่างเดียวนั่นพออัญญากนทัญญะเถระท่านขยายความไปโอ้โหละเอียดยิบจนกระทั่งท่านใช้คำว่าประดุจพระพุทธเจ้าแสดงเองเลยใช้คำว่าด้วยพุทธลีลาท้าวสักกะทรงสดับธรรมนั้นแล้วเมื่อจะประกาศความเลื่อมใสของตนจึงได้ทรงกระทำการสรรเสริญว่าดูดิท้าวสักกะฟังแล้วมันปลื้มก็เลยประกาศความสรรเสริญว่าเรานี้ได้ฟังธรรมอันมีรสใหญ่ยิ่งจึงเลื่อมใสยิ่งนักพระเถระแสดงธรรมอันคลายกำหนัดไม่ยึดมั่นโดยประการทั้งปวงดังนี้โอ้มันปลื้มต้องออกปากชมอย่างนี้เลยพระสกะเทวราชพระเถระอยู่ที่ฝั่งฉัตรทัน12พรรษาเมื่อการจะปรินิพพานใกล้เข้ามาจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาขอให้ทรงอนุญาตการปรินิพพานแล้วณที่เดิมนั่นแหละก็ปรินิพพานแล้วแหละนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของท่านอัญญากนทัญญะพระอสีติมหาสาวกองค์ที่หนึ่งที่เราได้นำประวัติความเป็นมาเป็นไปของท่านมาให้เห็นถึงการสร้างบารมีแล้วก็วัดปฏิบัติอันนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านไปอยู่ป่าอยู่ตรงนั้นก็อยู่12พรรษาแล้วก็นิพพานก็เข้าใจว่าตอนที่ท่านกว่าจะรอพระพุทธเจ้าออกบวชสมมตินะว่าตอนที่ไปพยากรณ์พระพุทธเจ้านั้นอายุ20ปีสิทธัตถะเพิ่งเกิด
แล้วก็รอมาอีก29

ถ้าท่านออกบวชพร้อมพระพุทธเจ้าอีกก็คืออายุ49 49รอมาอีก6 49บวก6เป็นเท่าไหร่ล่ะนะแล้วก็ต่อมาอีก12ปีเนี่ยท่านก็มีอายุขัยยืนยาวประมาณนี้ถ้าคํานวณอายุตีไปคร่าวๆก็น่าจะประมาณ60กว่า70ประมาณนี้จากนั้นท่านก็นิพพานที่ป่านั่นเองนี้ก็เป็นเรื่องราวพระอสีติมหาสาวกองค์ที่1อัญญาโกณฑัญญะส่วนคราวหน้าเราจะเป็นพระอสีติมหาสาวกองค์ที่2เป็นใครมีข้อวัดปฏิบัติมีคุณธรรมมีคุณวิเศษมีการสร้างบารมีเป็นมาอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปสำหรับวันนี้อนุโมทนาสาธุการให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพระกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการ

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเป็นเวลาที่เราจะได้เพิ่มเติมความสุขความสำเร็จให้แก่ชีวิตด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นสัจธรรมที่นำมาซึ่งความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลทุกวันนี้มนุษย์กำลังสับสนไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเมื่อไปได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตจึงต้องเวียนวนอยู่ในกระแสแห่งความทุกข์กระทมเหมือนถูกตรึงด้วยเครื่องพันธนาการยากจะสลัดออกได้แต่เมื่อได้ฟังพระสัทธรรมจึงจะกระจายความเป็นจริงของชีวิตและสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตได้อย่างแท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายโพธิปัญหาชาดกว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ประพฤติกรรมอันเป็นบาปถูกความทุกข์กระทบแล้วแม้จะพลาดพลั้งไปก็สงบอยู่ได้ไม่ละทิ้งธรรมการสร้างบารมีเป็นหน้าที่หลักของเราในการเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติในช่วงเวลาที่กำลังสร้างบารมีอยู่นั้นบางครั้งเราก็พบเจอกับความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะหนทางการสร้างบารมีมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะหล่อหลอมให้เรานะมีจิตใจที่เข้มแข็งและเป็นเครื่องทดสอบกำลังใจว่าเรามีหัวใจของยอดนักสร้างบารมีเต็มเปี่ยมแค่ไหนสำหรับผู้มีอุดมการณ์ที่มั่นคงมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารก็จะไม่หวั่นไหวในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพื่อทดสอบและส่งเสริมการสร้างบารมีของเราให้เข้มข้นยิ่งขึ้นหากเราไม่หวั่นไหวอุปสรรคก็จะไหวหวั่นและย่อท้อต่อเราไปเองพระบรมโพธิสัตว์ทุกภพทุกชาติ

ที่สร้างบารมีท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกครั้งไปแม้จะพบเจออุปสรรคนานับประการก็ไม่เคยคิดท้อแท้หรือเบื่อหน่ายคลายความเพียรท่านไม่เคยยอมให้ชีวิตว่างเว้นจากการสร้างบารมีเลยจะแสวงหาบุญอยู่ตลอดเวลาและเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นท่านจะตั้งสติมั่นใช้ปัญญาแก้ไขและก็ฝ่าฟันเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ทุกครั้งไปจนได้มาเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายอดนักสร้างบารมีที่แท้จริงจะไม่เสียเวลามาคิดคำหนึ่งถึงสิ่งที่ทำให้ท้อแท้หรือวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นจะไม่ยอมให้อุปสรรคมาเป็นกำแพงขวางกั้นการสร้างบารมีแต่จะมองข้ามอุปสรรคเหล่านั้นเสียหากรู้ว่าวิธีการใดเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นแม้ชีวิตท่านก็ยอมสละได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางการสร้างบารมีของท่านได้เพราะเมื่อใจเราใหญ่โลกก็เหลือใบนิดเดียวเท่านั้นพวกเราเองก็เป็นยอดนักสร้างบารมีมีใจของพระบรมโพธิสัตว์ที่ปรารถนาจะเห็นชาวโลกและสรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์เมื่อเราได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์พร้อมที่จะสร้างบารมีได้ดีที่สุดอย่างนี้แล้วจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสดีนี้ผ่านเลยไปควรใช้โอกาสนี้สร้างบารมีให้เต็มที่โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากให้เอาอย่างนักสร้างบารมีในการก่อนที่มีใจมั่นคงยิ่งกว่าขุนเขาแม้มีผู้มาบอกให้เลิกทำความดีและกำลังประสบความทุกข์ยากลำบากก็ไม่ว่างเว้นจากการสร้างบารมีเหมือนท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีผู้เป็นยอดอุปถากฝ่ายชายที่มีความศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาถึงกับเอาเงินไปปูเต็มพื้นดินเพื่อแลกกับพื้นที่ที่จะสร้างวัดเชตวันใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง54โกฏิเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วท่านก็หมั่นไปวัดถวายสังฆทานฟังธรรมไม่ได้ขาดโดยไม่เคยไปมือเปล่าเลยทานทั้งหลายที่ท่านบริจาคนั้นมากมายเกินที่จะขนานนับด้วยความใจใหญ่กล้าคิดและทุ่มเทให้กับงานศาสนาเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านกลัวว่าทรัพย์สมบัติของท่านจะหมดจึงคอยหาโอกาสบอกให้ท่านเลิกไปวัดเลิกถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์พอดีในช่วงนั้นท่านเศรษฐีสมบัติขาดมือพอดีการค้าขายก็ไม่คล่องตัวเงินทองที่เพื่อนยืมไปก็ไม่ได้คืนทรัพย์ที่ฝังไว้ริมตลิ่งก็ถูกน้ำพัดพาไปท่านเศรษฐีจึงยากจนลงแต่ท่านก็ยังอุตส่าห์ถวายทานไม่ได้ขาดเลยแม้จะมีเพียงน้ำผักดองกับข้าวปลาเกลียนก็ยังคงทำทานตามปกติเทวดาได้โอกาสจึงปรากฏกายอยู่ต่อหน้าท่านเศรษฐีพูดเตือนไปว่าท่านเศรษฐีท่านจะได้ทำทานอีกต่อไปเลยตั้งแต่เข้าวัดมาก็มีแต่ยากจนลงท่านนำไม่ได้อะไรเลยควรหันกลับมาเร่งรีบทำธุรกิจเพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติกลับคืนมาบ้างจงเลิกทำบุญเสียเถิดเศรษฐี

พอได้ฟังเช่นนั้นแทนที่จะเชื่อฟังคำของเทวดากลับบอกเทวดาว่าท่านเป็นถึงเทวดาทำไมมาบอกให้เราเลิกทำบุญท่านจงออกไปจากบ้านของเราเสียเถิดเราจะไม่ยอมเลิกทำบุญเป็นอันขาดเทวดามาโดนขับไล่เช่นนั้นจึงไม่มีวิมานอยู่เพราะตัวเองน่ะมีบุญน้อยเกิดรู้สึกสำนึกผิดจึงไปขอร้องให้เทวดาชั้นต่างๆมาช่วยพูดกับท่านเศรษฐีให้ท่านยกโทษให้แต่เทวดาเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะช่วยได้เล่นจึงแนะวิธีว่าถ้าอยากให้เศรษฐียกโทษให้ต้องไปทวงหนี้คืนให้ท่านเศรษฐีแล้วไปเอาทรัพย์ที่ถูกน้ำพัดไปกลับคืนมาแล้วยังมีสมบัติที่อยู่ใต้ทะเลอีกมากมายให้ไปขนมาให้เศรษฐีได้ทำบุญต่อแล้วเศรษฐีจะยกโทษให้เทวดาตนนั้นจึงทำตามที่พระอินทร์บอกทุกอย่างแล้วก็กลับมาบอกท่านเศรษฐีพร้อมนั้นขอยกโทษให้แก่ตนด้วยเราที่พูดไปอย่างนั้นก็ได้ความเป็นห่วงท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเศรษฐียกโทษให้เทวดาจึงได้มีวิมานอยู่ตามเดิมเรื่องทราบถึงพระบรมศาสดาพระองค์จึงตรัสชมเชยท่านเศรษฐีว่าทำถูกต้องแล้วสมกับเป็นยอดนักสร้างบารมีจริงๆแม้จะทำทานเพียงน้ำผักดองกับข้าวปลายเกลียนก็ยังได้บุญมากโดยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้นทักษิณาทานชื่อว่ามีผลมากท่านเศรษฐีแม้จะยากจนลงก็ไม่เคยหวั่นไหวและไม่เคยว่างเว้นจากการสร้างบารมีได้ชื่อว่าทำตามอริยประเพณีอันดีงามแล้วแม้พระองค์เองในสมัยที่ยังบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ถึงจะยากจนข้นแค้นอย่างไรก็ไม่เคยเลิกล้มการทำความดีเลยแม้มียากคาเพียงมัดเดียวเมื่อถูกขอก็ไม่ได้ปฏิเสธแม้จะถูกพยามารขัดขวางไม่ให้ทำทานพร้อมทั้งขู่ว่าถ้าขืนให้ทานอยู่อย่างนี้เนี่ยจะต้องตกหลุมฐานเพลิงลึกถึง80ศอกพระองค์ก็ไม่เคยหวั่นไหวเพราะความเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวในการสร้างบารมีนี้เองจึงทำให้พระองค์ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นให้เรานะรู้ไว้เถิดว่าหากเงินทองที่เคยมีใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายกลับหาได้ยากและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้เราน่ะท้อแท้แสดงว่าบุญในตัวของเรายังพร่องอยู่เป็นนิมิตหมายว่าเราจะต้องรีบสั่งสมบุญเพิ่มเติมอย่าได้ท้อแท้หรือตกใจให้ใช้สติและปัญญาแก้ไขเพราะอุปสรรคมีไว้ให้แก้ปัญหาทุกปัญหาล้วนมีทางแก้ไขจะแก้ไขได้ด้วยปัญญาจะเกิดจากการทำใจหยุดใจนิ่งดีแล้วนี่แหละนักสร้างบารมีที่แท้จริงจะต้องไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นใจจะมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเพราะเป้าหมายของเราคือการนำตนและสรรพสัตว์เข้าสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมซึ่งจะต้องอาศัยกำลังบุญมากและใจต้องใหญ่ต้องกล้าคิดกล้าพูดและกล้าทำถ้าเรามั่นคงในปณิธานเป้าหมายอันสูงส่งของเราความท้อแท้จะไม่บังเกิดขึ้นในใจเลยคราใดที่เราท้อแท้หรือสิ้นหวังให้นึกถึงบุญภายในตัวที่เราได้สั่งสมมาและภาพอนุษย์งามที่เราเคยสร้างบารมีกันมา

นำใจมาหยุดไว้ที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นแหล่งแห่งพลังบุญพลังบารมีที่แท้จริงใจจะชุ่มฉ่ำเยือกเย็นอยู่ภายในเปลี่ยนจากใจที่สับสนมาเป็นดวงใจที่หยุดนิ่งจากที่วุ่นวายเร่าร้อนคืนสู่ความสงบสุขเยือกเย็นแล้วเราจะมีกำลังใจมานำใจมาหยุดณที่ตรงนี้ซึ่งเป็นที่ที่ดีที่สุดเป็นการเพิ่มเติมบารมีให้แก่ตัวของเราเองกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงวัดธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

อปันนกะธรรมชาดกเป็นนิทานชาดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีและสาวกของอัญญดีรถี500คนณเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีเนื่องด้วยอัญญดีรถีเหล่านี้ล้วนเป็นคนตรักตรองพอฟังธรรมก็เกิดศรัทธาประกาศตนเป็นพุทธมามกะแต่พอพระพุทธศาสดาเสด็จจากไปก็หันกลับไปนับถือลัทธิเดิมกันทั้งหมดสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงระลึกชาติแต่หนหลังและพบว่าในการก่อนนั้นมนุษย์ทั้งหลายนี้เคยถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่สรณะมาเป็นสรณะโดยอาศัยการคาดคะเนถือเอาผิดๆจึงถึงกับให้เกิดการพินาศใหญ่หลวงมาแล้วและพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องราวในการนั้นให้ฟังอปันนกะธรรมชาดกณกรุงพาราณสีมีพ่อค้ารายใหญ่อยู่สองคนซึ่งทั้งสองต่างมีอุปนิสัยที่ต่างกันราวฟ้ากับดินพ่อค้าคนที่หนึ่งมีนิสัยเจ้าอารมณ์หูเบาเชื่อคนง่าย

0: ดสติพิจารณา
1: เฮ้ยนายหญิงคนนี้สุดยอดเก่งทั้งงานบ้านงานเรือนนายเอาไปใช้สอยทำงานที่บ้านสิคุ้มค่าคุ้มราคานาย
2: แหมในจ้างรูปหล่อเท่สมาร์ทขนาดนี้ดิฉันจะรับใช้อย่างเต็มที่เลยค่ะ
3: ข้าก็รออย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะเจ้าเนี่ยเข้าใจพูดเอาล่ะข้ารับไว้ทำงานก่อนแล้วกันไม่น่ารับมาทำงานเลยกลายเป็นนางนกต่อซะได้พาโจรขึ้นบ้านแท้ๆเลยเรา
4: สาวใช้คนนั้นน่ะมันพาคนมาขโมยสมบัติของเจ้านายไปตั้งเยอะแน
1: ่ข้าว่าแล้วดูแพร่เดียวก็รู้ผู้หญิงจริตอย่างนั้นน่ะสวยซะเปล่าเป็นโจรไปซะได้เซ็งอุตส่าห์จะขอเป็นแฟนซะหน่อย
0: ส่วนพ่อค้าอีกคนกลับชอบใฝ่หาความรู้ช่างสังเกตและยึดถืออปันนกะธรรม3ข้อเป็นธรรมะประจำใจข้อที่1คือการป้องกันตนมิให้มัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงอินทรีย์สังวร
5: ในวันนี้หันมามองข้าสักนิดสิคะข้าจะร่ายรำให้ท่านดู
6: หันมาสนใจข้าดีกว่าสาวสวยก็ตั้งเยอะ
7: อย่ามายั่วยวนข้าซะให้ยากเลยข้ารู้หรอกนะว่าพวกเจ้าอ่ะจะล่อลวงเอาเงินจากข้า
0: อปันนกะธรรมข้อ2คือการเตรียมป้องกันไม่ให้เกิดโทษจากการกินไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มโภชเนมัตตัญญุตา
8: โอ้ยไม่น่ากินเยอะเลยตูโอ้ยเหล้าอะไรเนี่ยแรงจริงๆเลย
1: เจ้าเนี่ยมันคออ่อนแล้วยังไม่รู้สภาพตัวเองอีก
0: อปันนกะธรรมข้อ3คือเตรียมป้องกันมิให้เกียจคร้านและเลยหน้าที่ชาคริยานุโยค
9: ง่วงนอนดีกว่าวันนี้หยุดขี้เกียจพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่
0: นอกจากตนจะตั้งอยู่ในอปันนกะธรรม3ประการนี้แล้วพ่อค้าผู้นี้ยังอบรมบริวารให้ปฏิบัติตามและยึดธรรมนี้ไว้ในใจเช่นกัน
3: โอ้ช่างเป็นหลักธรรมที่ดีจริงๆมี3ข้อเองสั้นกระชับฉับไว
10: นายจ้างของเราช่างเป็นเจ้านายที่รอบรู้โดยแท้มิเสียแรงที่เรามาทำงานด้วย
0: อยู่มาคราวหนึ่งพ่อค้าทั้งสองต่างคิดจะเดินทางข้ามทะเลทรายเพื่อไปค้าขายยังเมืองเดียวกันแต่เส้นทางนี้แห้งแล้งมากอาหารน้ำและหญ้าระหว่างทางก็ขาดแคลนไม่พอเพียงสำหรับคนและโคพ่อค้าทั้งสองจึงไม่สามารถร่วมเดินทางไปพร้อมกันได้
3: เราเดินทางกันไปก่อนดีกว่าหนทางยังราบเรียบไม่ถูกเหยียบย่ำให้แตกเป็นฝุ่นหญ้าเลี้ยงโคก็เต็มที่ยังไม่มีใครแตะต้องพืชผักผลไม้ก็ยังบริบูรณ์อยู่ทั้งสองข้างทางน้ำตามทางยังใสสะอาดอยู่น่าดื่มกินที่สำคัญสินค้าก็ยังสามารถตั้งราคาได้ตามใจชอบ ไปก่อนรวยก่อนเว้ย
8: คราวนี้ต้องได้เงินมาเพียบแน่ๆ
11: ที่ได้เงินมาเพียบนะของนายจ้างเขาทั้งนั้นแหละแกก็ได้ค่าแรงเท่าเดิมแกจะดีใจไปทำไมวะ
12: เราไปที่หลังดีกว่าหนทางที่ครุขระจะได้ราบเรียบสม่ำเสมอเพราะคนชุดก่อนถากถางไว้แล้วส่วนหญ้าเลี้ยงโคก็จะงอกขึ้นมาใหม่อ่อนกำลังดีพืชผักชุดแรกที่คนตัดกินไปก็จะแต่งยอดขึ้นมาใหม่อ่อนกำลังน่ารับประทานในบริเวณที่ไม่มีน้ำคนชุดแรกก็ต้องขุดบ่อน้ำเอาไว้แล้วเรื่องราคาสินค้าก็ตั้งตามพ่อค้าชุดแรกเลยละกันคงไม่มีปัญหาอะไร
0: เมื่อถึงเวลาเดินทางพ่อค้าผู้ขาดสติจึงจัดคนออกเดินทางพร้อมขบวนสินค้าและเสบียงและน้ำสำหรับระยะทางกันดารถึง60โยชน
3: ์อ้าวพวกเราเร็วเข้าเดินทางกันได้แล้ว
0: เดินทางเข้าวันที่7กองเดินทางของพ่อค้าคนที่1ก็เข้าไปในเขตยักษ์กินคน
13: เจ้าพวกมนุษย์มากันแล้วเว้ยอยู่ท้องกิ่วมาหลายวันคราวนี้จะกินให้อิ่มมากเลย
14: ใจเย็นเว้ยไว้พวกมันในชะล่า

0: จไปก่อนพวกนี้มันไม่ระมัดระวังตัวกันหรอกเสร็จแล้วแน
1: ่ยักษ์เหล่านี้มีอยู่แค่20ตนมันจึงไม่กล้าต่อกรกับคนถึง500คนพวกมันจึงวางแผนล่อลวงเพื่อหลอกกินเนื้อมนุษย์เหล่านี้พวกยักษ์จำแรงกายเป็นคนนั่งรถเทียมด้วยโคขาวสวนทางมาบนล้อมีโคลนติดหนาเติบเหมือนเพิ่งเดินทางฝ่าสายฝนที่ตกหนักมาใหม่ๆแต่ละคนท่าทางแข็งกระด้างกำแพงหานเคี้ยวกินเง่าบัวอย่างอร่อยอร่อยทำทีให้รู้ว่าสองข้างทางที่พวกเขาผ่านมานั้นมีห้วยหนองคลองบึงเต็มไปหมด
2: ท่านวานิชท่านจะขนตุ่มน้ำไปหนักทำไมข้างหน้ามีห้วยหนองคลองบึงตลอดทางพวกข้ายังว่ายไปแก่ฝักบัวมากินกันเลย
3: จริงเหรอท่าน
1: พ่อค้าหูเบาได้ฟังดังนั้นก็หลงเชื่อสั่งลูกน้องให้เทน้ำทิ้งหวังสะดวกสบายไม่ต้องแบกของหนักแต่เขาไม่สังเกตเลยสักนิดว่าบุคคลเหล่านี้มีท่าทางแข็งกร้าวห้าวหาญในตาแดงแม้ยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดงก็ไม่มีเงาปรากฏผิดมนุษย์กลุ่มขบวนพ่อค้าเดินทางไปตลอดวันจะหาน้ำสักหยดก็ไม่พบครั้นตกเย็นก็อ่อนเปลี่ยเพลียแรงหิวโหยอดทั้งข้าวและน้ำทั้งคนและโคก็สลบสลายพ่อค้าผู้ขาดสติพาบริวารสุ่มหายนานเสียแล้ว
4: โอ้ยหิวน้ำจะตายอยู่แล้วข้าวปลาก็ไม่มีกิน
5: ทรมานเหลือเกินข้าไม่มีเรี่ยวแรงเดินแล้ว
6: ไม่มีแรงเดินแล้วน้ำก็ไม่เหลือสักหยดโอ้ย
1: ทั้งคนและโคเมื่อหมดเรี่ยวแรงก็กลายเป็นอาหารอันโอชะของยักษ์ในค่ำคืนนั่นเอง
7: เจ้าพวกมนุษย์หน้าโง่หลงก้นแผลเล่าจนได
0: ้เอาเนื้อหวานของเจ้ามาให้ข้ากินซะดีๆเสร็จแล้วแ
7: น่ท้องอยู่มาหลายวันเราเนี่ยจะกินได้อิ่มแน่เลย
0: ให้ข้ากินซะดีๆ
1: จุดจบอันหายนะของเหล่าวานิชผู้ขาดสติล้วนเกิดจากผู้นำขาดหลักธรรมอปันนกธรรมโดยแท้หลายวันต่อมานายวานิชผู้ยึดหลักธรรมอปันนกธรรมอยู่ในใจก็นำกองเกวียนออกเดินทางร้อนแรงมาจนล่วงเข้าเขตทะเลทราย
8: เอ้าพวกเราหยุดพักกันตรงนี้ก่อนทางข้างหน้าเป็นทะเลทรายพวกเราต้องใช้ความระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ
1: นายวานิชประชุมกับลูกน้องให้ทุกคนปฏิบัติอปันนกธรรมโดยเคร่งครัดเมื่อกองคาราวานเคลื่อนเข้าสู่แดนอันตรายหุบยักษ์กินคนก็แซงทำเป็นคณะเดินทางผ่านมาเช่นเดิมทำอุบายหลอกล่อเหมือนเช่นตอนหลอกพ่อค้าคนแรก
9: พวกท่านจะขนน้ำไปให้หนักทำไมทางหน้าฝนตกชุ่มฉ่ำมีลำน้ำห้วยหนองมากมายไม่ต้องกลัวขาดน้ำหรอก
8: ข้าไม่เชื่อหรอกคนพวกนี้มีลักษณะรูปร่างแปลกๆเหมือนไม่ใช่มนุษย
1: ์คิดได้ดังนั้นนายวานิชก็กล่าวเตือนกับลูกน้องไม่ให้หลงเชื่อและให้เหตุผลประกอบ

0: หากทางขึ้นหน้าฝนตกลมฝนต้องพัดเอาความชุ่มชื้นไปทั่วระยะ3โยชน์ฟ้าก็ย่อมแลบเห็นแสงสว่างไกลเป็น2เท่าเมฆดำก็ต้องก่อตัวเหนือพื้นโลกบริเวณนั้นเสียงฟ้าร้องก็ต้องปรากฏให้ได้ยินบ้างแต่ทุกท่านสังเกตเถิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเลยฉะนั้นสิ่งที่พวกนั้นพูดพวกเราไม่สามารถเชื่อได้เลย
1: นายวานิชไม่หลงเชื่อกลอุบายนั้นยังคงสั่งให้คณะเดินทางต่อไปพร้อมทั้งกำชับให้ประหยัดน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกย่ำค่ำจนรุ่งสางทุกคืนก็ยังรักษาวินัยจัดเวรยามระมัดระวังอันตรายโดยไม่ประมาท
2: มัดตบที่สุดคนพวกนี้มันระมัดระวังตัวกันจังหิวว่ะหิวแล้วจะกินเจ้าพวกนี้มันยังไงล่ะวะเนี่ยมันระวังตัวกันขนาดนี้เฮ้ย
3: แสงเลยตู้พอดกินจนได้
1: และแล้วขบวนคาราวานของนายวานิชก็พ้นผ่านเขตแดนยักษ์กินคนมาได้อย่างปลอดภัยและสามารถขายสินค้าได้ราคางามถึง2เท่านำกำไรเดินทางกลับไปยังพาราณสีโดยหลักธรรมอปันนกะธรรมคุ้มครองชีวิตนับแต่นั้นมาบริวารทั้ง500คนก็นำเอาอปันนกะธรรมมาป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตปฏิบัติตัวเป็นผู้มีสติมีเหตุผลรู้คุณรู้โทษไม่ตัดสินสิ่งใดโดยคาดคะเนอีกต่อไปคาถาประจำชาดกอปันนกะฐานะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตทัญญายะเมทาวีตังคันเหยัตถปันนกังการตัดสินใจโดยถือวิธีคาดคะเนเดาเอาจัดว่าถือผิดควรถือตามเหตุผลเป็นจริงจึงจัดว่าถูกสิ่งใดไม่ผิดผู้เป็นบัณฑิต

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

นมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

0: ระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง

0: ชาบัดนี้
1: ซึ่งพระธรรม
0: ซึ่งพระธรรม
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ตรัสดีแล้ว
0: ตรัสดีแล้ว
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง

0: มหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้

0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง

0: ระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ในอดีตการ
1: ในอดีตการ
0: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: อันจักได้ตรัสรู้
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ที่ได้ตรัสรู
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: โอกาส
1: โอกาส
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอ

0: นพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า

0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: เก้าประการในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอด
0: กาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูปชาอาจารย์
1: คุณครูปชาอาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เธอ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย

วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายแล้วก็ตามใจของเราได้ให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจ้ะปลดปล่อยวางคลายความผูกพันในช่วงที่เรากำลังจะเจริญสมาธิภาวนานะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วเนี่ยท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏในภพทั้ง3ไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นทุกข์จากแก่จากเจ็บจากตายจากการพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นต้นทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำวิไลลำพันอีกทั้งยังมีกฎแห่งการกระทำบังคับอยู่คือกฎแห่งกรรมที่ทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะกิเลสบังคับให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมรองรับทำให้ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละ

แล้วก็ไม่รู้ที่จะหาทางออกจากทุกข์นี้ได้อย่างไรตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยหรือรู้ว่าตัวเองรู้ว่ายังไม่รู้ก็ยังไม่ได้ขวนขวายในการแสวงหาความรู้หรือขวนขวายหาความรู้ก็ยังไม่พบผู้รู้หรือความรู้เกิดขึ้นดังนั้นชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานนั่นแหละในการเวียนว่ายแต่เกิดสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารดังกล่าวพอทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจก็จะกลับมาหยุดนิ่งนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเลยแต่กระดูกหนังยังมันท่านไม่อะไรวอแม้กระทั่งชีวิตพอมุ่งที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ใจนิ่งถูกส่วนขนาดนั้นแหละก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ข้างในมันตกไปในหล่นไปในศูนย์อากาศที่โล่งว่างแล้วก็มีดวงดำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกบ้างเหมือนเพชรใสๆและยิ่งกว่านั้นจะใสบริสุทธิ์อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละคือลอยขึ้นมามาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณไม่อาจจะบรรยายด้วยภาษาใดๆในโลกได้ให้เข้าใจถึงความรู้สึกว่าเป็นสุขอย่างนี้เนี่ยเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจใจที่เกรงเกรียงไม่ติดในคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตสรรพสัตว์หรือสรรพสิ่งใจจะใสๆมีความสุขมีแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นความสว่างภายในที่สว่างกว่าแสงสว่างภายนอกกลบความสว่างของดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าไม่แสบตาไม่จ้าตาเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญคือเห็นและเย็นสบายใจสบายปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เหยียดตรงนี้แหละแล้วท่านก็นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุด้วยการหยุดนิ่งและการเห็นก็เกิดเมื่อมองผ่านแสงสว่างภายในเห็นดวงธรรมภายในตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะที่ผุดซ้อนมาเรียงไปตามลำดับชุด16ดวงใสๆ

ชื่อมไปถึงกายภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็มีกายทิพย์หยาบในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนเป็นชั้นๆกันไปอย่างนี้แหละในกลางกายรูปภพละเอียดก็เข้า

น้าตักห้าวาสูงห้าวาแต่ละกายก็จะมีหยาบมีละเอียดกายหยาบก็เป็นมรรคกายละเอียดก็เป็นผลถ้ากายธรรมพระโสดาบันหยาบก็เป็นโสดาปัตติมรรคถ้ากายธรรมโสดาบันละเอียดก็เป็นโสดาปัตติผลเป็นคู่ๆกันไปอย่างนี้เป็นสี่คู่การกายธรรมพระโสดาบันละเอียดก็มีกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบหน้าตักสิบวาสูงสิบวาในกลางกายธรรมสกิทาคามีหยาบก็มีกายธรรมสกิทาคามีละเอียดในกลางกายธรรมสกิทาคามีหรือสกทาคามีละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหยาบหน้าตัก15วาสูง15วาในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีละเอียดที่ซ่อนกันอยู่ร่างกายธรรมพระอนาคามีละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหัตหยาบหน้าตัก20วาสูง20วาในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหัตละเอียด18กายซ่อนกันอยู่เป็นจันทร์แต่ละกายก็จะเป็นคู่กันอย่างนี้แหละมีหยาบมีละเอียดถอดออกเป็นชั้นๆกันไปด้วยหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆตั้งแต่เบื้องต้นเป็นพระอรหันต์อย่างนี้แหละทั้งถึงกายธรรมราตผลดวงเกิดแก่เจ็บตายก็ดับหมดเลยเหลือแต่กายธรรมราตผลสว่างสวยใจทั้งหล่อนหมดทุกกายไปติดอยู่ที่ตรงนั้นละใสบริสุทธิ์ทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันไปอย่างนี้หนึ่งกันไปอย่างนี้แล้วก็อารมณ์นิพพานเริ่มตั้งแต่กายธรรมโคตรภูมีอารมณ์นิพพานเขาเรียกว่าสุภาทิเสสนิพพานนิพพานในกายธรรมที่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขของแต่ละธรรมกายอยู่ในกลางกายของท่านเมื่อหยุดทิ้งปล่อยกายเข้าไปในนั้นเพราะนั้นทางมรรคผลนิพพานก็เขาเดินกันอย่างนี้ฐานที่เจ็ดจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเลยเดียวที่พญามารบดบังนักไม่ให้เข้าถึงจึงได้เอาเครื่องกั้นจิตมาปิดบังไว้ที่ก็เรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าดึงใจออกจากกลางให้ไปติดมกมุ่นอยู่ในนิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่ให้ติดผูกพันในกามฉันทะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องเพศเรื่องทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาอะไรต่างๆเป็นต้นจะได้หลุดจากกลางไปหมกมุ่นผัวพันอยู่ตรงนั้นใจก็มืดหลับตาก็มืดเมื่อมืดก็ไม่เกิดแสงสว่างเมื่อไม่เกิดแสงสว่างก็มองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวที่เป็นไปตามความเป็นจริงไปติดอยู่ในความพยาบาทมองขัดเคืองขุ่นใจโกรธผูกพยาบาทใจก็จะไปหมกมุ่นอยู่ที่ตรงนั้นแหละก็หลุดจากกลางตรงนี้ติดอยู่กับความสงสัยสงสัยตั้งแต่เรื่องไม่ควรสงสัยกับเรื่องที่ควรจะสงสัยแต่หาคำตอบไม่ได้วนเวียนก็อยู่อย่างนั้นแหละความเคลิ้มความท้อ

ติดอยู่ความฟุ้งเรื่องราวสัพเพเหระหลุดจากเรื่องที่เป็นสัพเพสาระไปติดเรื่องสัพเพเหระฟุ้งไปในเรื่องราวต่างๆทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ตามที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตก็ตามหรือในชีวิตประจำวันตั้งแต่ภายในบ้านกระทั่งออกมาเรื่องทำมาหากินทำมาค้าขายสนุกสนานเพลิดเพลินเรื่องปัญหาเรื่องแรงกดดันอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นพยายามมาเข้าทั้งห้าอย่างนี้แหละ

จำวันของมนุษย์ทุกๆคนในโลกก็จะเจอกันอย่างนี้ไปหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นดึงใจให้หลุดจากกลางตรงนี้แหละตรึงไปติดตรงนู้นไปติดเพราะฉะนั้นที่เสียเวลามากในการที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้เป็นภพเป็นชาติทีเดียวคือเกิดแก่เจ็บตายฟรีไปอย่างเงี้ยนับครั้งไม่ถ้วนวนเวียนกันไปอย่างนี้แหละตั้งแต่มีกายมนุษย์ยิ่งทำไมได้กายมนุษย์เป็นกายของอบายก็หมดสิทธิ์คิดเรื่องนี้เลยถ้าเป็นชาวสวรรค์ก็หมดจะเพลินในเทวโลกก็วนๆกันอยู่อย่างนี้แหละหลุดไปพยายามตรึงไปติดตรงนั้นจึงไม่พบแสงสว่างภายในใจก็วิ่งไปตามความทะยานอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นในสิ่งที่ไม่ควรอยากใจจึงไม่หยุดเมื่อไม่หยุดก็ไม่สว่างมองไปสว่างก็ไม่เห็นไปตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ในตนไม่เห็นทางมรรคผลนิพพานจึงเป็นเป้าหมายของชีวิตเพราะใจไปติดอย่างนั้นนับพบนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวเมื่อมีการมาเกิดขึ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละท่านก็สอนให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ไปติดนั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่มีสาระแก่นสารอะไรของชีวิตหมดเงินตราเวลาอารมณ์ไปแบบเปล่ากับสิ่งเหล่านั้นแถมเจอวิบากกรรมกับไปอีกเพราะนั้นก็ให้เลิกอยากลาหยอกออกจากกามเดินตามขันธ์สามเลยไปตามศีลสมาธิปัญญานำใจที่อยากนั่นมาหยุดนิ่งอยู่ภายในและก็เห็นไปตามลำดับดังกล่าวเราเป็นชาวพุทธมีบุญมากที่เกิดในบุญญาเกตในความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอากาศดีกว่าเพื่อมนุษย์ทั้งหลายที่จะได้ศึกษาคำสอนที่จากท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งบรรลุทำได้แล้วก็มาสอนพิสูจน์ได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยตนเองมีบุญมากที่เป็นญาพุทธแต่ว่าไม่มีวาสนาเพราะไม่ให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าท่านทำอย่างไรแล้วเราทำอย่างนั้นซึ่งก็จะต้องศึกษาจากคำสอนของท่านนั่นเองแหละเพราะเราเกิดมาไม่ทันท่านแต่ทันคำสอนของท่านก็ประดุจท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่แต่ถ้าให้เวลาของชีวิตผ่านไปด้วยสิ่งที่ไร้สาระชีวิตก็จะสูญเปล่าว่างเปล่าแล้วก็วนเวียนกันไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าให้โอกาสกับตัวเองหันกลับมาสู่ภายในนำใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจที่แตกกระเจิงกระเจิงเอามาติดไว้ที่กลางก็จะเห็นไม่ตามความเป็นจริงให้รู้ทุกคนตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาใจกลับเข้ามาสู่ลูกชีวิตเข้ามาสู่คลองแห่งธรรมไปถูกทำนองคลองธรรมเพื่อใจกลับมาหยุดนิ่งหยุดภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรายังไม่เข้าถึงปฐมมรรคหรือดวงธรรมใสๆดวงแรก

แล้วก็ผูกใจติดไว้ที่กลางกายก่อนโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจนึกถึงภาพภายในให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราไปก่อนให้เรานึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมครอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์อยู่ที่กลางท้องของเราในบริเวณที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ค่อยๆนึกง่ายๆสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอด้วยการประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจจิตอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายให้ลูกแต่ละคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: พลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกัลยาณมิตรสมชัยธนสารสินและกัลยาณมิตรรุ่งทิวาวินัยวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธัมมยังพุทธัสสะภะ

0: ารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ

0: ฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อ

ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายความนึกตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลอันเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดร่วมเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตูสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธาน

0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทปริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสามเณรปเรียนธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

0: ก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้สั่งสมกันมาที่ผ่านมาทั้งงานบุญใหญ่22เมษายนงานบุญปานกลางหรือว่างานบุญที่เราได้ทำเป็นประจำทุกวันนะพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านได้จ้า
1: สาธุ
0: สาธุเราก็สั่งสมบุญสร้างบารมีกันต่อไปนะจ๊ะเพราะว่าเราเกิดมาสร้างบารมีนะบุญหยาบๆแล้วก็ทำนะบุญที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่สำคัญสุดเลยนะอย่าขาดการนั่งสมาธิเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนี่ถ้าพระนิพพานยังไม่แจ้งเราก็แสวงบุญกันไปนะแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดคือการทำพระนิพพานให้แจ้งการที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งนั้นก็ต้องนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆนะอย่างถูกหลักวิชาสติสบายสม่ำเสมอสังเกตทำให้ต่อเนื่องเป็นประจำจนใจนั้นกลับมาอยู่มาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยเฉพาะช่วงนี้นี่เข้าหน้าฝนนะปลายหน้าร้อนเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วนี่ฝนก็เริ่มตกอากาศก็เย็นลงนะสบายสบายนะฝนตกฤดูสบายนะให้เรารีบขวนขวายการปฏิบัติธรรมให้ดีนะเพราะว่านั่งสมาธินี่ไม่ต้องเปิดแอร์เลยก็เย็นได้นะพออากาศสบายนะกายสบายนะเรานั่งอย่างสบายๆผ่อนคลายนะใจปลอดกังวลนี่กายสบายใจสบายเดี๋ยวก็ง่ายนิดเดียวนะเดี๋ยวใจจะค่อยๆตะล่อมกลับเข้ามาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างง่ายๆเลยนะนี่แล้วเมื่อใจใสใจสบายนะทำอะไรก็สำเร็จใจหยุดที่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายๆนี่มันก็เริ่มจากร่างกายของเรานี่แหละที่เป็นฐานของใจนะคือกายมันต้องสบายๆก่อนนะผ่อนคลายเนี่ยอย่าไปนั่งแบบเครียดๆลุ้นๆเร่งๆจะเอาให้ได้นะมันต้องสบายๆผ่อนคลายปล่อยวางนะแล้วเดี๋ยวใจจะค่อยๆกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เองนะจ๊ะถ้ากายยังไม่ค่อยสบายใจยังไม่ค่อยสบายนะก็มีเคล็ดลับนะมีสูตรลับคือถ้าเราอยากให้กายสบายใจสบายนะก็มาเติมบุญที่แหล่งแห่งบุญที่เรียกว่าที่สว่างที่สุดเลยนั่นก็คือที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นั่นเองนะนี่ถ้าเราอยู่แถวนี้บ้านอยู่ไม่ไกลมากจากวัดนะถ้ามาบูชาเจดีย์ได้ทุกวันนี่จะดีมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่มากนะเวลาเรากราบสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์หนึ่งครั้งก็เท่ากับว่าเราได้กราบพระพุทธเจ้าทั้ง1ล้านพระองค์โอ้โหนี่เป็นบุญใหญ่มากๆนะนี่แล้วเราก็มานึกทบทวนบุญทุกๆบุญเลยเนี่ยที่เราได้สั่งสมมานะตั้งแต่นั่งสมาธิกลั่นแผ่นดินเทฐานรากตอกเสาเข็มต้นแรกนะหล่อองค์พระตั้งกี่ครั้งแล้วก็สร้างองค์พระสร้างวิหารคดสร้างลานธรรมโมดุลโอ้ต่างๆมากมายรวมไปถึงกิจกรรมที่เราได้เคยสั่งสมบุญไว้ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยเช่นมหาสังฆทาน 40,000 วัดงานเด็กดีวีสตางานบวชงานอุบาสิกาแก้วต่างๆเรามาเวียนพระทักษิณไปด้วยแล้วก็นึกทบทวนบุญที่เราเคยสั่งสมมาด้วยนี่จากใจที่มันกังวลในเรื่องร้อนๆทางโลกของเราเนี่ยที่เราทำงานตรากตำต้องวิ่งต้องเต้นต้องลำบากฝ่าฟันสู้ทนดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์แล้วก็เอาทรัพย์มาหล่อเลี้ยงชีวิตจะเหลือทำบุญก็เล็กน้อยเหลือเกินแล้วก็มีแต่ความทุกข์ได้ใจที่มันร้อนๆกลับมานี่เรามาที่เจดีย์เนี่ยมานึกถึงบุญนะให้เรื่องร้อนๆมันหลุดออกไปจากใจแล้วก็เอาเรื่องเย็นๆนี่มาใส่ไว้ในใจนะนี่เรามาสามารถมาเวียนพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยทำใจให้ไซเนี่ยทำใจให้สบายนะมาแล้วก็อย่ามาคนเดียวนะเอาบุคคลอันเป็นที่รักของเรามาด้วยคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานเพื่อนทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะชวนเด็กๆหรือคนข้างบ้านหรือคนที่ยังไม่รู้จักวัดแต่ก็ไม่ได้แอนตี้วัดอะไรให้มาสั่งสมบุญด้วยนะเป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรสร้างเครือข่ายคนดีให้มากยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะนี่เราเกิดมาสร้างบ

0: มีนะเกิดมาสร้างบุญเราจะต้องไม่ยอมขาดบุญเลยไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีเราก็ต้องสร้างบารมีถ้าเราไม่สร้างบารมีเราก็ต้องไปซ่อมบารมีเพราะบารมีของเราไม่พอก็ต้องไปซ่อมซึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ดังนั้นอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ให้ทุกวินาทีเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเวลาเรารวยจะได้รวยทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเราก็รวยสวนกระแสเพราะเราสร้างบารมีสร้างบุญทุกสถานการณ์เราจึงไม่เจอเหมือนกับที่คนอื่นเขาเจอกันเราสร้างบุญโดยไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์เพราะทุกสถานการณ์เรายังต้องหายใจเราหายใจทุกสถานการณ์การสร้างบารมีก็ต้องประดุจลมหายใจเพราะถ้าหากว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเราเลิกหายใจเราก็ต้องตายหรือเราจะคอยให้สถานการณ์ดีแล้วเราค่อยหายใจก็ไม่ได้ลมหายใจของการสร้างบารมีก็เช่นเดียวกับลมหายใจเข้าออกของเราชีวิตจะดำรงอยู่ได้ด้วยการหายใจชีวิตของการสร้างบารมีจะดำรงอยู่ได้ด้วยการสร้างบารมีสร้างบารมีต้องสร้างตลอดไม่มีเว้นวรรคนี่ทบทวนโอวาทนะเมื่อวันที่12กรกฎาคม2564นะจ๊ะเราเกิดมาสร้างบารมีนะก็ต้องสร้างบารมีให้เต็มที่เนี่ยแล้วพอสร้างบารมีเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องหมั่นนำใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือให้ใจของเรานั้นคุ้นเคยเกาะเกี่ยวในบุญกุศลปลื้มปิติใจในบุญที่เราได้สั่งสมมาคือให้ใจชุ่มชื่นอยู่ในบุญเหมือนประดุจว่าเราเพิ่งจะสั่งสมบุญนั้นเสร็จหมาดๆแบบนี้นะนึกให้เราปลื้มปิติในบุญอยู่ตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังวิดีโอของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะที่ท่านบอกให้เราว่าให้หมั่นนึกถึงบุญอยู่บ่อยๆนะวิดีโอที่1จ้ะ
1: ทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มเวลาที่เราทำบุญจ้ะจ้ะทำใจใสๆใจสบายๆแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำใช่มั้ยจ้ะที่เราเต็มใจทำสมัครใจทำนี่เนาะเกิดใจทั้งดวงเนี่ยมีแต่เราอยากจะให้อยากจะทำทานอยากจะสร้างบารมีตั้งแต่ตอนที่ใจใสๆเนาะตั้งใจใสใจสบายความปลื้มก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆที่จริงเราก็มีความปลื้มกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเราจึงมีความรู้สึกเหมือนเรานึกไม่ออกเพราะนั้นหลังจากทำแล้วก็ต้องมานึกทบทวนบ่อยๆนะจ๊ะต้องทบทวนณจุดที่สบายต้องอย่างนี้นะที่สบายกายสบายใจเดี๋ยวความปลื้มจะค่อยๆขยายจากใจของเราสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อกายของเราโอ้นี่ขนคิงลุกนะเนาะกายเบาใจเบาตัวลอยลอยตัวหอยหอยเดี๋ยวแสงสว่างก็เกิดยิ่งปลื้มหนักขึ้นอีกแสงสว่างเกิดดวงเกิดองค์พระเกิดเห็นภาพไปกันใหญ่เลยนี่เนาะนี่จ้ะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มจ้ะแล้วทบทวนบ่อยๆถูกต้องมากจ้ะ
0: สาธุสาธุนะเราจะปลื้มในบุญได้เราก็ต้องสั่งสมบุญก่อนนะทำบุญแล้วแล้วก็มันนึกทบทวนบุญอยู่บ่อยๆให้คุ้นเคยติดเป็นนิสัยนะจ๊ะนี่ถ้าเราอยากจะทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะเราก็ทำในช่วงก่อนจะนอนก็ได้นะหลับก็หลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญตื่นก็ตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญนะเราอาจจะมีวิดีโอทบทวนบุญนะเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้หรือวิดีโออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องบุญที่เราได้สั่งสมมาในวันนั้นหรือวันก่อนหรือปีก่อนๆที่เรานึกทีไรก็ปลื้มปิติใจทุกทีนะเราเอามาเปิดดูทบทวนบุญเงี้ยก่อนนอนนะให้ใจเราชุ่มปิติอยู่ในบุญนะว่าคืนนี้ดูวิดีโอนี้คืนพรุ่งนี้ดูอีก

วิดีโอหนึ่งนะถัดไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะดูบ่อยๆจนเราคุ้นเคยนะนึกถึงบุญบ่อยๆนะเพราะว่าในช่วงวิกฤตของชีวิตนะช่วงที่เราใกล้จะละโลกนี่แหละเราก็ต้องนึกถึงบุญให้ได้นะซึ่งจะเป็นศึกชิงภพที่จะพาเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือถ้าเรานึกไม่ออกนะเราใจเศร้าหมองก็ไปสู่อบายภูมิเนี่ยมันเป็นช่วงศึกชิงภพดังนั้นเราต้องนึกถึงบุญใหญ่ๆก่อนที่เรานึกแล้วปลื้มมากๆเลยนะเช่นสังฆทาน 40,000 วัดอย่างนี้นึกทีเดียวโอ้โหทำบุญสังฆทานทั่วทั้งประเทศเคยถวายมาทีนึง 40,000 กว่าวัด 40,000 กว่ารูปอย่างนี้บุญจะได้ทับทวีเร็วๆนะคือนึกถึงบุญใหญ่ๆก่อนพอบุญใหญ่ๆได้ช่องนะใจเริ่มผ่องใสแล้วแสงสว่างเริ่มมานะเดี๋ยวบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางที่เราเคยสั่งสมบุญอย่างมากมายทีเดียวแล้วเราบางทีก็อาจจะลืมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆตามมาไหลมาเป็นสายทีเดียวแล้วใจเราจะปลื้มปิติผ่องใสจ้ะยิ่งปลื้มบุญยิ่งทับทวีนะเราปลื้มปิติใจมากเท่าใดบุญยิ่งทับทวีมากเท่านั้นยิ่งทับทวีมากเท่าใดความสุขและความสำเร็จก็จะยิ่งมาถึงเราได้เร็วมากเท่านั้นนี่หลวงพ่อได้ให้ไว้เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2550นะจ๊ะก็หมั่นทำบุญแล้วก็หมั่นนึกถึงบุญอยู่บ่อยๆนะจ๊ะแล้วก็บุญที่จะถึงนี่ในช่วงนี้นะจ๊ะก็คือวันวิสาขบูชานี่เองนะจ๊ะวันวิสาขบูชาอีก7วันนะก็จะถึงแล้วอาทิตย์หน้านี่เองนะจ๊ะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะก็เคยมีโอวาทของหลวงพ่อให้ไว้นะจ๊ะว่าก่อนงานบุญใหญ่แล้วก็หลังงานบุญใหญ่7วันนะพระนิพพานจะเชื่อมกระแสบุญกับศูนย์กลางกายของทุกคนถ้าเรารักษาใจให้ใสๆไม่ขุ่นมัวกับสิ่งรอบข้างใดๆเราจะได้บุญเต็มเปี่ยมไม่ตกหล่นเลยนี่ท่านได้เคยให้โอวาทเอาไว้นะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วง7วันก่อนถึงวันงานบุญวิสาขบูชานะแล้วก็ให้ต่อไปถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนเลยเพราะอาทิตย์ถัดไปอีก7วันก็จะเป็นวันบูชาข้าวพระซึ่งก็เป็นวันบุญใหญ่อีกนะจ๊ะนี่เพราะฉะนั้นก่อนงานบุญใหญ่7วันหลังงานบุญใหญ่7วันจนต่อเนื่องไปเลยเนี่ยให้ใจเราอยู่ในบุญตลอดเลยนะจ๊ะซึ่งกิจกรรมวันวิสาขบูชานะในช่วงสายนี่เราก็จะมีการนั่งสมาธิแล้วก็ถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะช่วงบ่ายเราก็จะมาร่วมอุปสมบทอุทิศชีวิตอุบาสก11ท่านแล้วก็อุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรปริยัติอีก8รูปนะจ๊ะโอ้โหซึ่งแต่ละท่านทั้งอุบาสกแล้วก็สามเณรนะเป็นผู้ที่มีบารมีที่สั่งสมไว้ดีแล้วอย่างมากๆทีเดียวนะจ๊ะอุบาสกแต่ละท่านนี่ล้วนอุทิศชีวิตนะสละความสุขทางโลกมารับบุญเป็นอุบาสกนี่30ปีบ้าง40กว่าปีบ้างนะจ๊ะซึ่งถ้าจะให้เราไปทำแบบอุบาสกนั้นเราก็คงจะทำไม่ได้ถูกไหมแต่เราก็มีวิธีที่จะได้บุญกับอุบาสกด้วยในทุกๆบุญที่อุบาสกเหล่านั้นได้สั่งสมมานั่นก็คือการมาอนุโมทนาบุญอุปสมบทอุทิศชีวิตของอุบาสกทั้ง11รูปนี่เพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชานี่มาอนุโมทนากับผู้มีบุญจะบวชอุทิศชีวิตนะจ๊ะแล้วก็สามเณรปริยัติก็เช่นเดียวกันนะแต่ละรูปนี่โอ้โหมาบวชกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะ7ขวบบ้าง10ขวบบ้างโอ้โหเรียกว่าเกิดมาพร้อมจะบวชเลยนะแล้วก็เรียนจบปริยัติธรรมนะ3ประโยคบ้าง6ประโยค9ประโยคบ้างนะแต่ละรูปมีบารมีแก่กล้าที่ได้สั่งสมมาข้ามชาติอธิษฐานจิตมาอย่างดีให้ได้ออกบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะซึ่งเราจะไปทำแบบสามเณรอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกนะแต่ว่าเรามีโอกาสได้บุญกับสามเณรด้วยทุกๆบุญเลยที่สามเณรเหล่านั้นได้สั่งสมมาก็ด้วยการมาร่วมงานอุปสมบทอุทิศชีวิตนั่นเองมาร่วมอนุโมทนาบุญกับสามเณรนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชานี้ก็มาเอาบุญกันนะจ๊ะแล้วก็ในภาคเย็นเราก็จะมีการจุดประทีปแปลอักษรถวายเป็นพุทธบูชานะณมหารัตนวิหารโคตรในภาคค่ำก็จะมีการสวดธรรมจักรฉลองชัยชิตังเมครบ 8,415 ล้านจบนะจ๊ะโอ้โหสวดกันมา 8,000 กว่าร้อยล้านจบแล้วนะจ๊ะก็มาเอาบุญในวันวิสาขบูชากันนะจ๊ะวิสาขบูชานี่ก็เป็นวันสำคัญอย่างมากๆนะจ๊ะของชาวพุทธเนาะซึ่ง
ป็นวัน

ประสูติวันตรัสรู้แล้วก็วันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะจ๊ะเพราะว่าตลอดเส้นทางของพระองค์นั้นนี่เป็นเส้นทางแห่งการหยุดใจไว้กลางตัววิสาขบูชานั้นเป็นวันแห่งการหยุดใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีเดียวเลยนี่ตั้งแต่ก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมจนได้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็จนวันปรินิพพานนี่ล้วนเป็นวันแห่งการหยุดใจเป็นไปเพื่อความหยุดใจทั้งสิ้นเลยคำสอนทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้นำมาสอนพวกเรานะจ๊ะก็มาจากการหยุดใจของพระองค์ทั้งสิ้นบุคคลที่หยุดใจได้ก่อนได้คนแรกในยุคของเราก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เรานี่เองทรงค้นพบวิธีการหยุดใจแล้วก็นำวิธีการเหล่านั้นมาบอกให้พวกเราหยุดใจตามตลอดเส้นทางความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาจนกระทั่งตรัสรู้ธรรมเผยแผ่ธรรมและปรินิพพานเป็นเส้นทางของการทำใจหยุดนิ่งทั้งสิ้นเลยนี่ตั้งแต่ชาติแรกนะที่พระองค์ทรงปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ง่ายมากในครั้งหนึ่งในสมัยที่พระโพธิสัตว์นั้นยังเป็นชายหนุ่มเป็นมานพหนุ่มผู้เข็นใจนะยากจนเป็นอย่างมากแต่ก็มีความกตัญญูนะเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยความขยันขันแข็งในเวลาต่อมาบิดาก็ได้เสียชีวิตลงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามานพหนุ่มนั้นก็ดูแลมารดามาเป็นอย่างดีทีเดียวแต่ทว่าเขานั้นทำงานหนักอย่างลำบากตากตำเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดก็ตามเงินทองที่หาได้นั้นก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพของสองชีวิตได้เลยโอ้ทำงานมากมายนะแต่ไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงดูมารดาได้วันหนึ่งมานพหนุ่มท่านนั้นก็เห็นเรือสำเภาที่ท่าน้ำก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเรานั้นยังเป็นหนุ่มยังมีเรี่ยวแรงกำลังอยู่เราควรไปสมัครงานกับนายเรือดีกว่าคงจะมีรายได้ดีแล้วเรานำรายได้นั้นมาเลี้ยงดูบิดามารดาเลี้ยงดูมารดาของเราดีกว่าดังนั้นแล้วก็เลยเข้าไปสมัครงานนะกับนายเรือนายเรือก็เห็นความตั้งใจนะยังหนุ่มยังแน่นตั้งใจทำงานอย่างดีก็เลยรับไว้ด้วยความไม่รังเกียจเลยวันรุ่งขึ้นนะวันเริ่มงานมานพหนุ่มผู้มีความกตัญญูนะก็พามารดามาด้วยเพราะว่ามารดานั้นขอร้องนะว่าถ้าลูกไปที่ไหนแม่ก็ขอไปด้วยละกันไม่สามารถแยกจากกันได้ทำให้มานพหนุ่มต้องพามารดามาด้วยนะก็เลยขอร้องนายเรือว่าขอเอามารดาติดไปกับเรือด้วยนายเรือก็เห็นความกตัญญูนะด้วยความตั้งใจก็เลยอนุญาตให้นำมารดานั้นขึ้นเรือไปด้วยนะพอเรือสำเภาก็ออกจากท่าไปสู่มหาสมุทรใหญ่นะออกไปได้ประมาณ7วันก็เกิดคลื่นลมแรงเรือสำเภานั้นก็เจอกับพายุใหญ่ที่เกินกำลังที่จะรับได้ในขณะนั้นนั่นเองเรือก็ได้แตกเพราะว่ากำลังของพายุนะก็กำลังจะอับปางลงน้ำเข้าทะลักมาในเรือนะบรรดาลูกเรือแล้วก็นายเรือสำเภาก็ต่างกระจัดกระจายลงน้ำสิ้นชีวิตกันไปอย่างมากมายทีเดียวฝ่ายมานพหนุ่มก็ตั้งสตินะอุ้มมารดาขึ้นบ่าปีนขึ้นไปบนเสากระโดงของเรือแล้วก็กระโดดลงจากเรือนะด้วยกำลังของบุรุษสุดแรงเกิดเลยกระโดดไปได้ถึง 2,000 วาไปอยู่กลางทะเลแล้วก็แหวกว่ายฝ่าคลื่นลมแรงบ่าแบกมารดาตลอด7วัน7คืนด้วยความคิดว่าจะนำมารดาให้รอดชีวิตให้ได้จะเอาแม่ให้รอดให้ได้ว่ายน้ำตลอด7วัน7คืนคลื่นลมก็แรงนะฝ่ายเท้ามหาพรหมสุทธาวาสผู้เป็นอนาคามีนะได้เห็นมานพหนุ่มผู้เข็นใจกำลังพยายามแหวกว่ายพามารดาให้รอดชีวิตจากคลื่นลมแรงโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยเลยเป็นผู้มีอัธยาศัยใหญ่มีวิริยะอุตสาหะมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่มีน้ำใจที่กว้างขวางสามารถปรารถนาพุทธภูมิได้พรหมก็เลยบันดาลนะดลใจให้มานพหนุ่มนั้นนึกถึงปณิธานแล้วก็ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาพุทธภูมิเลยฝ่ายมานพหนุ่มผู้แบกมารดาอยู่นะฝ่าคลื่นลมจนเหน็ดเหนื่อยหมดแรงในช่วงลม

ายใจสุดท้ายของชีวิตกำลังจะจมน้ำอยู่แล้วเนี่ยเหนื่อยมากเลยด้วยอัธยาศัยความเพียรและความอุตสาหะใหญ่บวกกับอนุภาพของพรหมนะทำให้มานพหนุ่มเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าตัวเราสิ้นชีวิตลงไปในท้องมหาสมุทรใหญ่พร้อมกับมารดาในขณะนี้ขอกุศลที่เราแบกมารดาว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเหน็ดเหนื่อยหนักหนานี้จงเป็นปัจจัยให้เราได้บรรลุพระโพธิญาณด้วยเถิดขอให้เรานำสัตว์ที่เวียนว่ายในวัฏสงสารให้ข้ามพ้นสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานด้วยเถิดเมื่อใดที่เราเปลื้องตนออกจากวัฏสงสารได้แล้วเราจะนำสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏสงสารไปด้วยโอ้นี่คือปณิธานนะที่มานพหนุ่มได้ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลนะทันใดนั้นเองเนี่ยความอัศจรรย์ก็พลันบังเกิดขึ้นทีเดียวนะเรี่ยวแรงกำลังที่กำลังจะหมดอยู่แล้วนะลมหายใจสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยเรี่ยวแรงก็กลับพลันมีกำลังขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหไม่รู้กำลังมาจากไหนนะสามารถว่ายน้ำต่อได้อีกไม่รู้จากเหน็ดจากเหนื่อยเลยนะว่ายน้ำจนในที่สุดมานพหนุ่มก็สามารถพามารดาขึ้นสู่ฝั่งได้โอ้แล้วก็ทำหน้าที่เลี้ยงนูบานดาจนหมดอายุไขละโลกไปก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี่เป็นชาติแรกที่พระโพธิสัตว์นะตั้งมโนปณิธานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเป็นพระบรมครูนะแล้วก็ตั้งความปรารถนานี่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรนะโอ้โหลำพังแค่ตัวเราเองยังเอาตัวไม่รอดบนบ่าก็มีมารดาอีกนะแล้วก็คลื่นลมแรงจะเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้วนะแต่ว่ามานพหนุ่มนั้นกลับคิดถึงตนเองแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายว่าถ้าเราสามารถพ้นทุกข์ได้เราจะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์กับเราไปด้วยได้โอ้นี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะในท่ามกลางวิกฤตของชีวิตคิดที่จะเป็นบรมครูนะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาทางสายกลางเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาความใจหยุดซึ่งเป็นหนทางของการดับทุกข์นะหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็เริ่มสั่งสมบารมีอย่างเต็มที่ทีเดียวอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะเพื่อต้องการจะออกจากความทุกข์หรือวัฏสงสารที่คอยกักขังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้เลยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคือต้องหาว่าทำไมเราจึงทุกข์อะไรเป็นสาเหตุของความทุกข์ซึ่งพระองค์ก็ไม่รู้หนทางเลยว่าจะหาคำตอบได้อย่างไรแต่พระองค์ก็ทรงมุ่งแสวงหาคำตอบอย่างยาวนานด้วยการสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งทานบารมีศีลบารมีนี่ไล่เรื่อยไปเลยจนบารมี30ทัศน์นะจ๊ะในระดับที่ยอมสละอวัยวะเลือดเนื้อหรือแม้กระทั่งชีวิตก็ตามซึ่งการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นพระองค์ก็อุปมาว่าบุคคลใดก็ตามที่สามารถว่ายน้ำข้ามทะเลเพลิงที่เต็มด้วยฐานเพลิงร้อนๆความยาวตลอดสุดขอบจักรวาลจากขอบจักรวาลด้านหนึ่งไปสู่ขอบจักรวาลอีกด้านหนึ่งได้โดยไม่แสดงอาการสะพั่นหวั่นกลัวเลยบุคคลนั้นสมควรเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่คืออุปมานะจ๊ะแล้วท่านก็ได้สร้างบารมีทั้งทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยทั้ง10ทัศ20ทัศ30ทัศจนบารมีเต็มเปี่ยมโอ้ซึ่งใช้เวลายาวนานมากๆนะ20อสงไขยบ้าง40อสงไขย80อสงไขยบ้างก็แล้วแต่อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์นะจ๊ะแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เรา20อสงไขยกับเศษแสนมหากัปนะที่บำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดโอ้โหควักลูกในตาบ้างตัดศีรษะบ้างสละเลือดในหัวไทหัตถ์ไทยบ้างอาจจะก็เพื่อต้องการทำให้ใจหยุดนิ่งนี่เองสั่งสมบารมีมาทั้งหมดนะก็เพื่อความใจหยุดที่เราสร้างบุญสร้างบารมีมาก็เพื่อให้เราใจหยุดนิ่งอาจจะจนบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นเต็มเปี่ยมในชาติสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะมาตรัสรู้ก็ได้ไปบังเกิดเป็นท้าวสันตดุสิตในช่วงเวลานั้นหมู่เทวดาหมื่นจักรวาลมหาพรหมทั้งหลายก็ลงมานะต่างมาประชุมพร้อมกันที่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็พร้อมใจกัน

อัญเชิญเท้าสันตุสิทธิ์ให้มาจุติบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดสั่งสอนสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ต่อไปและในชาติสุดท้ายนี่เมื่อพระองค์มาบังเกิดในโลกมนุษย์ก็ได้บังเกิดในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาซึ่งตอนอยู่ในครรภ์นี่ก็มาอยู่ในท่านั่งสมาธิคูบัลลังก์เลยโหอยู่ในครรภ์นะนั่งสมาธิมาเลยนะโดยอยู่ในครรภ์นั้นพระโพธิสัตว์ไม่ได้รู้สึกว่าคับแคบเลยและก็ไม่ได้ทำความลำบากให้กับพระราชมารดาเหมือนทารกทั่วไปเลยพระราชมารดายังคงมีพระวรกายอันเบาสบายเหมือนไม่ได้ตั้งครรภ์เลยและในตลอดที่ตั้งครรภ์นั้นก็ยังสามารถมองเห็นพระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิอยู่ในครรภ์อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์อีกด้วยนี่คือแม่นะเห็นลูกอยู่ในท้องกำลังนั่งสมาธินะตลอด10เดือนตั้งครรภ์10เดือนนะจ๊ะและเมื่อครรภ์แก่เต็มที่ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6ณสวนลุมพินีนะพระราชมารดาก็ได้ทรงให้ประสูติพระโพธิสัตว์ออกมาจากพระครรภ์นั่นเองเมื่อออกจากครรภ์แล้วด้วยบุญบารมีของพระองค์นะมาทารกทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสิ่งปฏิกูลติดมาด้วยแต่บารมีของพระโพธิสัตว์นั้นไม่มีสิ่งปฏิกูลใดๆแปดเปื้อนพระวรกายของพระองค์เลยและยังมีเทวดามหาพรหมนะเอาตาข่ายทองคํามารองรับการประสูติของพระองค์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยมนุษย์ก็รับต่อไปเมื่อพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายได้วางพระโพธิสัตว์ลงพระโพธิสัตว์ก็ประทับยืนขึ้นแล้วก็ทอดพระเนตรดูในทิศต่างๆทิศน้อยทิศใหญ่ตลอด10ทิศก็เห็นว่าไม่มีผู้ใดเลยที่จะมีบารมีเสมอเหมือนพระองค์ได้ก็เลยหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็เดินตลอด7ก้าวตลอด7ก้าวนั้นก็มีดอกบัวแก้วมารองรับที่ฝ่าเท้าของพระโพธิสัตว์แล้วพระโพธิสัตว์ก็เปล่งอัสสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศของโลกเราเป็นใหญ่ในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้การเกิดอีกไม่ได้มีแล้วคือเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วนะจ๊ะนี่แค่การประสูตินะก็อัศจรรย์แล้วขนาดอยู่ในครรภ์นั่งสมาธิมาเลยนะและออกจากครรภ์แล้วนี่ยังประกาศอีกว่าเราจะเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็คือไม่มีใครมีบารมีเสมอกับพระองค์แล้วประกาศไปเลยนะเราเป็นเอกในโลกเราเป็นใหญ่ที่สุดในโลกนะซึ่งพระองค์ก็ได้ใช้ชีวิตเจริญเติบโตเรื่อยมานะในขณะที่พระราชกุมารอายุได้7ปีในพิธีแลกนาขวัญที่ต้นว่าต้นหนึ่งนะซึ่งมีใบหนาทึบทีเดียวให้ร่มเงาร่มเย็นนะพระโพธิสัตว์ก็ได้ประทับพักอยู่ที่ใต้ต้นว่านั้นพี่เลี้ยงนางนมก็พากันหนีไปนะไปดูพิธีแลกนาขวัญพระโพธิสัตว์เห็นบรรยากาศสบายสบายนะไม่มีคนเลยเงียบสงบก็เลยลุกขึ้นมานั่งสมาธินะทำปฐมฌานปฐมฌานนะจ๊ะให้บังเกิดขึ้นปฏิหาริย์ก็บังเกิดขึ้นเลยนะเงาของต้นว่านั้นก็ไม่เคลื่อนคล้อยไปเลยแม้เวลาจะเคลื่อนไปตะวันบ่ายแล้วก็ตามแต่ว่าเงาของต้นว่านั้นก็ยังคงตั้งตรงอยู่ตรงนั้นพระราชบิดาหรือพระราชานะพอทราบเหตุปฏิหาริย์ก็เลยรีบมาดูเลยโอเห็นพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่นะพระราชบิดาถึงกับศรัทธาแล้วก็ยกมือไหว้พระราชกุมารเลยตลอดช่วงชีวิตในปฐมวัยของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณอย่างมากมายในปราสาท3ฤดูนะพระราชบิดาก็วางทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างรัดกุมเพื่อต้องการจะไม่ให้พระราชกุมารนั้นออกบวชได้แต่ด้วยบุญกุศลในตัวกระตุ้นเตือนนะทำให้พระองค์ได้พบกับเทวทูตทั้ง4ทั้งคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะนะทรงเห็นว่าโอ้ชีวิตนักบวชนี้มันช่างแตกต่างแล้วก็ดูสงบร่มเย็นเหลือเกินนะเป็นชีวิตที่ไม่เหมือนคนทั่วไปเลยทรงคิดว่าถ้าเราได้ออกบวชเราจะต้องทำความทุกข์ให้หมดไปอย่างแน่นอนจะต้องพ้นทุกข์ได้แน่นอนถ้าเราได้ออกบวชบารมีที่สั่งสมมา20อสงไขยนั้นกระตุ้นเตือนคิดอยากจะบวชคิดอยากจะบวชอยู่นั่นจนในที่สุดก็ได้ออกบวชสมปรารถนานะแล้วก็เริ่มต้นแสวงหาหนทางพ้นทุกข์

0: เริ่มต้นของการออกบวชนั้นก็ไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลาบนะการเริ่มต้นของพระพุทธองค์นั้นก็เริ่มจากการทรมานพระวรกายโอ้บำเพ็ญทุกเกกละกิริยาอย่างอุกฤษทีเดียวเพราะว่าได้เห็นแบบอย่างแล้วก็คิดเอาเองด้วยนะจ๊ะว่าเรานี่ก็เสวยกามสุขอย่างมากมายทีเดียวเลยแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราทำให้ร่างกายเป็นทุกข์นี่แหละจะได้มีโอกาสพ้นทุกข์ได้บ้างนะก็คือเห็นตัวอย่างด้วยแล้วก็คิดเองด้วยนะจ๊ะก็เลยเริ่มบำเพ็ญทุกขละกิริยานี่ตั้งแต่อดภักยาหารนะให้น้อยลงน้อยลงตามลำดับจนเหลือ1มื้อเท่ากับเมล็ดถั่วโอ้โหเรียกว่าทานน้อยมากๆอาจารย์กินข้าวเท่ากับมื้อละเมล็ดถั่วนี่เสวยของโสโครกเช่นเสวยมูลของลูกโคหรือเสวยมูลของพระองค์เองโอ้โหหรือว่าเอาของโสโครกนั้นมาทาตามตัวเช่นขี้เถ้าแล้วก็ไม่อาบน้ำเลยเป็นเวลาหลายปีทีเดียวจนสิ่งโสโครกนั้นเกาะติดที่ร่างกายเป็นแผ่นๆโอ้โหต่อให้เป็นโรคผิวหนังนะคันก็ไม่เกานะเรียกว่าทรมานร่างกายแบบขั้นสุดทีเดียวกั้นลมหายใจโดยใช้ลิ้นนั้นดันเพดานจนหูอื้อหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมอยู่หลายครั้งทีเดียวโอ้ที่พระโพธิสัตว์ต้องมาทรมานร่างกายแบบนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากวิบากกรรมนะจ๊ะในชาติก่อนที่เคยเกิดเป็นโชติปาระนะมีเพื่อนชื่อคติกาละเป็นช่างปั้นหม้อพยายามชักชวนให้ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะอยู่หลายครั้งทีเดียวแต่ก็ได้รับการปฏิเสธด้วยถ้อยคำประมาณเน็บๆนะว่าอย่าเลยเพื่อนจะไปมีประโยชน์อะไรกับการเข้าเฝ้าสมณะล้นนั้นการตรัสรู้ธรรมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งโอ้โดยการพูดคำพูดเพียงเท่านี้หรือว่าจะไปมีประโยชน์อะไรการตรัสรู้ธรรมนั้นทำได้ยากอยู่แล้วด้วยเหตุนี้เองนี่จึงทำให้พระโพธิสัตว์ต้องมาบำเพ็ญทุกขละกิริยาถึง6ปีทีเดียวโอ้และเนื่องจากการบำเพ็ญทุกขละกิริยา6ปีทำให้ร่างกายของพระองค์นั้นไม่แข็งแรงนะก็จะป่วยเป็นโรคปวดหลังในยามที่พระองค์พระชนมายุมากขึ้นแล้วนะจ๊ะและก็พระพุทธองค์เนี่ยตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยนะว่าจะมีอายุ100ปีองค์นั้นก็พยากรณ์100ปี100ปีนะแต่พอเอาเข้าจริงๆพระองค์มีอายุเพียงแค่80ปีเท่านั้นเองเพราะว่าร่างกายของพระองค์ที่ต้องทรมานพระวรกายเนี่ยทำให้สังขารนั้นทรุดโทรมจากอายุ100ปีก็เลยเหลือแค่80ปีเท่านั้นเองนี่เป็นแค่วิบากกรรมเล็กน้อยนะจ๊ะจากการกล่าวจ้วงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองหลังจากที่พระองค์นั้นทำความเพียรอย่างหนักทีเดียวบำเพ็ญทุกขละกิริยาอย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วพระองค์ก็เลยคิดว่าถึงแม้เราจะบำเพ็ญเพียรขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมอันประเสริฐเลยที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์โดยทั่วไปเลยจึงคิดว่าโอ้นี่ไม่น่าใช่หนทางแห่งการตรัสรู้แล้วในขณะนั้นเองท้าวสักกะนะท้าวสักกะก็ล่วงรู้ถึงความคิดของพระองค์พอดีเลยก็เลยเสด็จมาแล้วก็เอาพินมาด้วยนะเอาพินที่มีอยู่3สายแล้วก็มาเล่นพินให้พระโพธิสัตว์ฟังนะสายแรกตึงเกินไปดีดไปก็ขาดสายที่2หย่อนเกินไปดีดไปเสียงก็ไม่ไพเราะสายที่3ตึงกำลังดีไม่ตึงไม่หย่อนนะดีดปุ๊บเสียงก้องกังวานไพเราะโอ้โหพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นพิจารณาเห็นเลยว่าหนทางสายกลางที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเป็นหนทางไปสู่พระโพธิญาณอย่างแน่นอนนี่คือในอัตถกถานะจ๊ะส่วนว่าอัตถกโถนั้นจะว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังอัตถกโถกันเลยนะจ๊ะวิดีโอที่3นะ
1: ดีจังนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อสังเกตว่าบารมีขนาดของพระองค์ท่านพระมหาบุรุษเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยสั่งสมกันมาตลอดเวลา20ประสงค์ไขแสนมากับแสนมหากับจะต้องมาให้พอถึงหนทางตอนจังหวะที่สำคัญเดี๋ยวหัวเรียวก็ต่อที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณจะต้องมาให้เทวดามาชี้นำเลยการนี้เมื่อท่านเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทำไม

0: งคิดเองไม่ได้เหรออืมเพราะว่าอัตถกถาอาจารย์ว่าพระอินทร์มาอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นอัตถกถาก็ขอแจมนิดหน่อยแล้วก็ให้ยึดหลักของอัตถกถาอาจารย์เป็นหลักนะจ๊ะหรือเราจะฟังพรุ่งนี้กันดีวันนี้เหรออัตถกถาเขาบอกไม่จริงไม่ได้มีพระอินทร์นำมาดีดพินในพระมหาบุรุษได้ยินเพื่อเตือนให้พระพุทธองค์มาปฏิบัติทางสายกลางแต่ว่าเสียงพินมีจริงเสียงพินที่พระมหาบุรุษได้ยินนั้นมีจริงๆแต่กลับเป็นเสียงพินของคนเลี้ยงสัตว์ที่นำสัตว์ของตนมาเลี้ยงอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นแล้วก็นำพินนั้นมาตั้งสายขึงแล้วก็ปึ้งขาดตึงไปไอ้ย่อนก็ดุยดุยดังตุยตุยอย่างเงี้ยสายหนึ่งดังพอดีนี่เงี้ยจึงเกิดเสียงสูงเสียงต่ำดังออกมาเนี่ยพระองค์ก็ได้ยินเสียงพินของเด็กชาวบ้านที่มาเลี้ยงสัตว์แล้วก็ดีกว่าอยู่ว่างๆเอาเสือพินมาด้วยเนี่ยปล่อยให้สัตว์ทำมาหากินของมันไปแล้วก็ดีดไปเล่นให้สบายใจเหมือนดีดตะแนงอย่างนี้แหละอย่างนี้ไงจะได้ตามทันแล้วก็ด้วยบุญญาบารมีของพระมหาบุรุษเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ก็สามารถรู้ได้โดยพระองค์เองในการที่จะปฏิบัติพระองค์ต่อไปอย่างไรไม่ต้องอาศัยเทวดาหรือพรหมองค์ใดมาคอยแนะนำทางการตรัสรู้ธรรมของท่านเพราะถ้ามีเทวดามาดีดพินบอกหนทางสายกลางแก่พระมหาบุรุษก็แสดงว่าเทวดาองค์นั้นตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วถ้าตรัสรู้แล้วเป็นเทวดาไม่ได้มันแย้งกันมันค้านกันนี่ไงแสดงว่าเทวดาองค์นั้นคงรู้เห็นธรรมแล้วจึงนำมาบอกพระมหาบุรุษซึ่งไม่อาจจะเป็นจริงได้เลยเพราะตัวทั้งภพสามนั้นในยุคนั้นพระมหาบุรุษเป็นผู้มีบุญญาบารมีมากกว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงนี่เมื่อ 2,500 กว่าปีนู้นในภพทั้ง3เลยไม่ใช่เฉพาะในมนุษย์เทวดานับไม่ถ้วนพรหมมากมายอรูปพรหมทั้งหลายนี่หมื่นโลกธาตุจักรวาลต่างๆบารมีไม่เท่าพระองค์ณช่วงนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะศึกษาสอนตัวเองได้นี่นะจ๊ะส่วนที่มีแจมๆเข้ามาในอัตถกถาอาจารย์เนี่ยว่าได้ยินว่ามีเทวดาหรือพรหมมาคอยให้นิมิตต่างๆนานาแก่พระมหาบุรุษนั้นมาเป็นยุคหลังๆซึ่งเป็นความเชื่ออื่นเทวนิยมแจมเข้ามาทวียามสอดแทรกเข้ามากลมแล้วก็จะได้กลืนได้นี่ไงกลมกลืนมาอย่างนี้ไงแจมแจมมีคำว่าสามเณรมั่งมีคำว่าสงฆ์มั่งมีคำว่าสังฆราชมั่งนับถือเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้เดี๋ยวนี้มีผ้าป่ามึงอีกหน่อยคงมีกฐินเนี่ยไปกันใหญ่เดี๋ยวพยายามสอดแทรกความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเทวนิยมเข้ามาเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเทพเจ้าเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นหรือพรหมเหล่านั้นอยู่เหนือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่แทรกเข้ามานี่นะจ๊ะนี่อัตถกถาว่าเขาบอกอย่างนี้นะจ๊ะแต่ให้ยึดหลักอัตถกถาอาจารย์เป็นหลัก
1: สาธุโอ้ก็เป็นทัศนคติหนึ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ได้เล่าไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะจ๊ะนี่พระโพธิสัตว์ก็ได้ยินเสียงพินเนาะแล้วด้วยบารมีของพระองค์ก็คิดได้ว่าหนทางสายกลางคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนี่แหละน่าจะเป็นหนทางในการตรัสรู้ธรรมอย่างแน่นอนเรา

ควรจะไปบำเพ็ญเพียรทางจิตเหมือนตอนอายุ7ขวบที่เราได้นั่งสมาธิใต้ต้นว่านั่นแหละแล้วก็ได้บรรลุปฐมฌานด้วยตัวเราเองนี่แหละแต่ว่าคนที่มีร่างกายสูบผอมโอ้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอย่างเรานี่จะบรรลุธรรมได้ก็คงลำบากเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะบริโภคอาหารตามปกติดีกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะพระองค์ก็เริ่มบริโภคอาหารหยาบดูแลร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็เริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อให้จิตนั้นปราศจากกามและก็อกุศลนะพอมีเรี่ยวแรงนะจิตใจสงัดจากอกุศลกายสบายใจสบายนะในเช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นเองนางสุชาดาก็ได้ถวายข้าวมัทุปายาส49ก้อนนะที่นำทำมาอย่างประณีตทีเดียวนะแล้วก็ทรงสงสนานพระบรกายให้สดชื่นเสวยข้าวมัทุปายาสรสเลิศนะพอครบฉันเสร็จแล้วก็ทรงเอาถาดทองนี้เดินไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลานะแล้วก็อธิษฐานจิตลอยถาดทองคำอธิษฐานจิตว่าถ้าจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้ถาดทองนี้จงลอยทวนกระแสน้ำแต่ถ้าจะไม่สำเร็จก็ขอให้ถาดทองลอยไปตามกระแสน้ำปรากฏว่าด้วยอนุภาพของพระองค์เองถาดทองก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปเลยเป็นนิมิตหมายว่าจะได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณอย่างแน่นอนซึ่งถาดทองนั้นก็ได้ลอยทวนกระแสน้ำไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งไปถึงกลางแม่น้ำเนรัญชลาแล้วก็จมลงไปสู่นาคพิภพที่กาลนาคราชนั้นอยู่ซึ่งกาลนาคราชนอนเฝ้าถาดทองคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนอีก3พระองค์ก็คือพระกกุสันธพุทธเจ้าพระโกนาคามนะและพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะนี่พอถาดของพระเจ้าของเจ้าชายสิทธัตถะลงมากระทบกับถาดทองอีก3ถาดดังกริ๊กนะกาลนาคราชก็สะดุ้งตื่นขึ้นจากหลับนะแล้วก็ลำพึงว่าโอ้เมื่อวานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแล้วพระองค์นึงวันนี้ตรัสรู้อีกพระองค์นึงแล้วเหรอนี่โอ้แล้วก็ลุกขึ้นมาสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านะเป็นร้อยคาถาแล้วก็นอนหลับต่อโอ้โหเรียกว่านอนเฝ้าถาดทองนะหลับไปทีนึง1พุทธันดร นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้องค์นึงก็ตื่นขึ้นมาสรรเสริญคุณแล้วก็หลับต่อนะซึ่งในอดีตชาติของกาลนาคราชนี้ก็เคยเป็นสามเณรนะที่ดูแลอุปถากพระภิกษุเป็นร้อยรูปเลยโอ้โหสามเณรมีองค์เดียวนะมีน้อยพระเป็นร้อยนะก็เลยถูกเรียกใช้อย่างเหน็ดเหนื่อยทีเดียวทำให้สามเณรนั้นนอนหลับไม่เต็มอิ่มสักวันเดียวสามเณรก็เลยอธิษฐานจิตว่าโอ้ขอให้เราได้นอนหลับไม่รู้ตื่นเลยอยากนอนเยอะๆนะอธิษฐานจิตไปนะปรากฏว่าละโลกไปก็ไปเกิดเป็นกาลนาคราชนะนอนมาแล้วถึง4พุทธันดรสมปรารถนาทีเดียวนะนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์นึงก็ตื่นขึ้นมาครั้งนึงสรรเสริญคุณเสร็จก็นอนต่อนะมันก็ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าความอยากนอนจะหมดไปนะจ๊ะจากนั้นพระพุทธองค์ลอยถาดทองเสร็จแล้วก็รับหญ้าจากโสธียพามนะจ๊ะปูหญ้าทำอาสนะสำหรับนั่งสมาธินะอธิษฐานจิตขอให้รัตนบัลลังก์จงบังเกิดขึ้นรัตนบัลลังก์อันเป็นแก้วนะสูง14ศอกก็เกิดขึ้นเลยนะจ๊ะแต่ว่าเกิดเฉพาะพระองค์เองนะพระองค์ก็ประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์นั้นหันพระพักไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าแม้เนื้อเลือดในสรีระจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าเรายังไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณเราจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้แล้วก็เริ่มนั่งสมาธิคูบัลลังก์นะเดินใจเข้าไปในตัวของพระองค์โอ้โหคราวนี้เทวดานะหมื่นโลกธาตุหมื่นจักรวาล นะมาเลยนะโอ้โหพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะมาคอยบูชาพระพุทธเจ้าดีกว่านะมาห้อมล้อมพระพุทธเจ้าเอาดอกไม้ของหอมมาประพรมนะบูชาพระพุทธสัตว์อย่างมากมายทีเดียวนะเป็นกองเชียร์นะจ๊ะคราวนี้พญามารมารที่เป็นเทวบุตรมารนะล่วงรู้ความคิดของพระพุทธสัตว์นะเกิดอาการสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นมาเลยว่าอ้าวถ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสั่งสอนสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์อ
อ้าวแล้วใคร

จะตกอยู่ในอำนาจของเราล่ะโอ้โหยอมไม่ได้นะก็เลยยกทัพมาเลยยกทัพมามืดฟ้ามัวดินนะมากล่าวตู่จะเอาบัลลังก์ของพระเจ้าเทวดาที่ห้อมล้อมอยู่นะตกกระจายหมดเลยนะหนีไปสุดขอบจักรวาลทอดทิ้งให้พระโพธิสัตว์นั้นอยู่ตามลำพังกับมารทั้งหลายนี่มืดฟ้ามัวดินพระพุทธองค์ก็เลยลำพึงว่าในที่นี้นี่ก็มีแต่บารมีที่เราได้สั่งสมมาเท่านั้นที่เป็นเหมือนบริวารของเราเพราะฉะนั้นเราควรทำบารมี30ทัศน์ให้เป็นยอดขุนพลเพื่อเป็นอาวุธในการประหารหมู่มารนี้ให้ได้ก็เลยนึกถึงบารมี10ทัศน์20ทัศน์แล้วก็30ทัศน์ที่พระองค์ได้ทรงสั่งสมมาอย่างยาวนานทีเดียวเนี่ยนึกถึงบุญบารมีเนี่ยพอนึกถึงบุญเท่านั้นเองอ่ะท่านใดนั้นน้ำซึ่งเกิดจากอนุภาพมหาทานบารมีของพระองค์ก็ได้หลั่งล้นมาท่วมเสนามารกระจัดกระจายแตกกระสานสั้นเซนพ่ายแพ้ไปหมดเลยโอ้พญามารพ่ายแพ้ด้วยอำนาจบารมีของพระโพธิสัตว์นะจ๊ะจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ทรงเจริญสมาธิภาวนาดำเนินใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทรงมีใจหยุดนิ่งค้นพบทางสายกลางหยุดนิ่งไปในทางสายกลางเรื่อยไปตามลำดับและได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดนั่นเองซึ่งตอนที่พระองค์บรรลุธรรมนี่เองนะจ๊ะหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยได้เคยเล่าไว้ในรายการธรรมะเพื่อประชาชนนะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยได้กล่าวถึงการตรัสรู้ธรรมนี้ไว้อันที่จริงแล้วพระโพธิสัตว์ของเราก็วางใจสบายๆหยุดในกลางตัวคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละหยุดนิ่งอย่างสบายๆโดยไม่ต้องนึกต้องคิดอะไรหยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นดวงใสบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายของพระองค์เป็นดวงสว่างกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่จีรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวบังเกิดขึ้นในกลางกายจนกระทั่งในยามสุดท้ายใกล้รุ่งของวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6พระองค์เข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์มีความสว่างสามารถขจัดความมืดคืออวิชชาทำกิเลสอาสวะให้หลุดล่อนออกไปหมดสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงกิเลสานุสัยราคานุสัยปฏิฆานุสัยหลุดหมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษพร้อมกับการผุดขึ้นมาของดวงอาทิตย์ขจัดความมืดในยามราตรีให้หมดไปนับเป็นการเกิดด้วยการบรรลุธรรมกายธรรมอรหัตพระองค์จึงประกาศตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนี่พระเดชพระคุณหลวงปู่นะได้กล่าวถึงการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ว่าตรัสรู้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยนี่ก็ได้กล่าวถึงทางสายกลางไว้นะว่าเมื่อใดเมื่อใจหยุดตรงศูนย์กลางกายถูกส่วนแล้วก็จะเข้าถึงเส้นทางสายกลางภายในที่เรียกว่าเส้นทางสายกลางก็เพราะว่าพอใจเราหยุดถูกส่วนแล้วจะเห็นเป็นเส้นทางอยู่ตรงกลางนั้นใครเข้าถึงก็จะเห็นตรงกันเห็นเหมือนกันโดยมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคทางสายกลางนั้นนี่เป็นทางนะอยู่ในกลางตัวของเราเลยมัชฌิมาปฏิปทาเริ่มต้นที่ปฐมมรรคทางสายกลางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทางแห่งพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเห็นเป็นช่องทางไปเลยและเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในหรือการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เริ่มต้นขึ้นโดยใจจะเข้าไปในกลางดวงนั้นเห็นดวงในดวงเข้าไปเห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมกระทั่งเข้าถึงกายธรรมแล้วก็ข้ามพ้นวัฏฏะสงสารหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ด้วยพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละ11พฤษภา2546นะจ๊ะนี่คือเป็นทางนั่นเองนะจ๊ะทางสายกลางนั้นเป็นทางที่มีอยู่ในตัวของเราเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะเข้าถึงดวงปฐมมรรคได้ก็ต้องนำใจมาหยุดนิ่ง
ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นเองอาจารย์อย่างสบายๆเราจะเห็นได้ว่าการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอาศัยการหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และเห็นไปตามลำดับตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อทรงบรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็ได้ประกาศธรรมจักรและก็สอนสัตว์โลกให้บรรลุธรรมตามอีกจำนวนมากมายทีเดียวมนุษย์ทั้งหลายเทวดามารพรหมสัตว์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมตามเป็นจำนวนมากทีเดียวล่วงเวลา45ปีในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นี้เองในช่วงใกล้รุ่งเมื่อพระองค์พระชนมายุได้80ปีนะจ๊ะพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานโดยประทานปัจฉิมโอวาทไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหลังจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันวิสาขบูชานี้เองนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้ปัจฉิมโอวาทนะว่าอย่าประมาทคำว่าอย่าประมาทก็คือแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนี่ยังต้องดับขันธปรินิพพานร่างกายสังขารนี้อยู่ได้ไม่นานคำสอนทั้งหมดที่เราได้สอนไปนี่เป็นไปเพื่อความใจหยุดตลอด45ปี 84,000 พระธรรมขันธ์นี้สอนไปเพื่อความใจหยุดใจนิ่งเพื่อให้เราใจหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเพียงแค่ผู้บอกผู้สอนผู้ชี้ทางเท่านั้นส่วนผู้ปฏิบัติคือตัวเราเองถ้าเราประมาทไม่หมั่นเอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แม้เราจะฟังธรรมมากเท่าไหร่ก็ตามเราก็เข้าถึงได้ยากนะจ๊ะแต่ถ้าเราเอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บ่อยๆนะทำบ่อยๆเนืองๆไม่นานเราก็สามารถบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะในการดำเนินชีวิตนะจ๊ะนี่ตั้งแต่เริ่มต้นบำเพ็ญสร้างบารมีมานะจนบารมีเต็มเปี่ยมนั้นแล้วก็ตรัสรู้ธรรมจนเผยแผ่ธรรมแล้วก็จนปรินิพพานล้วนเป็นเส้นทางแห่งความใจหยุดทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะคำว่าหยุดคืออะไรนะคำว่าหยุดก็คือใจที่กลับมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่ติ่งนะหนักแน่นเหมือนขุนเขาซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านก็ได้อธิบายไว้นะว่าคำว่าหยุดนี้นี่มีอยู่ด้วยกัน3ระดับด้วยกันท่านยกตัวอย่างถึงองคุลีมานนะตอนที่องคุลีมานนั้นกำลังจะวิ่งไปตัดนิ้วสุดท้ายซึ่งต้องการจะไปเรียนวิชาเป็นเจ้าโลกนะยังขาดอยู่1นิ้วเห็นนิ้วของพระพุทธเจ้าต้องการนิ้วพระพุทธองค์นะก็เลยวิ่งจะไปตัดนิ้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ด้วยพุทธานุภาพนะองคุลีมานวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ตามจะวิ่งหอบแค่ไหนก็ไม่สามารถวิ่งตามทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยนะก็เลยตะโกนไปว่าสมณะหยุดสมณะหยุดหยุดคำนี้แหละนี่พระพุทธเจ้าตัดต่อไปว่าเราหยุดแล้วท่านสิยังไม่หยุดคำว่าหยุดนี้เองเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่อธิบายว่า3ระดับนะจ๊ะหยุดในระดับที่1ก็คือหยุดเคลื่อนไหวแม้จริงๆแล้วภายนอกพระองค์ยังเคลื่อนไหวอยู่ก็ตามนะแต่ที่พระองค์หมายว่าเราหยุดแล้วก็คือหยุดแล้วแหละองคุลีมานก็ท้วงเลยนะสมณะท่านพูดคำเท็จนะท่านกำลังเดินอยู่แท้ๆมาบอกว่าหยุดนะขอถามหน่อยซิว่าหยุดนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าหยุดนั้นก็คือเราหยุดเบียดเบียนสัตว์แล้วเราหยุดทำบาปแล้วจึงชื่อว่าหยุดในการทุกเมื่อส่วนท่านนั้นยังทำร้ายเบียดเบียนสัตว์อยู่จึงชื่อว่ายังไม่หยุดนี่คือหยุดในระดับที่สองก็คือหยุดทำบาปนั่นเองอาจารย์องค์คลีมานโอ้คิดได้เลยนะก็เลยก้มลงกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอฝากตัวเป็นศิษย์นะสุดท้ายก็ได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็คือหยุดในระดับที่3นั่นเองคือใจหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ตรัสออกมาเป็นปกติของพระองค์นะคือใจของพระองค์นั้นหยุดเป็นปกติอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจจึงทำให้ใจนั้นใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นปกตินะซึ่งคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ได้สรุปไว้นะจ๊ะที่ให้โอวาทไว้ว่าหยุดนั่นเอง
ป็นตัวสำเร็จ

0: ใจสบายเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จใจหยุดที่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายๆอาจารย์เดี๋ยวเรามาฟังวิดีโอที่หลวงพ่อท่านเล่าไว้ว่านั่งสมาธิมากความสำเร็จก็มากไปด้วยอาจารย์ฝ่ายที่5นะ
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไป
2: จากการเข้าวัดพระธรรมกายทำให้ลูกได้เรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งคือถ้าช่วงไหนลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคทางด้านการงานก็มีน้อยแต่หากช่วงไหนนั่งน้อยโดยลูกอ้างกับตัวเองว่างานเยอะไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าอ้างนะช่วงนั้นไม่รู้เป็นอย่างไรดูเหมือนมีแต่อุปสรรคเข้ามาเต็มไปหมดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงหาประเด็นพิสูจน์กับตัวเองก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ครับคำถามทำไมช่วงที่ลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคถึงน้อยแต่พอช่วงไหนนั่งสมาธิน้อยอุปสรรคกลับมากเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าลูกนั่งสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมอีกจะส่งผลให้ธุรกิจเจริญขึ้นได้อย่างไรลูกจะได้ไปแนะนำหมู่ญาติให้นั่งสมาธิกันเยอะเพื่อชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้าได้วิธีการง่ายๆหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
3: เท้าหนึ่งที
2: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปราจาช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่าส่งผลได้ง่ายบุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยจ้ะสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายแล้วก็ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายกอบกับบุญเก่าใหม่ก็รวมส่งผลได้ง่ายการทำสมาธิก็คือการเปิดโอกาสให้บุญเก่ากับบุญใหม่มาหันในมูลกันนะจ๊ะมาเจอกันแล้วก็ส่งผลอย่างนี้ไงมาส่งผลกันมันสำคัญนะไอ้คู่เบสนี่สำคัญภาษาสมัยใหม่ ATCG นี่ไหมบุญเก่ากับบุญใหม่นี่คู่เบสนี่สำคัญทีเดียว
0: สาธุนั่งสมาธิมากความสำเร็จก็มากนั่งสมาธิน้อยความสำเร็จก็น้อยจ้ะที่เราได้ฟังเรื่องราวมาทั้งหมดนะตลอดเส้นทางของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาจนกระทั่งตรัสรู้ธรรมเผยแผ่ธรรมและปรินิพพานเป็นเส้นทางของการทำใจหยุดนิ่งทั้งสิ้นเลยวันวิสาขบูชาจึงเป็นวันแห่งการหยุดใจของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายของชาวโลกทุกคนเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่แล้วภายในตัวของทุกๆท่านดังนั้นมานั่งสมาธิกันเยอะๆเพื่อรองรับบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันแห่งการหยุดใจกันนะจ๊ะวันนี้พระอาจารย์ก็นำเรื่องราวพุทธประวัติแล้วก็เรื่องของการหยุดใจนั่งสมาธิเป็นปกิณกะธรรมมาเล่าให้พวกเราทุกๆท่านฟังเนาะก็ขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยเร็วพลันเทอญ
4: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา
0: ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรม

เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยก็หลับตาเบาๆแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะจะถึงกับเปลือกตาปิดสนิทมันปื้อๆตานิดเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้เนี่ยให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตรึกนึกถึงดวงใสดวงบุญที่กลม

รอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ นะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆแตะเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นให้ใจนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายถ้าถูกส่วนก็จะขยายกว้างออกไปดวงนั้นจะขยายดวงใสใสก็จะยิ่งขยายแต่ถ้าหากยังไม่ถูกส่วนก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆอย่าไปลุ้นอย่าไปเร่งอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องให้มองดูเฉยๆเห็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรให้ทำความรู้สึกว่ามีดวงใสๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไปก่อนก็ได้นะจ๊ะค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆเบาๆสบายๆต้องสบายนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นใจร้อนไม่ได้ทั้งใจมากเกินไปก็ไม่ได้ต้องเบาๆสบายๆผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นมีสติสบายและก็สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปอย่างเบาๆสบายๆส่วนใครที่นึกได้จะเป็นดวงใสๆหรือองค์ระใสใสก็จึงต้องใช้วิธีการนี้เนี่ยคือดูไปเฉยๆอย่างเบาๆสบายๆจนกระทั่งความสุขบังเกิดขึ้นถ้าถูกส่วน

ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดใจนิ่งถูกส่วนก็จะเกิดขึ้นเองเนี่ยคือทั้งเห็นภาพแล้วก็ความสุขความบริสุทธิ์จะบังเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเมื่อใจของเรานิ่งหยุดนิ่งได้ถูกส่วนสนิทหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละจะขจัดความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้ขจัดความไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องตัวของเราเองได้สิ่งที่เป็นความลับของชีวิตของตัวเราเองเนี่ยจะหมดสิ้นไปเมื่อใจหยุดนิ่งแต่ถ้าใจวิ่งไม่หยุดเราก็ยังวนเวียนอยู่กับความไม่รู้วนเวียนความไม่รู้นี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตเพราะว่าเรายังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์แล้วก็อีกหลายๆกฎเกณฑ์เยอะแยะที่พยายามมารกับบังคับบัญชาอยู่แต่เขาจะบังคับบัญชาผู้ที่มีใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะได้คือได้ก็น้อยที่สุดแต่ถ้าหยุดนิ่งในสนิทก็บังคับไม่ได้แถมพยาบาลจะสะดุ้งกลัวด้วยกลัวจะไปรู้เรื่องของตัวของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นใจให้นิ่งนุ่มเบาสบายใจใสๆใจเย็นๆเดี๋ยวใจก็จะดิ่งเข้าไปสู่ภายในดิ่งเข้าไปเองอย่างมีความสุขอย่างผ่อนคลายอย่างเบิกบานอย่างผู้รู้แจ้งทั้งหลายจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดิ่งลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นกายในกายดะซ้อนๆกันอยู่แล้วก็ไปถึงกายธรรมซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราตัวจริงของเราจะต้องสวยงามไม่มีความแตกต่างกันเลยจะสมบูรณ์ไปด้วยความครอบรู้แจ่มแจ้งเราเห็นไปตามความเป็นจริงจะมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ถ้าใจนิ่งทุกส่วนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะเข้าถึงได้ถึงกายที่ไม่แตกต่างกันเลยเป็นตัวของเราเองคือกายธรรมนี่แหละภายนอกยังไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะยังมีความแตกต่างกันแตกต่างกันทั้งรูปกายแต่กายธรรมเนี่ยจะเหมือนกันไปหมดเลยนี่แหละจะคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเป็นเป้าหมายในเกิดมาเป็นมนุษย์

จะต้องเข้าถึงให้ได้เพราะฉะนั้นให้ค่อยๆประคับประคองใจกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆ

0: เทเจนรักขังบันทามิสัพพโสเตทลทาสุขิตาวิรุณหาปุตสาสันเดอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวทีภวันตุเต
1: สาธุทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมณเณรเทือกเขาเหล่ากอของสมณะวันวิสาขบูชาที่ถึงนี้รักษาใจให้ใสๆแล้วก็มาเอาบุญใหญ่กันนอกเหนือจากพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญมากเพราะว่านอกจากจะเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ววันนั้นยังมีการบวชสมณเณรที่ตั้งใจบวชอุทิศชีวิตเป็นพุทธบูชาตั้งใจจะทำพระนิพพานให้แจ้งโดยเฉพาะบวชมาแล้วต้องการที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีสำหรับสมณเณรรุ่นน้องๆที่จะตามมาในภายหลังเดี๋ยวนี้เราคงได้ทราบข่าวกันแล้วว่าสมณเณรเทือกเขาเหล่ากอของคฤหัสถ์ที่ไปเรียนทางโลกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่เทือกเขาเหล่ากอของสมณะมันลดลงไปตรงนี้อันตรายอย่างยิ่งทีเดียวไม่ใช่เฉพาะว่าขาดศาสนทายาทแต่มันไปเกี่ยวโยงกับชาวโลกที่จะพลาดโอกาสที่จะได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการจะศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานจะต้องเรียนกันมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยเป็นช่วงวัยที่สดชื่นปลอดกังวลก็คือวัยสมณเณรนั่นแหละถ้าเราจะมาศึกษากันตอนโตแล้วสังขารมันเสื่อมลงไปมันสู้เริ่มต้นจากวัยเด็กไม่ได้ดังนั้นการที่จะมีสมณเณรกลุ่มหนึ่งที่จะบวชอุทิศชีวิตให้แก่งานพระศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การอนุโมทนาและมาร่วมบุญกันตอนเช้าวันวิสาขบูชา

ก็จะมานั่งปฏิบัติธรรมกันเพื่อทำให้ถูกหลักวิชาคือทำใจให้ใสๆจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการบวชในคราวนี้เราไปเอาบุญใหญ่กันนอกเหนือจากการมาให้กำลังใจแก่สามเณรซึ่งทุกรูปก็มีกำลังใจกันดีอยู่แล้วถ้าให้เพิ่มก็ยิ่งดีแต่ที่สำคัญคือเรามาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนสามเณรที่เป็นเทือกเขาเหล่ากอของสมณะที่จะมาบวชเป็นพระภาพนี้หรือกิตติศัพท์นี้จะได้ขยายกันไปยังวัดต่างๆซึ่งบางแห่งกำลังจะหลงทางเพราะว่าไปให้ความสนับสนุนให้สามเณรเรียนทางโลกซึ่งการเรียนทางโลกในเพศของสามเณรนั้นมันก็ต้องใช้เวลาไปเพื่อการนั้นกิจที่จะต้องประกอบในทางศาสนาและจะมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ลดลงซึ่งจะไปเอาความแตกฉานกันมาได้อย่างไรพอเรียนจบทางโลกเทียบวุฒิให้สอบเอนทรานซ์ได้ก็ต้องลาสิกขาใครบางคนเขารู้สึกชื่นชมดีใจกันแต่หลวงพ่อไม่มีความรู้สึกชื่นชมในสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะผิดวัตถุประสงค์การมาบวชเป็นสามเณรเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและก็พูดต่อๆกันไปแต่ก่อนอื่นต้องไปกราบเรียนให้สามเณรในแต่ละวัดทราบบ้านใครอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นบอกให้ท่านทราบว่าท่านเป็นเทือกเขาเหล่ากอของสมณะเป็นผู้มีบุญมีบารมีที่มาบวชบารมีสั่งสมกันมายาวนานไม่ใช่เป็นผู้ด้อยโอกาสหรือขาดโอกาสที่ดีที่จะไปเรียนหนังสือแบบเด็กในวัยเดียวกันและก็ไปเอาดีทางโลกเราต้องช่วยกันบอกการที่จะให้ไปคิดเองก็คิดไม่ออกก็ไปคิดไปตามไปกระแสของผู้ที่ไม่รู้ที่ผ่านสื่อต่างๆที่กระทุ้งกันไปเรื่อยๆมันก็ทำให้ไขว้เขได้เหมือนกันไปช่วยกันบอกต่อๆกันไปนะกระแสที่ดีๆก็จะได้ฟื้นฟูกลับมาใหม่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายในแต่ละวัดจะได้นอนตายตาหลับว่ามีศาสนทายาทที่จะมาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ต่อชาวโลกเพราะความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้มีอยู่แต่ผู้ที่จะไปค้นพบความรู้นี้ต้องมีบุญมีบารมี30ทัศเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้งหมดพยามารถึงจะกันไม่อยู่แล้วถึงจะไปรู้ไปเห็นความรู้ที่เป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี้เอามาสอนตัวเราและชาวโลกทั้งมนุษย์และเทวดาได้เพราะฉะนั้นเรามาเกิดในยุคนี้อยู่ในร่มเงาพระศาสนาเพราะบุญเก่าที่เราได้สั่งสมกันมาเราจึงได้มาอยู่ใต้ร่มเงานี้อีกอย่าให้มันหมดไปในยุคที่เรามาเกิดเลยมันควรจะเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลให้เอาของเก่าดีๆมาเป่าฝุ่นใหม่เอามาให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกเพราะคำสอนของท่านเป็นคำสอนทั้งมนุษย์และเทวดาคำว่ามนุษย์ก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะชาวพุทธแต่หมายถึงใครก็ตามที่เป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่ต้องศึกษาความรู้อย่างนี้จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเจอสำเนรก็ไปกราบเรียนให้ท่านทราบว่าความจริงท่านคือใครเป็นอย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไร
และไปให้ความสนั

0: สนุนไปให้กำลังใจกันนะสามเณรก็คือเด็กนั่นแหละแต่มาอยู่อีกยูนิฟอร์มหนึ่งถ้าให้ความคิดความเห็นที่ถูกต้องจะได้มีมโนปณิธานที่ดีเพราะว่ากำลังอยู่ในวัยที่ศึกษาและฝึกฝนได้นี่ก็เป็นภารกิจที่สำคัญของเราที่เราจะต้องทำกันต่อไป
1: สาธุ
0: โอวาทของหลวงพ่อธรรมชโย30พฤษภาคมพุทธศักราช2547ผู้ได้โอกาส

0: เห็นกุฏิจากเก่าๆแล้วปลื้มจังเลย
1: ครับ
0: กุฏิอันนี้มันเป็นบรรยากาศของอาสมสั่งสมความรู้แสวงหาความรู้จริงๆแล้วพวกสมณเณรนี่นะใจท่านใสซื่อบริสุทธิ์ทั้งโลกไม่เคยมาแผ่วผ่านเวลาท่องจำอะไรต่ออะไรพวกนี้ความจำดีๆท่องแล้วก็จำถ้าหากว่าอายุมากขึ้นนะพอพูดผ่านหูมาแป๊บเดียว

0: อ๊ะอะไรนะเมื่อกี้ว่าไงนะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะมันจะไปศึกษาธรรมะเนี่ยยากเนาะแล้วปีนี้บางท่านนะท่องแข่งกันเรียนเนาะต้องมาอาศัยไฟเสาไฟที่ข้างถนนแอบท่องตำรากลัวจะไม่ทันเพื่อนกลัวจะแพ้เพื่อนแบบนี้ก็มีเนาะแล้วก็เอาประโยคก้าวมาให้พวกเราต้องหลายรูปแล้ววันวิสาขบูชาที่จะถึงเนี่ยจะมีการบวชสมณเณรที่ประกาศอุทิศชีวิตไว้เนี่ย8รูปด้วยกัน
1: ครับ
0: เอ๊ะกี่วันน่าจะถึงวันวิสาขบูชา
1: ครับ
0: อีก7วันเลข7สำเร็จทุกอย่าง
1: สาธุ
0: งั้นพวกเรามาสำเร็จกันทุกอย่างเลยเนาะ
1: ครับ
0: ใครมาวันนี้สำเร็จทุกอย่างเลยแล้วมีบวชอุบาสกเลข6ทุกคนเลย
1: ครับ
0: กี่รูปนะ
1: 11ครับ
0: 11อุบาสกเลข6นี่คือว่าอายุเนี่ยต้องมีเลข6กันทั้ง11คนเลยอายุน้อยที่สุดคือ56
1: ครับ
0: นอกนั้นก็60กว่านั่น
1: ครับ
0: หลวงพ่อบอกว่าเลข6ไม่ตกกันดาน
1: สาธุ
0: เลข6ไม่ตกกันดานเออระบบบวชกันกี่รูปนะกี่คนนะ
1: 11ครับ
0: 11สำเร็จทุกอย่างอีกละ
1: สาธุ
0: ไปได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: เลข11นี่มัน11ใช่ไหม
1: 11
0: 1ไม่มี2หรือเปล่าเนี่ย
1: ครับ1
0: โอ้โห1ไม่มี2ลูกหลานคุณยายทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: แต่กว่าจะได้บวชเนาะเราคงจะได้ฟังความในใจของแต่ละท่านแต่ละท่านละว่าไปทำอะไรอยู่เนี่ยเข้าวัดมาตั้งนาน40กว่าปี
1: ครับ
0: น้อยสุดก็30กว่าปีเนี่ยกว่าจะได้บวชลองไปฟังดูนะแล้วเราจะรู้จะซึ้งเลยว่าการที่จะได้บวชนี่นะผ่านการทดสอบอดทนกันมาเยอะมากเลยหลวงพ่อเคยบอกว่าเวลาอดนี่นะมันต้องทนด้วยเนาะ
1: ครับ
0: เพราะบางคนอดแล้วไม่เคยทนอ่ะโมโหหิวอดแล้วไม่ทน
1: ครับ
0: แต่หลวงพ่อบอกต้องอดทน
1: ครับ
0: แล้วกว่าจะได้มาบวชนี่มันสิยากยากมากแต่ณวันนี้สมใจอยากแล้วเรียกว่าชิตังเมแล้วได้รับอนุมัติได้บวชพวกเรามาดูเขาบาสกเหล่านี้นะเลือกทางเดินชีวิตเป็นการเลือกทางเดินชีวิตที่สะอาดที่ถูกต้องที่สุดเลยในสังสารวัฏเพราะเราไม่รู้เลยว่าการที่ได้มาเกิดในร่มเงาบวรพุทธศาสนานี้มันเป็นคนที่โชคดีมากนะเพราะเราจะรู้เลยว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะมันเป็นยังไงเพราะถ้าผิดพลาดพังเผลอไปแล้วเนี่ยเพราะความไม่รู้เนี่ยอันตรายอย่างยิ่งหลวงพ่อบอกอตรอะไรอตรอะไร
1: อันตราย
0: อันตรายเนาะแต่ชาวโลกมันเอาแต่รวยไม่กลัวอันตรายเลยอันตรายอย่างยิ่งถ้าไม่รู้การดำเนินชีวิตเพราะทุกอย่างมันล้วนมีเหตุมีผลทั้งสิ้นเลยบางครั้งเราเห็นเหตุเกิดขึ้นมาแบบนี้เราไม่ควรเลยอย่างเช่นรถที่รถไฟชนรถเมย์แบบนี้มันไม่ควรเกิดเลยเพราะรถไฟมันก็วิ่งอยู่บนรางดีๆรถยนต์มันก็วิ่งอยู่บนถนนดีๆแล้วทำไมถึงมาชนกัน
1: ครับ
0: เออบางทีเราบอกมันไม่ควรเกิดแล้วคนที่เสียชีวิตไปนี่บวชแล้วเราก็เดี๋ยวเราช่วยกันอธิษฐานแบ่งบุญให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เสียชีวิตไปด้วยเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเสียดายว่าเมื่อก่อนก็จะมีหมู่คณะมานอนหลับแล้วก็ฝันไปเรามาเล่าให้เราฟังมันทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันมีเหตุอะไรถึงมาเป็นผลแบบนี้และผลแบบนี้มันเกิดมาจากอะไร
1: ครับ

0: เดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังเนาะ
1: ครับ
0: พุทธศาสนาเราพระเจ้าท่านสอนเรื่องเหตุเรื่องผลนั่นแหละอย่างบางอย่างนี่นะบนรางรถไฟนะที่อันตรายที่สุดในโลกนี่นะมันเคยไม่กลับไม่เกิดเหตุแบบนี้แปลกไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราดูไหม
1: ครับ
0: ดูทางรถไฟที่อันตรายที่สุดในโลกแล้วไม่เคยมีการคนตายแบบนี้เลย
1: คร
0: ับ แล้วมันก็อยู่ในเมืองไทยเลยนะโอ้โหฝรั่งมังค่ามาเที่ยวเยอะๆอยู่ที่ไหนรู้ไหมเดี๋ยวลองเปิดให้ดูหน่อยสิเราฝั่งมาทำสาวก็ดีกัน
2: ครับ

Thank you.

0: ตลาดล่มหุบ
1: ก
0: ็อยู่ที่มหาชัยเนี่ยแล้ว BBC ต้องออกไปเผยแพร่ทั่วโลกแล้วบอกว่าที่นี่เป็นทางรถไฟที่อันตรายที่สุดในโลก
1: ครับ
0: แต่ไม่มีใครตาย
1: ครับ
0: แต่ว่าทางรถไฟที่เกิดเหตุเนี่ยติดที่สุดในโลกมีคนตายกรรมที่ทำมาไว้นะบางครั้งนะดูประวัติผู้ที่เสียชีวิตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานบางคนนี่เรียนหนังสือเก่งพูดได้ตั้งหลายภาษายังหนุ่มอนาคตดีดีมาเสียชีวิตก็น่าเสียดายแล้วหลายๆคนก็มันมีเหตุทั้งสิ้นทุกอย่างล้วนมีเหตุแล้วมันก็รับผลแบบนี้ถ้าดูเฉพาะตอนนี้เราก็รู้สึกมันไม่น่าเกิดแต่ถ้าไปดูจากเหตุที่ในอดีตที่ทำมามันก็เป็นกรรมต้องบอกเป็นกรรมเมื่อสัก40ปีที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งนะในเมืองไทยเราคือเครื่องบินตกทั้งลำเลยตอนนั้นเราเรียกว่าเราได้แอร์เคยได้ยินไหม
1: ครับ
0: ตายทั้งลำแต่ว่าเบื้องหลังอันนี้เนี่ยคนที่ขึ้นไปโดยสารนี้เนี่ยน่าทึ่งเนาะบางคนถึงที่ก็ดิ้นรนไปบางคนยังไม่ถึงที่ก็ถูกตัดสิทธิ์หรือว่าถอยมาเฉยๆคือตอนนั้นน่ะมีระดับ VIP VVIP ของเชียงใหม่จะไปเที่ยวที่ยุโรปถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็จะมีงานเลี้ยงราตรีสโมสรอะไรพวกเนี้ยระดับ VVIP ไปทั้งหมด

อยากจะไปแล้วก็ดิ้นรนสุดฤทธิ์เลยนะที่จะให้ไปปรากฏว่าหญิงสาวที่ได้ไปได้ชื่อไปแล้วนะถูกเบียดเพราะว่าที่นั่งมีจำกัดถูกเบียดออกมาก็เลยไม่ได้ไปหญิงสาวที่มีชื่อเสียงคนนั้นได้ไปแล้วก็มีคุณตาคุณยายข้าบดีผู้สูงอายุคู่หนึ่งก็ได้ไปด้วยถูกรับเชิญให้ไปด้วยตัวเต๋อใจอะไรเรียบร้อยไปอยู่ที่หน้าประตูแล้วเตรียมขึ้นเครื่องคุณตาท้องเสียก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราไปท้องเสียเราเดินทางแบบนี้นี่คงไม่สะดวกแน่ก็เรียกปัญญาคุณยายนะยกเลิกเถอะก็ทั้งคู่ก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปปรากฏว่าสามท่านนี้รอดตายเมื่อรู้ว่าตอนหลังเครื่องบินตกมาเนี่ยบอกโอ้รูปอกตัวเองเลยโอ้ยเกือบไปแล้วเราแต่ที่ดิ้นรนไปก็มีตกตายหมดไปตกที่เมืองการพวกเราจำได้ไหมกาญจนบุรีเนี่ยในป่าเนี่ยนี่กรรมสั่งสมกรรมมันปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยนะถ้าพวกเรามีโอกาสนะไปค้นดูในเคสสตัดดี้เก่าๆเถอะมันมีเหตุมีผลมาทั้งนั้นแหละนะบางคนนี่เด็กอายุเด็กน้อยอายุ4ขวบเด็กผู้หญิงอายุ4ขวบพ่อแม่ลูกรับจากโรงเรียนไปจะไปเที่ยวที่หัวหินอยู่กันอย่างอบอุ่นครอบครัวอบอุ่นแต่ว่ามันก็มีเหตุให้เกิดขึ้นรถตกข้างทางแล้วเกิดอุบัติเหตุชนอะไรไม่ทราบฝากระโปรงเปิดเด็กน้อยเด็กผู้หญิงคนนั้นตายคาที่เลยพ่อแม่นี่สลบไปไม่รู้ตัวพ่อก็บาดเจ็บหนักเลยพอรู้ตัวอีกทีแม่รู้ตัวอีกทีโอ้โหร้องไห้เสียใจลูกสาวน่ารักเรียนหนังสือเก่งอายุ4ขวบนั่นน่ะไปทีมงานที่ฝันเป็นฝันในฝันไปเรื่อยตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแหละไปดูซื้อว่าเป็นอะไรโอ้ก่อนที่เด็กคนนี้จะมานี่นะโน่นน่ะเคยเป็นแม่ทัพใหญ่บุกตีเมืองพอตีเมืองได้จับเจ้าเมืองพร้อมทั้งครอบครัวทั้งลูกพันยาทั้งหมดเลยสำเร็จโทษหมดแม่ทัพใหญ่คนนี้กลับมาเกิดเป็นเด็กผู้หญิงนั่นเองในวัฏฏะสงสารยาวไกลมันเวียนเดี๋ยวก็เกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพี่เป็นน้องกันพระเจ้าถึงตรัสไว้ว่าไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่ไม่เคยเกิดมาเป็นพี่น้องหรือเกี่ยวข้องกันเลยไม่มีเลยทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกันมาในคำแผ่เมตตาของชาวพุทธเราพุทธศาสนาเราจึงใช้คำว่า

0: ื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะไม่ใช่บอกว่าเพื่อนร่วมประเทศเราร่วมชาติเราร่วมศาสนาเราไม่มีนะทุกคนเลยในโลกนี้ล้วนเคยเกี่ยวข้องกันมาทั้งนั้นผูกพันเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราจึงบอกให้ดีต่อทุกคนให้ทำดีเอาไว้นะก็เป็นแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มามีที่ไปแล้วอุบาสก11ท่านนี้ก็เลือกทางเดินชีวิตแล้วว่าจะมาอยู่ในเส้นทางของการสร้างบารมีหลวงพ่อให้ชื่อรุ่นนี้ว่ารุ่นเพชร
1: น้ำนิ่ง
0: เพชรน้ำนิ่งถ้าเพชรน้ำหนึ่งก็มีหนึ่งเดียวใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องมีแสงมันนึงจะมีสองประกายใช่ไหม
1: ครับ
0: ประกายวับแวบวับแวบเนี่ยแต่เพชรน้ำนิ่งนี่ถ้าใจนิ่งดิ่งเข้าไปข้างในแล้วเจอข้างในเนี่ยไม่ต้องมีแสงไม่ต้องมีอะไรในความในที่ว่ามืดๆไม่มีแสงเลยสามารถสว่างได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่มีหนึ่งเดียวมีเยอะ
1: ครับ
0: ไม่เชื่อไปทำกันดูนะทำใจหยุดใจนิ่งกันนะจ๊ะอ้าวละวันนี้ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: ใครปลื้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกกันทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: วันนี้เราได้บุญกันเยอะละตั้งใจเอาบุญนี้ไปให้กับผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายผู้คนเป็นที่รักของเราทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
0: ได้กลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราบูชาพระกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: เจ็ดวันนี้รักษาใจให้ใสๆเตรียมใจให้พร้อมเป็นภาชนะทองรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอีก7วันข้างหน้าคือวันวิสาขบูชากันแล้ววันนี้ถ้าไม่รีบกลับไม่มีธุระอะไรก็ไปสวดธรรมจักรกันเพราะวันวิสาขบูชาเราจะมาฉลองชัยชิตังเมกันนะ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: ผมรอเวลานี้มา41ปีแล้วครับ
1: ผมรอเวลานี้มา41ปี
2: ผมรอเวลานี้มา40ปีแล้วครับ
3: 40ปีครับ
4: 41ปีครับ
3: ผมรอมา42ปีครับ
5: 36ปีครับ
6: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
7: 36ปีแล้วครับ
3: ผมรอเวลานี้มา36ปีแล้วครับ
8: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
0: คืออธิษฐานว่าอายุ35อยากบวชก็เหมือนหลวงพ่อท่านรู้นะไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระทำได้เรื่องบางเรื่องทางโยมทำได้เราบวชภายในบวชภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่พร้อมก็ให้บวชตอนนี้เราบวชภายในไปก่อนก็ไปทำหน้าที่นี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้พระทำไม่ได
2: ้ท่านไม่อยากเป็นอุบาสกเพราะว่าอุบาสกมันเป็นขั้นตอนที่จะบวชพระจริงๆคืออยากเป็นพระแล้วก็อยากฝึกสมาธิสำคัญอย่างนี้แต่มันมีขั้นตอนเป็นอุบาสกก็เลยมาเป็นอุบาสกเพื่อจะได้เป็นพระ
9: การเป็นอุบาสกเนี่ยให้เราได้พัฒนาให้ได้เราฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเติมเต็มในความที่เรายังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกตัวเนี่ยให้มีการฝึกตัวที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสฝึกตัวในสเต็ปที่ต่อไป
10: ต้องบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจออกจากงานนะครับตลอดระยะเวลาที่มาช่วยงานหลวงพ่อได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ได้คำชี้แนะต่างๆจากพี่ๆอุบาสกหรือแม้แต่น้องๆเองสิ่งต่างๆที่เขาประพฤติปฏิบัติก็เป็นทำให้เรากลับมาทบทวนเป็นอุบาสกว่าที่ผ่านมานี่เราผิดพลาดไงเราจะแก้ไขยังไงทำนองนี้
11: เป็นสิ่งที่ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าเนี่ยมันมีการมีพัฒนาการที่คล้ายๆกับถ้าเปรียบกับเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวๆแล้วถูกนำไปเชื่อมความหวานของน้ำตาลมันจะซึมเข้าไปจนทำให้เราเป็นมีรสกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าในเส้นทางนี้ไม่ผิดที่เราได้ตัดสินใจก้าวเข้ามา
12: คือเส้นทางอุบาสกการที่ได้เป็นอุบาสกติดตามหลวงพ่อมหาภูชินียาจารย์

0: การที่ได้เอาธรรมะของของท่านมาใช้มันยิ่งกว่าภูมิใจมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดมันทับทวีบุญไปมากขึ้นเนี่ยมันคุ้มมหาคุ้ม
1: จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไงว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราโชคดีได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีขนาดนี้แล้วเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในบนโลกนี้ที่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วได้รับใช้ใกล้ชิดท่านได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างเนี้ยคือมันไม่รู้จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไง
2: ก็ดีใจนะว่าเราได้บวชถึงเวลาเราแล้วเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได้
3: คำว่าสำเร็จนี่หมายถึงว่าเราก็จะได้บวชแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งและที่มันผ่านการอนุมัติอะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยจนถึงมานั่งตรงนี้วันนี้มันสำเร็จแล้วมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่าได้ครองผ้ากาสาวพัก

0: ท้ายนี้ลูกก็กราบขอบคุณพ่อที่มอบโอกาสพิเศษให้ลูกได้บวชในวันวิสาขบูชาปี2569ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครับ
1: ในโอกาสที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชในครั้งนี้ครับลูกก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปในเพศสมณะได้ฝึกตัวในอีกรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าแม้แต่ชีวิตเราจะเริ่มต้นจุดนี้เมื่อ64ปีแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินต่อไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแน่นอนครับ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงพระพุทธองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะชาวพุทธก็ต้องมาระลึกนึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณที่พระองค์ทรงเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้กับพวกเราเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกตั้งแต่สมัยที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและก็สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวาให้ได้บรรลุธรรมตามเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไปด้วยตั้งใจสร้างบารมี30ทัศเรื่อยมาทั้งสละทรัพย์อวัยวะและก็ชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนยาวนานถึง20อสงไขยแสนมหากัปจนบารมีของท่านเต็มเปี่ยมได้มาเสวยทิพยสมบัติเป็นท้าวสันตดุสิตปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาอันควรเมื่อถึงกาลสมัยอันควรที่จะมาตรัสรู้เทวดาพรหมอรูปพรหมทั่วหมื่นโลกธาตุตลอดภพสามก็มาประชุมพร้อมกันและก็อัญเชิญพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งท่านก็จะตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกนะคือดูทวีปประเทศอายุไขของมนุษย์ยุคนั้นดูตระกูลที่มนุษย์ยกย่องว่าเป็นเลิศในโลกและก็ดูพุทธมารดาตรวจตราดูแล้วเห็นว่าเป็นการที่เหมาะสมจะได้มาเกิดในชมพูทวีปในมัชฌิมประเทศในยุคที่มนุษย์มีอายุประมาณ100ปีเกิดในขัตติยตระกูลและทรงกำหนดเอาพระนางสิริมหามายาเป็นพุทธมารดาจากนั้นจึงรับอาราธนาและก็อธิษฐานจิตลงในวันประสูติย้อนไปก่อนพุทธศักราช80ปีณสวนลุมพินีระหว่างกรุงกบิลพัทและกรุงเทวทหะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วันนี้นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลกพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดาเมื่อทรงตั้งครรภ์ด้วยความที่พระนางทรงรักษาศีลและฝึกสมาธิมามากทำให้ทรงเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์กำลังนั่งขัดสมาธิอย่างชัดเจนเหมือนอย่างกับพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่นอกพระครรภ์ครั้นถึงคราวพระโพธิสัตว์จะประสูติปรากฏว่าพระพุทธมารดาทรงประทับยืนแล้วพระโพธิสัตว์ประสูติโดยเอาพระบาทออกมาก่อนทันทีที่พระบาทเหยียบถึงพื้นก็สามารถยืนและเดินได้เลยทันทีนับเป็นอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติและยืนได้ถนัดแล้วทรงเปล่งอัสสภิวาจาที่ทรงยืนยันถึงวัตถุประสงค์

0: งในการเกิดอย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้วขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังประสูตินั้นได้บังเกิดความสว่างสวัยขึ้นในโลกและไกลไปถึงหมื่นโลกธาตุบุพนิมิต32ประการปรากฏขึ้นในหมื่นจักรวาลได้มีแสงสว่างสุดจะประมาณแผ่ซ่านไปนับเป็นความมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกโดยแท
1: ้เมื่อประสูติได้3วันอสิตะดาบสก็ได้เข้าไปเยี่ยมพระราชกุมารเมื่อท่านได้เห็นลักษณะมหาบุรุษของพระราชกุมารท่านก็ได้รู้ว่าพระราชกุมารจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนด้วยความเลื่อมใสจึงได้น้อมไหว้พระบรมโพธิสัตว์ซึ่งทำให้ทั้งพระราชบิดาพระราชมารดาและทุกคนต่างก็พนมมือไหว้พระบรมโพธิสัตว์ตามพระดาบสด้วย

เมื่อประสูติได้5วันได้มีพราหมณ์7คนพยากรณ์ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พราหมณ์ชื่อโกณฑัญญะพยากรณ์ว่าจะออกบวชและจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อพระชนมายุได้ 7,000 ษาทรงตามเสด็จพระราชบิดาไปร่วมพิธีแรกนาขวัญ ณเวลานั้นพระองค์ได้ทรงนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นว่าด้วยสมาธิที่แน่วแน่เลยทำให้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นคือขณะนั้นแม้เป็นเวลาบ่ายแต่เงาต้นว่ากลับอยู่กับที่และคอยบังแดดให้พระราชกุมารพระเจ้าสุทโธทนะทรงปรารถนาให้พระราชโอรสเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าการเสด็จออกผนวดดังนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ 16,000 ษาพระราชบิดาจึงทรงสร้างปราสาท3ฤดูที่สวยงามด้วยหวังจะให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ครองราชสมบัติโดยไม่คิดออกบวชเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศในทุกด้านพระชนมายุ 7,000 ษาทรงศึกษาสำเร็จศิลปศาสตร์18ศาสตร์เท่ากับปริญญา18สาขาในปัจจุบันพระชนมายุ 16,000 ษาได้แสดงศิลปะการยิงธนูจนเป็นที่ประจักษ์แก่หมู่พระญาติจึงถวายพระธิดาเพื่อคัดเลือกเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะพระราชบิดาทรงจัดการอภิเษกเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธราพิมพาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งกรุงเทวทหะผู้ทรงมีความงามเป็นเลิศและมีลักษณะเบญจกัลยาณีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้29,000 ษาทรงเบื่อหน่าย

ความจำเจในปราสาทสามฤดูได้แอบเสด็จประพาสออกนอกพระราชวังและได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชเป็นครั้งแรกทำให้ทรงสลดพระทัยในความไม่เที่ยงของชีวิตซึ่งเป็นทุกข์แต่ก็เชื่อว่าเมื่อมีทุกข์ก็จะต้องมีทางแก้ทุกข์ได้ซึ่งก็คือการออกบวชในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะกำลังสลดพระทัยจากการเห็นเทวทูตทั้งสี่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงทราบว่าพระนางยโสธราพิมพาประสูติพระโอรสความรู้สึกรักลูกผูกพันห่วงใยอย่างท่วมท้นก็ได้บังเกิดขึ้นกับพระองค์จนถึงกับทรงเปล่งอุทานออกมาว่าราหุลังชาตังพันธนังชาตังแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วพันธนาการเกิดขึ้นแล้วเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะแสวงหาหนทางดับทุกข์ให้ได้พระองค์จึงทรงตัดสินใจเสด็จออกผนวกโดยมีนายฉันนะมหาเล็กเป็นผู้ติดตามและมีม้ากันทกะเป็นพระราชพาหนะริมฝั่งแม่น้ำอโนมาเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระโมลีผมที่มุ่นเป็นมวยด้วยพระขันทรงเปลื้องพระภูษาออกแล้วทรงครองผ้ากาสาวพัดที่คติการพรามนำมาถวายพร้อมด้วยเครื่องบริขารแล้วทรงอธิษฐานเทศเป็นนักบวช

ในวันตรัสรู้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6หลังจากได้บำเพ็ญเพียรมายาวนานถึง6ปีภายใต้ต้นอัสสัทธพฤกษ์ในวันนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงนั่งคูอัปปราชิตบัลลังก์ซึ่งแม้สายฟ้าจะผ่าลงตั้งร้อยครั้งก็ไม่ทำให้หวั่นไหวโดยทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายจักแห้งเหือดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้รู้ได้เห็นธรรมอันยิ่งแล้วจะไม่ยอมลุกจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาดจะนั่งอบรมกายวาจาใจให้ละเอียดถึงที่สุดให้ได้พญามารรู้เข้าก็สะดุ้งพรึบกันทั้งพบทีเดียวได้เข้ามาสิงบังคับเท้าปรนิมิตตวัสวัตดีให้เป็นเทวบุตรมารแล้วก็พากันยกพลพรรคมารมาข่มขู่พระบรมโพธิสัตว์ท่านก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้พญามารจะมาข่มขู่ด้วยวิธีใดก็ตามท่านก็นั่งทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวในที่สุดพระองค์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยอนุภาพแห่งบารมีธรรมที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญาณุภาพของพระมหาบุรุษทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยพระมหาบุรุษทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบด้วยองค์12โดยอนุโลมและปฏิโลมหมื่นโลกธาตุวันไหว12ครั้งจนจรดน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุด

พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณในเวลาอรุณขึ้นเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้นอบรมพร่ำสอนชาวโลกให้ได้รู้และเห็นธรรมตามไปด้วยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 45 พรรษาพระพุทธองค์ต้องทรงดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเสด็จจาริกไปเผยแผ่พระศาสนาตามดินแดนต่างๆอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำให้มีสรรพสัตว์ได้บรรลุธรรมาภิสมัยเป็นอริยบุคคลมากมายนับไม่ถ้วนจากนั้นจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อทรงมีพระชนมายุได้80พรรษาในวันปรินิพพานตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช1ปีณป่าสารวันเมืองกุสินาราวันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานรูปกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อแตกดับลงคงเหลือแต่พระธรรมขันธ์คือกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จเข้าสู่พระนิพพานทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อซึ่งเป็นต้นแบบอย่างดีให้พวกเราได้ทำตามพระองค์เป็นบรมครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจากอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันดังนั้นในวันเพ็ญเดือน6ของทุกปีจึงถูกเรียกว่าวันวิสาขปุณณมีเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังไม่เคยปรากฏเลยในโลกว่าจะมีศาสดาองค์ใดที่มีวันประสูติวันบรรลุธรรมและวันดับขันธปรินิพพานเวียนมาตรงกันทั้งสามวาระเหมือนดังพระบรมศาสดาเอกของเราทั้งหลายทำให้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเอาวันมหามงคลนี้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติหรือวันสำคัญสากลของโลกนั่นเองดังนั้นในวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ชักชวนชาวโลกให้มาเจริญพุทธานุสติระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้เป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์และนิพพานเราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายจุดประทีปเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นจึงขอเรียนเชิญพวกเราพุทธบริษัท4ได้มาประชุมรวมใจโดยพร้อมเพรียงกันในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้โดยแต่งกายชุดขาวสะอาดบริสุทธิ์เพื่อมาตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหม

หลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม

กฎแห่งตายรักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเป็นศูนย์กลางกายฐานที่7เราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้วันละ2เวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยว่าเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบาย

นั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะธรรมอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆ

และมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนำนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมหลวมเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้น

เป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆ

เบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังตันตาวิสัพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาปตสาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติธิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะวะ

รักษาตนให้พ้นจากทุกภัย

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

งเป็นผู้ปราศจากเวร

่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเว

และอุบัติวันตราย

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนะสหะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปรือตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการ

โลภต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนเหล่าผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดียวิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายใน

หลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยๆผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนก็ไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่น

เป็นกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีมีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมานเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วการระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจดดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากในเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยและมาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆเท่านี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะว่าสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆ

น่อมน่อมที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่

ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนา

ซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้ว

ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรม

0: ภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น

0: ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรม

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้

0: เลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อานีคา
1: อานีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: อันดาช้า
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็น